0: 7นาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่3ค่ะแต่ว่าคุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลันค่ะ
1: ครับในเช้าวันนี้นะครับเราก็ออกอากาศทั้งทางวิทยุแล้วก็ทาง Facebook รวมทั้งทาง TikTok ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับที่คลื่นข่าว FM 100.5 ฝากเคาะหน้าจอฝากแชร์ฝากกดเลิฟกดไลค์ให้คุณผู้ฟังท่านอื่นๆได้รู้ด้วยนะครับว่าเรามีการนำเสนอข่าวจาก Good Morning ASEAN ในช่วงเวลานี้นะครับก่อนที่เราจะไปฟังข่าวกันต่อแล้วก็ไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีสังนามในช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้เรามีทริปประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญแห่งปีที่คุณไม่ควรจะมาพลาดเลยเนี่ยนะครับมานำเสนอก็คือ The Legend's Tale 2แควร์อโยธยากับ3กูรูแห่งยุค FM 100.5 MCOT News ภูมิใจเสนอการเดินทางย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองพระราชสมภพสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะครับเดินทางกันในวันที่3-5กรกฎาคมนี้ไฮไลท์สุดเลย Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ก็คือร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภานะครับพ่อใหญ่ของ FM 100.5 นะครับแล้วก็คุณสุทนรุ่งธัญรัตน์เจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริปเลยทีเดียวนะครับเส้นทางย้อนตำนาน3วัน2คืนวันแรกเนี่ยมุ่งหน้าสู่เมือง2แควร์สักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญา1ในพระเบญจภาคีสเปเชียลสุดๆดีเนอร์สุดพิเศษพร้อมฟังทอล์คโชว์สไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟครับ
0: ค่ะส่วนวันที่2นะคะก็มุ่งหน้าต่อไปเยือนพระราชวังจันทร์ค่ะซึ่งเป็นสถานพระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรนะฮะก่อนจะมุ่งสู่อยุธยาค่ะเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญนะคะชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรในยามเย็นและวันที่3นะคะพาไปชมความมหัศจรรย์เซียนพระในรากไม้ค่ะที่วัดมหาธาตุนะคะและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดเลยนะคะกับมื้อกลางวันได้พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดค่ะกับกรูรูระดับตำนานนะคะคุณดำรงพุตานและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอค่ะเดินทางอย่างเหนือระดับไปกับเรานะคะด้วยรถโค้ช VIP แถมยังพักโรงแรมหรูด้วยนะคะอาหารนี่ก็ลดเลิศทุกมื้อเลยทีเดียวค่ะทั้งหมดนี้นะคะในสนนราคามูลค่า 15,900 บาทต่อ1ท่านนะคะต้องสำรองที่นั่งกันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะที่หมายเลข0944803076 0943966649และอีกหมายเลขนึงนะคะ0868251444ค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวไปทักทายคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ติดตามเราทาง TikTok นะครับผมก็เห็นคุณ 3NM นะครับเข้ามาทักเรา Good Morning ตั้งแต่เช้ารวมทั้งคุณ Ion Girl 950นะครับแล้วก็คุณ User 1758คุณพยอมบุตรสิงห์นะครับแล้วก็คุณจิตดีสติมาคุณมงคลสายปัญญานะครับแล้วก็คุณพิกกี้นะครับ2513กับขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับถ้าเกิดเข้ามาทักเราใน TikTok เนี่ยครับต้องเขียนอะไรมาด้วยนะครับเพราะว่าเข้ามาจอยอย่างเดียวเนี่ยชื่อมันไปเร็วมากครับอ่านไม่ทัน
0: ค่ะแล้วก็มีคุณผู้ฟังนะคะที่ส่งข้อความมาหลังใหม่นะคะเป็นแฟนรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันเลยนะคะจากสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยแห่งหนึ่งนะคะบอกว่าฟัง Good Morning แล้วสบายหูฟังราบรื่นไม่ต้องลุ้นผู้จัดรายการรู้จริงว่ากำลังเล่าเรื่องอะไรภาษาเป๊ะทุกภาษานะคะแล้วก็บอกว่าชอบเก่งติ้งมากด้วยนะและที่สำคัญค่ะพี่ต้นงานน่าจะเป็นแฟนคลับของพี่ต้นละค่ะบอกว่าเสียงคุณสุชาติเด็ดมากขออีกรอบได้ไหมอันนี้แฟนคลับพูดมาเองเจไม่ได้แกล้งขอนะ
1: จับตรงที่บอกว่า
0: เดาดัง
1: เลย
0: ใช
1: ่จ
0: ่
1: าย
0: ปุ๊บปั๊บนะ
1: จ่ายปุ๊บปั๊บ
0: ค่ะส่วนที่หน้าแฟนเพจ Facebook นะคะคุณแอนนี่จากสปป.ลาวนะคะคุณแอนนี่สุภักโสนะคะได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่พูดถึงสถานการณ์การเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวสปป.ลาว7คนที่ติดอยู่ในถ้ำนะคะบอกว่าตอนนี้ทีมงานอาสาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องก็ยังคงเร่งค้นหาผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำนะคะอีกประมาณ11เมตรก็จะเข้าไปถึงจุดหมายของคือจุดที่ทั้ง7คนนี้ติดอยู่แล้วนะคะพร้อมทั้งยังได้ขอบคุณทีมงานอาสาและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยว

0: ข้องทั้งฝั่งสปป.ลาวและจากไทยด้วยค่ะที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนะคะที่ส่งข้อความทักทายกันเข้ามาขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับผมในช่วงนี้นะครับผมไม่รู้ว่าพี่เจเจเคยตอนเป็นเด็กๆเราเคยทำไอ้นี่ไหมก็เรียกว่าจดหมายแบบเป็นพาวตัวแบบจดหมาย
0: เขียนจดหมายไปหาเพื่อนต่างชาติใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับที่แบบรู้จัก
0: ในว
1: ิ
0: ชาในช
1: ั้
0: นเรียนภาษาอังกฤษ
1: ใช่ตอนนี
0: ้ต้นถ้าพูดอย่างนี้เขาก็รู้หมดสิว่าเราอายุเท่าไหร
1: ่ไม่เดี๋ยวนี้เด็กเขาทำกันพ
0: ี่อ๋อแล้วเหรอโอเคร่วมสมัย
1: ร่วมสมัยมากเพราะว่าเขาบอกเป็นเรื่องของเจนซีนะครับตอนนี้กำลังคิดมากเลยในสิงคโปร
0: ์
1: เขาบอกว่าคนที่สิงคโปร์เนี่ยเขาก็เริ่มมีคลับนี้แล้วเขาเรียกว่า snail mail club ซ
0: ึ่
1: งก็บอกว่าอันนี้มันเป็นพิธีการที่เขาเริ่มกันมาตั้งนานแล้วนะครับในสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหกว่าจะเขียนจะกว่าจะสื่อสารกับพี่เจเจได้เนี่ยบ้านผมอาจจะไม่มีโทรศัพท์ใช่ไหมก็ไม่รู้จะไปโทรกันที่ไหนเนี่ยแถวบ้านไม่มีโทรศัพท์สาธารณะก็ต้องเขียนจดหมายไปหาก็จะต้องใช้เวลาแบบ7วันบ้าง10กว่าวันบ้างนะครับก็เลยเขาก็เลยใช้คำว่า snail mail คือแบบมันช้า
0: เหมือนหอยทาก
1: ระจับกระเยื่อนใช่เหมือนหอยทากแต่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นคนในยุคใหม่เนี่ยเริ่มที่กลับจะหวยหาในสิ่งที่แบบอะไรจับต้องได้เพราะว่าเราเห็นพวกแมสเซจอะไรต่างๆเนี่ยมันแวบๆมาแล้วมันก็หายไปแต่อยากจะได้อยากจะแบบวันนี้ลุ้นจะมีใครเขียนจดหมายมาหาเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การไปเขียนจดหมายเนี่ยมันก็จะต้องเขียนแบบที่ว่าตั้งใจเขียนด้วยนะเขาก็เลยจัดตั้งเป็นกลุ่มนี้ Snail Mail Club เนี่ยกระจายไปทั่วโลกเลยนะครับตอนนี้ในประเทศไทยเราก็มีนะครับ Snail Mail Club เนี่ยเริ่มเป็นท้องถิ่นแล้วทีนี้เขาบอกว่า Snail Mail Club นี่เขาคืออะไรเขาจะมีเหมือนทางบ้านผมว่าผมไปเที่ยวที่แถวๆเยาวราชมาเนี่ยผมก็จะเขียนจดหมายมาเล่าให้พี่เจเจฟังนะครับเหมือนเล่าในกลุ่มของเราเนี่ยจะเขียนมาพี่เจเจวันนี้ผมไปเยาวราชตรงนี้ไปกินไอ้นี่อร่อยนิดนึงเก๋าลัดนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีรูปมีนู่นมีนี่แล้วก็อะไรที่แบบเป็นอาร์ตเวิร์คที่ทำด้วยตัวเองนะครับอยู่ในกลุ่มของเราแล้วก็ส่งไปแล้วก็บรรจงเขียนให้อย่างสวยงามที่จะมีกระจุกติ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับก
0: ็
1: กลายเป็นที่ฮิตมากเลยตอนนี้สำหรับคนในสิงคโปร์ครับ
0: ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะจะพาไปที่ประเทศเวียดนามนะคะมีรายงานจากตุ่ยแจ๋นะคะ Vietnam enters world's top 10 steel producers for the first time นะคะก็คือเวียดนามตอนนี้นะคะมีชื่อเข้าไปติดอยู่ในอันดับ10ประเทศเด่นดังของโลกแล้วในแง่ของการผลิตเหล็กกล้านะคะเป็นครั้งแรกของเวียดนามด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเกียรติภูมิที่คนเวียดนามเขาภาคภูมิใจกันอันดับแรกของโลกก็คือจีนนะคะรองลงมาอันดับ2คืออินเดียอันดับ3สหรัฐอันดับ4ญี่ปุ่นอันดับ5เกาหลีใต้อันดับ6รัสเซียอันดับ7ตุรกีอันดับ8เยอรมนีอันดับ9บราซิลและอันดับ10คือเวียดนามค่ะก็ถือได้ว่าติดกลุ่มท็อป10ของโลกนะคะในกลุ่มประเทศที่ผลิตเหล็กนะฮะขายได้ในปริมาณสูงสุดของโลกนะคะในเดือนเมษายนอันนี้เป็นสถิติที่วัดได้เมื่อเดือนเมษายนนะคะประเทศที่มาเป็นอันดับ1คือจีนเนี่ยผลิตได้83.6เมตริกตันนะคะส่วนเวียดนาม 2.1 เมตริกตันค่ะ
1: ครับก็แล้ววันนี้ท่าน
0: มิลเลียนขออภัยนะคะ2,100,000มิลเลียนเมตริกตันนะคะส่วนจีนเนี่ย 83.6 ล้านเมตริกตันค่ะหลักล้าน
1: วันนี้ก็ท่านโตหล่ำประธานาธิบดีของเวียดนามก็กำลังจะมาเยือนวันนี้เป็นวันแรกนะครับจะอยู่ในประเทศไทยเรา2วันวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับพี่เจเจครับคุณผู้ฟังครับเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์จะพาเราไปดูนะครับว่ากับดักของอินโดนีเซียเขาเนี่ยที่จะไปติดกับดักการค้าผูกขาดเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาตามกันครับ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:11 ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามการวิเคราะห์นะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันในประเด็นอินโดนีเซียและกับดักการผูกขาดการค้าค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
3: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะอาจารย์อยู่ที่อินโดนีเซียหรือเปล่าคะเช้าวันนี
4: ้ใช่ครับวันนี้อยู่ที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญด้วยนะครับของหลายศาสนาเลยนะครับนั่นก็คือวันที่เราเรียกว่าวันอีดิลอัตตานะครับอีดิลอัตฮานะครับซึ่งพิธีนี้คนไทยเราจะเรียกว่า วันระโยกุลบาลนะครับตามตำนานก็คือมันเป็นเทศกาลแห่งการเสียสละครับเพราะว่าศาสดาอิบรอฮิมนะครับอิบรอฮิมนี่เรียกแบบอิสลามนะครับแต่ว่าถ้าเรียกแบบคริสในคัมภีร์พันธสัญญาเก่าแล้วก็เรียกแบบจิวิชก็คืออับราฮัมนะครับอับราฮัมเนี่ยถูกท้าทายจากพระเจ้านะครับหรือว่าพระยะโฮวานะครับให้ต้องตลาลูกชายของตัวเองก็คืออิสมาอิลนะครับเพื่อพิสูจน์ความจงรักภักดีกับพระเจ้านะครับแล้วก็แน่นอนอับราฮัมเองหรือว่าอิบราฮิมเองก็เสียสละขั้นสุดโดยการส่งลูกชายตนเองให้กับพระเจ้านะครับอารมณ์ประมาณเดียวกันกับพระเวสสันดรน่ะนึกออกมั้ยฮะสละลูกสละเมียนะครับ
3: มันก็เป็นอิสมาอิลนี่เป็นต้นทางของอิสลามใช่ไหมครับ
4: อิบราฮิมว่าอับราฮัมเป็นต้นทางของจิวิชแล้วก็จากจิวิชก็เดี๋ยวว่าพัฒนาต่อเป็นศาสนาคริสต์ถูกไหมครับแล้วเดี๋ยวศาสนาคริสต์ก็จะพัฒนาต่อเป็นศาสนาอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่เป็นวันสำคัญของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับชาวคริสต์นะครับแล้วก็ชาวจิวิชด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นวันหยุดในหลายประเทศนะครับแล้วก็พี่น้องมุสลิมเองนะครับก็จะเดินทางไปเยี่ยมญาติไปมาหาสู่กันนะครับมีการถ้าคนไหนร่ำรวยเนี่ยก็จะเอาอาหารลงมาแจกจ่ายนะครับแล้วก็ขอขมาลาโทษกันนะครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยถ้าได้เคยผมได้เคยล่วงเกินคุณสุชาติได้เคยล่วงเกินคุณวัชรินทร์ได้เคยล่วงเกินคุณผู้ฟังมาก็ขอให้อภัยผมด้วยนะครับเพราะว่าเราก็จะได้เสียสละความโกรธที่ถีมานะซึ่งกันและกันแล้วก็เดินหน้าต่อกันไปได้ครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็ขอเข้ามาอาจารย์ไว้ก่อนเลยนะครับ
4: เพราะว่าเราเองก็แซวกันหนักนะฮะโดยเฉพาะเรื่องสถาบันเหมือนที่เมื่อกี้เขียนเพนเฟรนด์เพนพาวกันนะฮะ
1: เชื่อว่าอาจารย์ก็เคยแหละ
4: สมัยที่ยังต้องรอดูว่ามิสเตอร์โพสต์แมนจะมาส่งเมื่อไหร่นะครับ
1: แหมแล้วก็ทำให้นึกถึงเพลงมิสเตอร์โพสต์แมนเลยนะคะ
4: มิสเตอร์โพสต์แมนนี่ก็แก่กันดีคนนั้นต้องที่คุณท่าร้องอ่ะน่าจะเพราะนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นแล้วเรามาประเด็นนี้ค่ะอาจารย์คะก
4: ับ
1: ดักการผูกขาดการค้ากับอินโดนีเซีย
4: ครับคืออินโดนีเซียเนี่ยเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีพราโบโวซูเบียนโตประกาศตั้งรัฐวิสาหกิจแห่งใหม่นะครับรัฐวิสาหกิจแห่งนี้เนี่ยชื่อย่อว่า DSI นะครับย่อมาจากดานันทราซุมบาดายาอินโดนีเซียนะครับรัฐวิสาหกิจแห่งนี้มีหน้าที่เดียวเลยนะครับก็คือจัดตั้งขึ้นมาเพื่อผูกขาดการส่งออกแต่เพียงรายเดียวสำหรับสินค้ายุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุด3ตัวของอินโดนีเซียครับนั่นก็คือน้ำมันดิบถ่านหินแล้วก็โลหะผสมโดยเฉพาะโลหะผสมที่มีนิกเกิลนะครับต้องเข้าใจนะครับว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มดิบครึ่งหนึ่งหรือบางครั้งอาจจะถึง 60% ของทั้งโลกนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ่านหินเนี่ยอินโดนีเซียส่งออก400-500ล้านตันต่อปีนะครับโดยเฉพาะส่งไปจีนอินเดียแล้วก็อาเซียนนะครับในขณะที่โลหะผสมอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีปริมาณสำรองนิกเกิลดิบมากที่สุดในโลกนะครับโลหะผสมพวกนี้ที่มี EV ที่มีนิกเกิลเนี่ยใช้ในอุตสาหกรรม EV เยอะมากนะครับเหตุผลที่พราโบโวบอกก็คือพราโบโวบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีบริษัทต่างชาติจำนวนมากนะครับเข้ามาดีลกับผู้ประกอบการรายย่อยนะครับหรือแม้แต่มาตั้งบริษัทในอินโดนีเซียเองนะครับแล้วก็ส่งออกทรัพยากรพวกนี้นะครับออกไปจริง

0: ราคามันแพงมากแต่ว่ามาสำแดงกับภาครัฐด้วยราคาที่ต่ำเพื่อที่จะแน่นอนเสียภาษีน้อยๆนะครับก็คือการเลี่ยงภาษีอินโดนีเซียบอกว่าสูญเสียภาษีตรงนี้ไปเนี่ยปีนึงประมาณ 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5.2 ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นวิธีแก้แทนที่อินโดนีเซียจะแก้โดยการบอกว่าโอ้มันมีการเลี่ยงภาษีมันมีการสำแดงเท็จทำจะแก้เรื่องการจัดเก็บภาษีอินโดนีเซียบอกอย่างนั้นต่อไปนี้เราตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นมาแล้วเอาสินค้าพวกนี้ที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมดทุกคนต้องขายให้กับรัฐวิสาหกิจนี้ครับแล้วเดี๋ยวรัฐวิสาหกิจนี้จะเอาไปขายกับตลาดโลกอีกครั้งหนึ่งในฐานะที่เป็นผู้ผูกขาดรายเดียวคุณต้นและคุณวัชรินทร์คงจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าความฝันมันเริ่มต้นขึ้นแล้ว
1: นะคร
0: ับลองนึกภาพดูว่าบริษัทไทยที่ลงทุนอยู่ในอินโดนีเซียนะครับอย่างเช่นบ้านปูไปทำเหมืองถูกต้องไหมครับบริษัทปาล์มน้ำมันต่างๆนะครับที่เดิมผลิตได้เท่าไหร่ก็ขายให้กับทั้งในอินโดนีเซียขายให้กับทั้งโลกนะครับในราคาที่เป็นกลไกตลาดสามารถที่จะซื้อขายได้อย่างอิสระนะครับบริหารจัดการวางแผนได้ด้วยตัวเองเที่ยวนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดต้องส่งให้กับรัฐบาลอินโดนีเซียรัฐบาลอินโดนีเซียจะรับซื้อไว้เองทั้งหมดซึ่งแน่นอนรัฐวิสาหกิจอินโดนีเซียก็ขึ้นชื่อนะครับเรื่องความด้อยประสิทธิภาพลองนึกภาพดูนะครับรัฐวิสาหกิจที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียคือรัฐวิสาหกิจผู้ผลิตไฟฟ้าครับตั้งแต่ผลิตไฟฟ้าไปจนถึงขายไฟฟ้ามีเจ้าเดียวทั้งเกาะขาดทุนครับไม่น่าเชื่อนะครับไฟฟ้าที่ทุกคนต้องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเจ้าเดียวและขายคนเดียวขาดทุนครับเช่นเดียวกันครับรัฐวิสาหกิจด้านน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียเกือบจะผูกขาดตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ทั้งหมดชื่อปตามีนาขาดทุนครับ
1: ขนาดเจ้าเดียวเนี่ยนะ
0: ขนาดเจ้าเดียว
2: ทำไมถึงมันคอร์รัปชันใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ความไม่มีประสิทธิภาพการคอร์รัปชันปัญหาการบริหารจัดการองค์กรที่ใหญ่เถอะทะเรเทปการทำงานแบบข้าราชการทุกอย่างประดังประเดะครับและตอนนี้กำลังจะพูดถึงการเอาทรัพยากรทั้งหมดที่เคยขายให้กับตลาดโลก มีอำนาจในการผูกขาดระดับหนึ่งมาผูกขาดเพิ่มขึ้นโดยรัฐวิสาหกิจแห่งเดียวแล้วลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้ารัฐวิสาหกิจแห่งนี้กำหนดราคาสูงเพราะต้นทุนการบริหารจัดการสูงถ้ารัฐวิสาหกิจแห่งนี้ไม่มีประสิทธิภาพแล้วบริหารจัดการเกิดความล่าช้าทั้งการไปรับซื้อจากผู้ผลิตในประเทศอินโดนีเซียเองและการส่งออกให้กับประเทศอื่นๆทั่วโลกอะไรจะเกิดขึ้น ลองนึกภาพดูนะครับว่าจีนอินเดียประเทศไทยอาเซียนจำนวนมากซื้อถ่านหินจากอินโดนีเซียปีหนึ่งหลายร้อยล้านตันครับเพื่อป้อนโรงไฟฟ้าเอกชนเพราะฉะนั้นพอเป็นการผูกขาดปั๊บเราจะพิจารณาได้เลยว่าแน่นอนต้นทุนค่าไฟสูงขึ้นแน่นอนต้นทุนค่าพลังงานสูงขึ้นแน่นอนสำหรับประเทศที่ใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินประเทศไทยเราอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่ถ่านหินยังใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กถ่านหินยังใช้ในอุตสาหกรรมถูกต้องไหมครับอย่างเช่น PPISCG เนี่ยซื้อถ่านซื้อถ่านหินจากอินโดนีเซียเพื่อไม่ใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เพราะนั้นต้นทุนค่าก่อสร้างในประเทศเราสูงขึ้นครับเช่นเดียวกันครับน้ำมันปาล์มเป็นต้นทางในการผลิตไบโอดีเซลเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันปาล์มสูงขึ้นในตลาดโลกราคาน้ำมันราคาพลังงานในประเทศไทยสูงขึ้นทันทีนะครับเช่นเดียวกันครับน้ำมันปาล์มอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารเกือบทั้งหมดถูกต้องไหมครับมาการีนเนยเอี่ยมนมข้นหวานครีมต่างๆเป็นน้ำมันปาล์มช็อกโกแลตโกโก้เป็นน้ำมันปาล์มนะครับอาหารทอดทุกอย่างใช้น้ำมันปาล์มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช้น้ำมันปาล์มเพราะฉะนั้นถ้าราคาน้ำมันปาล์มซึ่งอินโดนีเซียผลิต 50-60% ของทั่วโลกมันล่าช้าในการเข้าสู่ตลาดซัพพลายมันหายไปหรืออินโดนีเซียถือโอกาสนี้ตั้งราคาให้สูงขึ้นอุตสาหกรรมอาหารต้นทุนสูงขึ้นทันทีนะครับ มีพักต้อง
2: พู
0: ดโลหะผสมโรงงานที่ทำแบตเตอรี่โรงงานพลังงานทางเลือกทั้งหลายต้นทุนสูงขึ้นทันทีครับ
2: เขาไปเอาความคิดนี้มาจากไหนครับท่านประธานวิบดีครับ
0: มันคือความคิดแบบชาตินิยมไงครับมันคือความคิดแบบชาตินิยมแบบ nationalism ถูกต้องไหมครับคือ ชาตินิยมเนี่ยในระดับที่พูดถึงการรักชาติคือคำว่าชาตินิยมภาษาไทยมันมีอยู่คำเดียว แต่ถ้ามันภาษาอังกฤษนี่มันมีหลายคำถูกต้องไหมครับ มันมีชาตินิยมแบบ patriot ก็คื ชาติ

0: นิยมแบบเที่ยวรักชาติเสียสละตนเองเพื่อชาติกับ nationalism คือชาตินิยมแบบคลั่งชาตินะครับไอ้แบบหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเพราะนั้นมันเป็นการแก้ปัญหาแบบผิดฝาผิดตัวนะครับแล้วก็เชื่อว่าวิธีการแบบนี้มันคือการปลูกเร้าไงว่าต่อไปนี้ ถ้าเอกชนข้างนอกมันมีอำนาจต่อรองเหนือตลาดในกับเกษตรกรรายย่อยกับเหมืองเล็กๆในอินโดนีเซียมากนักเดี๋ยวรัฐบาลอินโดนีเซียปกป้องให้คุณเอาผลผลิตทั้งหมดของคุณมาขายให้ผมและเดี๋ยวผมขายเองในตลาดโลกซึ่งในวิธีการแบบนี้เราใช้มาตั้งแต่สมัยนู่นนะฮะอาณาจักรราชอาณาจักรอยุธยาครับผูกขาดโดยกรมท่าซ้ายกรมท่าขวาพระคลังนึกออกไหมฮะแล้วเราก็เริ่มเปิดเสรีให้ทุกคนทำได้เนี่ยตั้งแต่สนธิสัญญาเบลริงอะครับเพราะในที่สุดแล้วกลไกตลาดมันมีประสิทธิภาพสูงกว่าถูกต้องไหมครับลองนึกภาพดูถ้าฟิลิปปินส์ลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าต่อไปนี้ผมจะตั้งองค์กรผูกขาดการส่งออกนิกเกิลทองแดงเวียดนามลุกขึ้นมาบอกว่าต่อไปนี้แร่เอิร์ธของผมจะผูกขาดกาแฟของผมจะผูกขาดมาเลเซียลุกขึ้นมาบอกต่อไปนี้ยางพารากับเซมิคอนดักเตอร์ต้นน้ำผมจะผูกขาดการส่งออกไทยลุกขึ้นมาบอกว่าต่อไปนี้ข้าวสินค้าเกษตรยางพาราผมจะผูกขาดการส่งออกขอโทษนะครับซัพพลายเชนวิบัติกันทั้งภูมิภาคครับ
1: พัง
2: พังหมดท่านโปรโบนี้ใช้คณะที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรีชุดเดียวกับท่านโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่าอาจารย
0: ์ผมว่าไม่แน่ใจจริงๆแต่ว่าแน่นอนว่าที่ปรึกษาเขาต้องไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์แน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะสร้างคะแนนนิยมในระยะสั้นในการปลุกกระแสชาติยมคลังชาติถูกต้องไหมครับแต่ในระยะยาวเรื่องการบริหารจัดการเรื่องความโปร่งใสเรื่องประสิทธิภาพเรื่องการมีปัญหากับประเทศทั้งหลายที่อยู่ในซัพพลายเชนเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่จะรองรับได้หรือเปล่าครับที่สำคัญที่สุดแล้วคนไทยอ่ะต้องเตรียมรับมือกับเรื่องนี้ยังไงเราไม่อยากให้ราคาพลังงานเราสูงต้องไหมคร
2: ับ ใช่ครับคนอินโดนีเซียเขามีเสียงตอบรับด้านเรื่องนี้ยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์ก็ยิ้มแล้วก็สายหน้ากันทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนในอินโดนีเซียเข้าใจครับว่าการบริหารจัดการโดยรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของความด้อยประสิทธิภาพถูกต้องไหมครับทุกคนเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมน้ำมันทุกคนเข้าใจอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่เมื่อกี้ผมเล่าไปตอนต้นนะว่าขายอยู่คนเดียวผูกขาดอยู่คนเดียวยังขาดทุนได้อะเป็นยังไง
1: ค่ะค่ะอาจารย์ค่ะจะว่าไปแล้วเนี่ยอินโดนีเซียกว่าจะจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งก็อีกตั้งหลายปีนะคะทำไมเร่งมาสร้างคะแนนนิยมอะไรกับเอาตอนนี้คะอาจารย์คะ
0: เพราะว่าตอนนี้คะแนนจริงๆก็กำลังค่อนข้างที่จะเป็นขาลงนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยนโยบายที่ออกมามันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนได้นะครับแล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยที่พราโบโวออกมาบอกว่าคนอินโดนีเซียไม่เดือดร้อนหรอกจากการที่ค่าเงินรูเปียอ่อนค่าเพราะว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านอ่ะไม่ได้ใช้เงินดอลลาร์ในการซื้อขายสินค้าคนเขียนสคริปต์ให้จะไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร
1: ์
0: หรือโครงการที่ทุกคนค่อนข้างจะงงและเป็นโครงการหาเสียงมากๆก็คือเรื่องของการให้อาหารกลางวันฟรีสำหรับนักเรียนทุกคนและแม่ที่มีครรภ์ทุกคนนะครับทุกวันนะครับซึ่งไอการทำนโยบายแบบหวานแหคือการทำนโยบายให้อาหารกลางวันฟรีเนี่ยมันเป็นนโยบายที่ดีนะครับในการที่จะเพิ่มผลิตภาพประสิทธิภาพของแรงงานในอนาคตลองนึกภาพกำลังแรงงานที่มีภาวะโภชนาการที่ดีเนี่ยผลงานมันจะดีมากถูกต้องไหมครับแต่ปัญหาก็คือถ้าทำต้องทำในกลุ่มที่มันเปราะบางทำในกลุ่มที่มุ่งเป้าถูกต้องไหมครับไม่ใช่ทุกคนต้องได้ลองนึกภาพเด็กรวยเด็กที่เป็นลูกมหาเศรษฐีเขาจะอยากได้อาหารกลางวันฟรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่วันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดราชการน่ะเด็กก็มีภาระต้องไปเอากหารกลางวันที่โรงเรียนนะครับครูก็ต้องมีภาระมาจัดอาหารกลางวันให้ที่โรงเรียนนะครับแล้วอุปกรณ์ในการกินที่เอากลับไปจากโรงเรียนต้องเอามาคืนโรงเรียนด้วยนะครับแล้วนั่นคืออุปกรณ์หายคุณครูมีความผิดนะครับหรือต้นทุนในการจัดการมันสูงมากลองนึกภาพดูว่ามันผูกขาดโดยระบบราชการดังนั้นค่าอาหารกลางวันที่เกิดขึ้นเนี่ยบัดเจ็ตงบประมาณสูงแต่พอเอาอาหารกลางวันมานั่งเอ็กซเรย์ดูกันจริงๆคุณภาพมันต่ำมากเมื่อเทียบกับราคาที่จ่ายไปแสดงว่าระหว่างทางมันมีคนมาร่วมกินอาหารกลางวันของน้องๆนักเรียนด้วยลักษณะแบบนี้อันตรายนะครับ

0: ล็อกท่านประธานเพราะนั้นท่านประธานาธิบดีก็คงจะต้องทำงานหนักนะครับแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นก็คือแล้วประเทศไทยเราจะลดผลกระทบยังไงเพราะว่ากระบวนการจะเริ่มต้น1มิถุนายนนี้ครับในการที่ทุกคนยังซื้อขายกันเองได้อยู่แต่ต้องส่งเอกสารทั้งหมดในการซื้อขายให้กับรัฐวิสาหกิจใหม่นี้คือ DSI และวันที่1มกราคมปี2027ใครก็ตามที่ผลิตสินค้าตัวนี้ในอินโดนีเซียแล้วจะส่งออกต้องขายให้ DSI ใครก็ตามจะซื้อสินค้านี้จากอินโดนีเซียต้องซื้อจาก DSI เพราะฉะนั้นมีเวลาเหลือแค่ครึ่งปีเท่านั้นครับสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำเลยก็คืออย่างแรกที่สุดรัฐบาลไทยต้องเจรจาแบบ G2G ครับทำบันทึกความเข้าใจล็อกโควต้าไว้ก่อนว่าต่อไปนี้ถ่านหินน้ำมันปาล์มโลหะผสมที่ประเทศไทยเราจะยังต้องซื้อจากอินโดนีเซียเนี่ยมีสัญญาระยะยาวได้ไหมว่าเขาจะสามารถจัดส่งให้เราได้ในจำนวนเท่าไหร่ในปริมาณเท่าไหร่เพื่อไม่ให้เราขาดแคลนซัพพลายครับต้องใช้เวทีอาเซียนครับในการที่จะลดความตึงเครียดว่าถ้าทุกคนเกิดลุกขึ้นมาทำแบบนี้แล้วมันถูกคิดเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีแล้วทุกคนจะวิบัติกันหมดอย่าทำได้ไหมแล้วกดดันให้อินโดนีเซียเลิกได้ไหมในขณะเดียวกันถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าต้นทุนของพวกนี้มันจะราคาแพงขึ้นรัฐบาลจะสนับสนุนเรื่องนโยบายพลังงานทดแทนเรื่องการสนับสนุนให้ไปหาแหล่งสินค้าทดแทนได้ยังไงนะครับในขณะที่ภาคเอกชนต้องเตรียมความพร้อมในการหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ถูกต้องไหมครับยกตัวอย่างเช่นปูนซีเมนต์ไฟฟ้าอาจจะต้องนึกถึงออสเตรเลียแอฟริกาใต้โคลอมเบียมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถึงแม้ต้นทุนค่าขนส่งจะสูงแต่ถ้าเทียบกับการบริหารจัดการที่อาจจะมีปัญหาของ DSI ความแน่นอนของการได้สินค้าในเวลาที่ต้องการมันมีมากกว่าการใช้เครื่องมือทางการเงินในการที่จะกระจายความเสี่ยงเรื่องพวกนั้นนะครับหรืออุตสาหกรรมที่ไทยมาลงทุนอย่างแล้วในอินโดนีเซียอย่างเงี้ยทำยังไงแทนที่เราจะส่งออกวัตถุดิบแบบที่เราเคยทำเราอาจจะต้องมาลงทุนในอินโดนีเซียเพิ่มโดยการที่ผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเพิ่ม value added ขึ้นมาแล้วมันไม่ตกอยู่ใน3ตัวที่เป็นสินค้าที่อินโดนีเซียผูกขาดแล้วเราจะได้มีอิสระในการส่งออกได้เองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมตัวเพราะมันจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าครับ
1: ประเด็นนี้มันจะไปอยู่ในการประชุมอาเซียนซัมมิตนะครับอาจารย์
0: อันนี้เป็นนโยบายภายในประเทศของอินโดนีเซียนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นการหารือกันได้ในการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนมากกว่าอาจจะไม่ได้ต้องไปอยู่ในระดับสัมมิตครับ
1: ก็แหมวันนี้เราก็ดูทำท่าเหมือนว่าจะจบลงด้วยความร่าเริงแต่ว่าพอมาฟังเรื่องนี้แอนตี้ไคลแม็กซ์เลยครับอาจารย์
0: เพราะนั้นเดี๋ยวเราก็เอากระดาษปากกามาเขียนจดหมายหาเพนเฟรนด์ของเราที่ต่างประเทศติดสแตมป์รอมิสเตอร์โพสต์แมนมารับ
1: ส่งไปหาคนที่อินโดนีเซียให้ไปบอกท่านประธานาธิบดีนะครับเลิกโครงการนี้กันเถอะ
0: คร
1: ับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับที
0: ่
1: มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวเราทั้ง3คนก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับพบกับคุณมอร์นิ่งอัลเจนได้ใหม่พรุ่งนี้6 โมงเช้าถึง 7 โมงครึ่งครับ
2: ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะครับโดยมี MCOT New FM 100.5 MHz นะครับกรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันพุธที่27พฤษภาคมครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสัสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะวันนี้ขอเริ่มกันด้วยเรื่องของประเด็นการเมืองกันก่อนเลยนะคะเมื่อวานนี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กล่าวถึงกรณีมีผู้ยื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้ยุบพรรคประชาชนกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์ข้อความและให้สัมภาษณ์ลักษณะพาดพิงองคมนตรีและรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภัยแล้งซึ่งผู้ร้องมองว่าอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมืองและอาจนำไปสู่การกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยว่าขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการทางธุรการแล้วซึ่งต้องพิจารณาว่าลักษณะการแสดงความคิดเห็นนั้นเข้าองค์ประกอบความผิดตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่นายแสวงบอกนะคะว่าคำร้องยุบพรรคจะมีกระบวนการเริ่มพิจารณาจากนายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงส่วนจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าใดนั้นขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้เนื่องจากเรื่องเพิ่งส่งเข้ามาและจำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบในระบบการตรวจสอบเรื่องยุบพรรคในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ10กว่าเรื่องแต่เมื่อมีเรื่องเข้ามาจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนว่าพร้อมที่จะรับพิจารณาหรือไม่หากเห็นว่ามีมูลก็จะส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีการแต่งตั้งไว้อยู่แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าการดำเนินการของนายณัฐพงษ์ถือเป็นการเซาะกร่อนบ่อนทำลายหรือไม่และกกต.จะนำบรรทัดฐานของศาลรัฐธรรมนูญมาประกอบการพิจารณาเบื้องต้นด้วยหรือไม่เลขากกต.บอกนะคะว่าขณะนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดของข้อเท็จจริงทราบเพียงว่ามีผู้มายื่นคำร้องซึ่งกกต.ปฏิบัติตามขั้นตอนปกติกับทุกพรรคการเมืองเหมือนกันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษและเรื่องนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่ผ่านมาก็เป็นได้ค่ะประเด็นนี้นะคะวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวใหญ่ค่ะกกต.รับคดียุบปชน.สอบปมเซาะองคมนตรีส้มปลุก21ล้านสู้น้ำเงินปชน.หนาวกกต.รับคำร้องยุบพรรคเริ่มกระบวนการตรวจสอบปมเท้งโพสต์พาดพิงองคมนตรีเข้าข่ายหรือไม่ลั่นให้ความเป็นธรรมทุกพรรคเท่าเทียมแย้มคดีหัวเข้าที่ประชุมต้นมิถุนายนพาราดอนสวนเจ็บไม่มีระบอบสีน้ำเงินมีแต่พรรคสีน้ำเงินเติบโตจนได้เป็นรัฐบาลจากพรรคสีส้มวอนหยุดสร้างวาทกรรมทำการเมืองสร้างสรรค์กรรมาธิการพิทักษ์สถาบันจี้ณัฐพงษ์และปิยบุตรแสดงความรับผิดชอบก้าวล่วงองคมนตรีขู่อาจเข้าข่ายมาตรา112ผลิตปลุก21ล้านเสียงสู้ระบอบสีน้ำเงินท้าอนุทินรับผิดชอบหากร่างรัฐธรรมนูญภูมิใจไทยถูกคว่ำเล็งยื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 1-2 วันดักทางสว.รอบก่อนเคยโหวตผ่านถ้าสะดุดต้องมีคำตอบเพื่อไทยเตรียมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต้นเดือนหน้าค่ะ
1: ครับในขณะที่นายภริศวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านนะครับได้ออกมาชี้แจงและแก้ต่างถึงนิยามของคำว่าระบอบสีน้ำเงินนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถาบันแต่หมายถึงกลุ่มการเมืองที่อาศัยช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญปี2560เข้ามาแทรกแซงและหัวกระบวนการเลือกสว.เพื่อควบคุมเสียงข้างมากในวุฒิสภานำไปสู่การกินรวบตั้งแต่การตั้งบุคคลในองค์กรอิสระทั้งหมดพร้อมกันนี้นายภริศยังฝากคำถามท้าทายไปถึงนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยถ้าหากพรรคภูมิใจไทยดันทุรังใช้เสียงข้างมากผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อล็อกอำนาจให้อยู่กับสว.สุดท้ายนะครับจะถูกประชาชนโหวตคว่ำในการทำประชามติรอบ2นายกรัฐมนตรีจะแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองด้วยการลาออกตามมาตรฐานสากลเหมือนเช่นผู้

ประเทศอังกฤษหรือไม่ทางด้านของนายพราดรปริศนานันทกุลครับอดีตขออภัยครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยได้ออกมาสวนกลับทันควันนะครับว่าตนเองไม่เข้าใจความหมายของระบอบสีน้ำเงินที่ฝ่ายค้านกุขึ้นมายืนยันว่าปัจจุบันมี

0: ยามในการสร้างวาทกรรมเพื่อดิสเครดิตรัฐบาลและขอเรียกร้องให้ฝ่ายค้านหยุดเล่นการเมืองแบบสาดโคลนแล้วหันมาใช้กลไกสภาแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจร่วมกันจะดีกว่าเช่นเดียวกันกับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่ออกมาสำทับเรื่องนี้นะครับบอกว่าเป็นเพียงกิมมิคทางการเมืองของฝ่ายค้านที่พยายามโยงประเด็นเกินจริงและพรรคภูมิใจไทยไม่ได้รู้สึกเสียหายอะไรเพราะรอบนี้พรรคได้รับเลือกขึ้นมาให้เป็นอันดับหนึ่งนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องนะครับพาดหัวใหญ่ของมติชนเช้านี้แสวงชี้คดีหัวสวเข้าที่ประชุมมิถุนายนปชน.จี้กกต.ส่งสารภูมิใจไทยรุมโต้ระบอบสีน้ำเงินพระดอนซัดสร้างวาทกรรมเพื่อไทยยื่นแก้รัฐธรรมนูญเดือนหน้ามาครงเลี้ยงมื้อเย็นอนุทินขยับครม.สัญจรหาดใหญ่รัฐบาลแจงสารปมพรก.กู้เงินครับ
1: ขณะที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสนะคะก็ได้พบปะหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศส5รายค่ะก็เชิญชวนลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินย้ำศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภูมิภาคขอบคุณภาคเอกชนฝรั่งเศสที่เชื่อมั่นและลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องยืนยันว่ารัฐบาลสนับสนุนภาคเอกชนฝรั่งเศสให้ขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่และเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยรวมถึง BOI พร้อมอำนวยความสะดวกและมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคตของภูมิภาคต่อไปทางด้านภาคเอกชนฝรั่งเศสต่างชื่นชมศักยภาพและความพร้อมของไทยรวมถึงการที่ไทยมีมาตรการสนับสนุนการลงทุนค่ะจากนั้นนะคะทางด้านของทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายอนุทินอย่างอบอุ่นค่ะซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นนะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สรุปประเด็นสำคัญของการหารือร่วมกันได้แก่การส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีเห็นพ้องร่วมกันผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เติบโตยิ่งขึ้นค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนายกรัฐมนตรีรวมถึงประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะเล็งเอาผิดมาตรา112สว.รุกหนักฟัดปิยบุตรและเท้งชี้นัยยะซ่อนเร้นหมิ่นสถาบันภูมิใจไทยเย้ยสีน้ำเงินโตเพราะส้มหนูโอบฝรั่งเศสเชื่อมั่นไทยอนุทินอวดศักยภาพไทยศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภูมิภาคชวน5บริษัทชั้นนำฝรั่งเศสลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตจับเข่าคุยมาครงร่วมผลักดันเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนล็อกเป้าอุตสาหกรรมมูลค่าสูงขีดเส้นภายในปีนี้ปิดจ็อบ FTA ไทยสหภาพยุโรปรัฐบาลส่งคำชี้แจงพรก.กู้เงิน400,000 ล้านถึงศาลรัฐธรรมนูญนายกมั่นใจไม่ทำผิดกฎหมายไม่ขัดรัฐธรรมนูญภูมิใจไทยโต้ครหาเอเย่นระบอบสีน้ำเงินสิริพงษ์ตอกเท้งดิ้นหากิมมิคการเมืองพระดอนย้อนค่ายน้ำเงินโตได้เพราะค่ายสีส้มไล่ท้วงติงให้มีเหตุผลเลิกพ่นวาทกรรมสว.เดือดตีวัวกระทบคราดโยงสีโยงคนรอบสถาบันซุกนัยยะซ่อนเร้นจี้ฟันมาตรา112ปิยบุตรและณัฐพงษ์เลขากกต.เร่งตรวจสอบคำร้องยุบพรรคประชาชนพาดพิงองคมนตรีพฤทธิ์กระตุกสังคมจับตากลเกมกลุ่มสว.บี้กกต.ส่งสารเดินหน้าคดีหัวเลือกสว.ค่ะ
0: ครับในขณะที่การทูตไทยบนเวทีโลกนะครับทวีความเข้มข้นอย่างมากครับเมื่อวานนี้นะครับที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายเสียงศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC ภายใต้ระเบียบวาระเรื่องการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศตามคำเชิญของนายหวังอี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนในฐานะประธาน UN NSC ประจำเดือนพฤษภาคมนี้นะครับไฮไลท์สำคัญของการประชุมครั้งนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงท้ายของการอภิปรายเมื่อรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของไทยครับได้ใช้สิทธิ์กล่าวชี้แจงเพื่อตอบโต้ตัวแทนจากกัมพูชาที่มีการพาดพิงถึงประเทศไทยในประเด็นเรื่องของพรมแดนก่อนหน้านี้โดยนายเสียศักดิ์ได้กล่าวให้ความมั่นใจต่อประธานในที่ประชุมและสมาชิก UN อย่างหนักแน่นว่าประเทศไทย

0: มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาและได้พร้อมที่จะก้าวไปสู่การสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนแต่ว่าสิ่งสำคัญคือทั้งสองฝ่ายจะต้องสร้างความไว้วางใจและทำงานร่วมกันด้วยความสุจริตใจบนพื้นฐานของการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติพร้อมกันนี้ได้ย้ำจุดยืนอย่างชัดเจนต่อหน้าประธานต่อหน้าประชาคมโลกนะครับว่าประเทศไทยไม่มีนโยบายแสวงหาการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศใดๆทั้งสิ้นนอกจากนี้นายศิริศักดิ์ยังได้แสดงวิสัยทัศน์ในนามประเทศไทยโดยเสนอแนวทางปฏิบัติ3ประการในการฟื้นฟูระเบียบโลกและระบบพหุภาคีนิยมประการแรกก็คือให้รัฐสมาชิกต้องแสดงความรับผิดชอบร่วมกันในการยึดมั่นในกฎเกณฑ์ไม่ใช่ปล่อยให้อำนาจของประเทศมหาอำนาจมาเป็นตัวชี้ขาดฝ่ายเดียวประการที่2ครับเสนอให้มีการปฏิรูปโครงสร้างของสหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรมโดยจะต้องเพิ่มสัดส่วนตัวแทนจากกลุ่มประเทศซีกโลกใต้หรือว่า Global South ให้มากขึ้นรวมถึงเรียกร้องให้สมาชิกถาวรทั้ง5ประเทศนะครับแสดงความรับผิดชอบด้วยการจำกัดสิทธิในการโต้แย้งหรือวีโต้ในกรณีที่เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือว่าทารุณกรรมมนุษยชาติครั้งรุนแรงและประการสุดท้ายก็คือการสนับสนุนความร่วมมือระดับภูมิภาคถึงระดับจุลภาคเช่นกรอบความร่วมมืออาเซียนที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ได้จริงนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในมติชนนะครับศิริศักดิ์ร่วมอภิปราย UNSC โต้เขมรยันไทยยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิงสุจริตใจไม่มีนโยบายอ้างสิทธิ์ทับซ้อนดินแดนเพื่อนบ้านในขณะที่ Daily News มีประเด็นการเมืองเช่นเดียวกันนะครับอนุทินหารือมาครงพิพาทชายแดนเขมรฝรั่งเอกชนสนใจจับมือลงทุนไทยเพิ่มครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมาดูความคืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสนะครับที่รัฐบาลสนับสนุนเงินให้ 60% และประชาชนจ่ายเองอีก 40% วันนี้ก็ก้าวเข้าสู่การเปิดลงทะเบียนวันที่3แล้วนะครับท่ามกลางกระแสความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศโดยสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องผ่านระบบตั้งแต่เวลา 6:00 นจนถึง 22:00 นไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้หรือว่าจนกว่าสิทธิ์จะเต็มนะครับล่าสุดในวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยตัวเลขสรุปยอดการลงทะเบียนวันแรกณเวลาที่ปิดระบบ4ทุ่มที่ผ่านมานะครับพบว่ามีประชาชนเข้ามาลงสิทธิ์นะครับรับสิทธิ์โครงการพุ่งถึง 24.1 ล้านคนนะครับส่งผลให้ณเวลานี้สิทธิ์คงเหลือกว่า5ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะครับและจากการตรวจสอบเมื่อสักครู่นี้นะครับผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัสตอนนี้จำนวนสิทธิ์คงเหลือณปัจจุบันนะครับ5,21,924 สิทธิ์นะครับทางด้านคุณลัพวโรเนี่ยให้ข้อมูลนะครับว่ากระทรวงการคลังก็ได้จำแนกข้อมูลการลงทะเบียนวันแรกไว้ได้อย่างน่าสนใจโดยจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดกว่า24ล้านคนนะครับได้รับอนุมัติลงทะเบียนเสร็จทันทีนะครับ 17.9 ล้านคนอยู่ในกระบวนการรอตรวจสอบคุณสมบัติอีก 5.2 ล้านคนและมีกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จประมาณ 3.7 แสนคนนะครับก็เกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รัฐบาลได้แยกวงเงินไปดูแลอีกส่วนหนึ่งแล้วนะครับมีเพียงแค่175คนเท่านั้นที่ตรวจสอบพบว่าเคยกระทำผิดเงื่อนไขในโครงการรัฐในอดีตที่ผ่านมาทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ได้ออกมาแสดงความขอบคุณพี่น้องคนไทยที่ให้

0: การตอบรับโครงการอย่างล้นหลามเกินคาดหมายพร้อมทั้งเอ่ยปากชมทีมงานกระทรวงการคลังธนาคารกรุงไทยที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลรอบนี้จนสามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่รองรับปริมาณธุรกรรมที่หนาแน่นที่สุดทลายสถิติเดิมสูงถึง 700,000 รายต่อวินาทีในช่วงครึ่งแรกนะครับในครึ่งชั่วโมงแรกที่มีคนแห่เข้ามาพร้อมกันถึง10ล้านคนโดยที่ระบบไม่มีอาการล่มหรือว่าหน่วงเลยแม้แต่น้อยถือเป็นระบบฐานข้อมูลภาครัฐที่เสถียรที่สุดและเป็นต้นแบบในอนาคตมั่นใจว่าเงินทุกบาทจะส่งตรงถึงมือประชาชนและก็ร้านค้ารายย่อยอย่างโปร่งใสแน่นอนนะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังยังได้ส่งคำเชิญชวนกลุ่มร้านค้าขนาดเล็กแผงลอยโชห่วยทั่วประเทศที่เคยเข้าร่วมโครงการในอดีตซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่กว่า1ล้านแห่งนะครับให้รีบเข้ามากดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งล่าสุดก็มีร้านค้าที่ตื่นตัวยืนยันแล้ว 400,000 แห่งเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเม็ดเงินสะพัดที่ประชาชนจะเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนี้โดยไฮไลท์สำคัญรัฐบาลก็เตรียมจะเปิดตัวระบบ AI อัจฉริยะนะครับในชื่อว่าน้องนกกระซิบนะครับในวันที่1มิถุนายนนี้เช่นเดียวกันมีพาดหัวข่าวใน Daily News ครับสิทธิ์ใกล้เต็ม30ล้านราย60 40ฟีเวอร์เอกนิติปลื้มไทยช่วยไทยชวนร้านค้าร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจคลังยันไม่ยืดเวลาลงทะเบียนอีกครับ
1: จากเหตุการณ์4คนร้ายแต่งกายคล้ายหญิงมุสลิมสวมฮิญาบและสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าขี่รถจักรยานยนต์2คันใช้อาวุธปืนอาก้าและปืนพกกราดยิงใส่ดาบตำรวจอดุลหยีสุหลงอายุ38ปีผบ.หมู่ปราบปรามทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนสภ.ยะริ่งจังหวัดปัตตานีบริเวณหน้ามัสยิดใกล้โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลพงสตาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีขณะเดินทางมารับลูกชาย2คนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนดังกล่าวโดยมาพร้อมกับนางฟาติมะยาโงอายุ35ปีภรรยาซึ่งเป็นครูอยู่โรงเรียนเดียวกันส่งผลให้ภรรยาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนเด็กหญิงอัฟรีนาหะยีสุหลงลูกสาววัยเพียง40วันซึ่งอยู่ในอ้อมกอดของแม่นะคะบาดเจ็บจากกระสุนเฉี่ยวถลอกบริเวณหน้าท้องส่วนลูกอีกคนซึ่งนั่งอยู่เบาะหน้าปลอดภัยเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมามีความคืบหน้าในการติดตามกลุ่มคนร้ายนะคะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคงระบุว่าเชื่อว่าเป็นฝีมือกลุ่มของนายบุครีเจ๊หะอายุ35ปีผู้ต้องหาตามหมายจับจำนวน14หมายนายอับดุลเลาะมะแดอายุ42ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ8หมายและนายมะกอเซงมาแออายุ35ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ6หมายซึ่งทั้ง3เนี่ยมีความเชื่อมโยงในการก่อเหตุลอบยิงดาบตำรวจมะยากีดีเยาะอายุ50ปีตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์สภ.ราตาปัญญังอำเภอยะริ่งเสียชีวิตขณะขับรถกลับบ้านเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาทางนี้ก็คาดว่ากลุ่มก่อความไม่สงบพยายามตอบโต้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยหลายรายก่อนหน้านี้รวมไปถึงการแสดงศักยภาพว่ายังคงก่อเหตุต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่องค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะประนามโจรใต้ฆ่าแม่และทารกเจ็บตำรวจรู้มือยิงเร่งล่าชาวยะรังรวมพลังต่อต้านความรุนแรงละหมาดฮายัดขอสันติสุขหลังโจรใต้ถล่มยิงดาบตำรวจจนครูสาวดับขณะอุ้มลูกวัยเดือนเศษกสม.แถลงประณามสุดป่าเถื่อนไร้มนุษยธรรมจี้ทุกฝ่ายหยุดรุนแรงต่อเด็กและสตรีฝ่ายมั่นคงเร่งล่าตัวคนร้ายคาดฝีมือกลุ่มเดียวกับฆ่าตำรวจยะริ่งค่ะ
0: ครับพักอีกสักครู่นะครับช่วงหน้ามีประเด็นโศกคณะกรรมเครนไฮสปีดถล่มโคราชผ่านมา4เดือนแล้วยังไม่มีความคืบหน้าแล้วก็เรื่องของความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์แยกอโศกครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เอาละครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ใส่ ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้

0: าน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับมาติดตามจากกรณีเหตุสะเทือนขวัญโศกนาฏกรรมเครนยักษ์ในไซต์ก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงสัญญาที่3-4ลำตะคองสีคิ้วของบริษัทอิตาเลียนไทยพังถล่มลงมาทับขบวนรถด่วนพิเศษที่21สายกรุงเทพอุบลราชธานีจนตู้โดยสารพังยับเยินแล้วก็เกิดเพลิงไหม้เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง32รายแล้วก็บาดเจ็บอีก69รายเหตุเกิดที่บ้านถนนคดอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่วันที่14มกราคมที่ผ่านมาครับล่าสุดสังคมก็เริ่มตั้งคำถามถึงความคืบหน้าของคดีเนื่องจากว่าผ่านพ้นมานานกว่า4เดือนแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ใดเลยผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับพบว่าตอนนี้ก็กลายเป็นพื้นที่รกร้างไม่พบคนงานก่อสร้างเข้ามาดำเนินการใดๆเพิ่มเติมเหลือเพียงเศษซากเครนเหล็กมรณะที่พนักงานสอบสวนสั่งอายัดไว้เป็นของกลางและก็มีรปภ.คอยเฝ้ากันพื้นที่ไว้เท่านั้นนะครับจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็ทราบว่าทางบริษัทผู้รับเหมาได้ย้ายเครื่องจักรและคนงานไปก่อสร้างต่อในจุดอื่นระหว่างรอให้คดีสิ้นสุดในชั้นศาลจึงจะนำเครนตัวใหม่มาดำเนินการก่อสร้างจุดนี้ให้แล้วเสร็จครับทางด้านของพลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรหมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาได้ออกมาชี้แจงความคืบหน้าในส่วนของคดีความนะครับบอกว่าเวลานี้พนักงานสอบสวนสภ.สีคิ้วได้ทำการสอบปากคำพยานผู้เกี่ยวข้องไปเกือบครบทุกปากแล้วนะครับแต่ว่าสาเหตุที่ยังไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาหรือว่าสั่งฟ้องได้นั้นเนื่องจากว่ายังต้องรอการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์จากวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์และโครงสร้างเหล็กของเครนอย่างละเอียดเพื่อระบุให้แน่ชัดนะครับว่าความพินาศในครั้งนี้เกิดจากอุปกรณ์ชิ้นใดซึ่งถือเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการชี้ตัวผู้กระทำความผิดส่วนประเด็นความผิดตามกฎหมายแรงงานที่ทางจังหวัดโยนเรื่องกลับมาให้ตำรวจดำเนินการนั้นพนักงานสอบสวนกำลังเร่งรวบรวมสำนวนทั้งหมดเพื่อส่งต่อไปยังพนักงานอัยการและยื่นฟ้องต่อศาลตามขั้นตอนอย่างรอบคอบที่สุดนะครับอันนี้ก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้นะครับเป็นกรอบเล็กๆเครนทับรถไฟตาย32คดีไม่คืบเหตุเกิดโคราชตั้งแต่มกราคม69ตำรวจสีคิ้วอ้างรอตรวจหลักฐานเครนยักษ์ก่อสร้างไฮสปีดเทรนโคราชถล่มทับขบวนรถไฟสีคิ้วต้นมกราคม69คดีไม่คืบตำรวจสีคิ้วยังไม่ฟ้องผู้รับผิดชอบอ้างรอผลตรวจชิ้นส่วนอุปกรณ์ญาติรอรับศพเหยื่อรถไฟชนรถเมล์สายที่8ครับ
2: ค่ะก็ในส่วนของเหตุรถไฟชนรถเมล์ที่จุดตัดอโศกนะคะก็มีความคืบหน้าเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะล้อมคอกจุดตัดทางรถไฟติดต่อรับศพเหยื่อรายที่8ญาติมารับศพเหยื่อรถไฟชนรถปอรายที่8แล้วบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกสลดถือเป็นรายสุดท้ายที่ระบุตัวตนได้ชีวิตสุดเศร้าพ่อแม่และน้องชายเสียชีวิตไปหมดแล้วเหลือแต่ญาติห่างๆที่นานๆติดต่อกันครั้งทำแต่งานไม่มีครอบครัวญาติเผยเพียงต้องการรับร่างกลับไปทำบุญส่งผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้นไม่ได้หวังเงินทองต่อให้ไม่ได้สักบาทก็ไม่เป็นไรแค่อยากดูแลส่งน้องครั้งสุดท้ายให้ดีที่สุดด้านคดีเริ่มงวดเร่งสอบปากคำพนักงานรถไฟหลายคนเป็นพยานสิริพงศ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมเล็งใช้เทคโนโลยีติดตั้งไม้กั้นรางอัตโนมัติใช้งบกองทุนเลขสวยป้องกันเหตุสลดซ้ำรอยค่ะนอกจากนี้ยังมีภาพของญาตินายเสริมลาบหรือเอปิ่นทองอายุ44ปีเหยื่อรายสุดท้ายหรือรายที่8ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจระบุตัวได้จากเหตุสยองรถไฟชนรถปอบริเวณทางตัดอโศกดินแดงมารับศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดชมพูเวกจังหวัดนนทบุรีเป็นเวลา3วันค่ะ
1: กลับมาที่ประเด็น Talk of the Town นะครับสื่อมวลชนต่างประเทศให้ความสนใจข่าวนี้อย่างมากครับจากกรณีกระแสข่าวเช้าสะเทือนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยนะครับมีสำนักข่าวต่างประเทศเข้ารายงานนะครับว่านายมิกาซาโลนะครับอดีตนักแข่งรถสูตร1หรือว่า Formula 1ชาวฟินแลนด์ครับถูกทำร้ายด้วยของมีคมบริเวณขาระหว่างที่เดินทางมาท่องเที่ยวในย่านสุขุมวิทกรุงเทพมหานครและล่าสุดพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้แสดงความห่วงใยต่อสวัสดิภาพของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งนะครับสั่งการให้ทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจสน.ลุมพินีเร่งพลิกแผ่นดินตรวจสอบคดีข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับจากการแกะรอยของเจ้าหน้าที่

0: เนี่ยล่าสุดพบตัวอดีตนักแข่งรถคนดังกล่าวแล้วนะครับในขณะที่เข้ารับการตรวจร่างกายและทำแผลที่โรงพยาบาลตำรวจหลังจากก่อนหน้านี้เข้ารับการรักษาฉุกเฉินที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โดยบาดแผลที่ขาถูกกรีดลึกจนต้องเย็บไปถึง28เข็มด้านทางพลตำรวจโทไตรรงผิวพรรณโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ลงมาพื้นที่พูดคุยสอบถามเรื่องราวจากปากของผู้เสียหายก็พบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ5ทุ่มขณะที่มิกาซาโลนะครับเดินทางออกจากสุขุมวิทซอย6ผ่านปากซอยสุขุมวิทซอย4แล้วก็เดินเข้ามาทางม้าลายมุ่งหน้าแยกนานานะครับใกล้กับโรงแรมที่พักก็เกิดเหตุขึ้นนะครับมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งเข้ามาขี่เข้ามาเบียดใกล้มากตอนนั้นรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างมาเฉี่ยวชนกระแทกเบาๆไม่ได้รู้สึกเจ็บจนกระทั่งมีพลเมืองดีเห็นนะครับว่ามีเลือดไหลนองเต็มขาก้มลงไปก็เจอแผลเวอะหวะขนาดใหญ่นะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับเจอตัวมิกาซาโลอดีตนักแข่ง F1 ชาวฟินแลนด์โดนมีดกรีดขาเวอะตำรวจล่าจักรยานยนต์ไขปริศนาครับ
1: มีประเด็นเรื่องของทลายเครือข่ายเว็บพนันในพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะทลายเครือข่าย2เว็บพนันรวบคนกดเงินเปิดบัญชีฟอกหลายบริษัทตำรวจไซเบอร์ทลาย2เครือข่ายพนันออนไลน์เว็บแรกยูฟ่า C4R สมาชิกกว่า 20,000 รายยอดเงินหมุนเวียนกว่า 2,400 ล้านบาทต่อปีชุดสืบสวนลุยค้นฐานปฏิบัติการ2เป้าหมายใหญ่ในกรุงเทพอีกเครือข่าย Betflix และ Betfight เงินหมุนเวียนกว่า100ล้านบาทต่อปีรวบผู้ต้องหาคนรับผลประโยชน์และบัญชีม้าคาบ้านในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยึดของกลางเงินสด1ล้านบาทและทองคำ40บาทค่ะ
0: ชาวอำเภอยะรังรวมพลังต้านความรุนแรงละหมาดฮายัดขอสันติสุขหลังเกิดเหตุสลดครูสาวเสียชีวิตครับจากเหตุการณ์คนร้ายรอบยิงดาบตำรวจอดุลยะหยีสุหลงตำรวจสภ.ยะหริ่งจนได้รับบาดเจ็บและทำให้นางสาวฟาติโมะยาโงะครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิซึ่งเป็นภรรยาเสียชีวิตภายในรถขณะที่กำลังอุ้มลูกน้อยวัยแรกเกิดประชาชนในอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีได้ร่วมการประกอบพิธีละหมาดฮายัดในโรงเรียนประสานวิทยาเพื่อขอความสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่พร้อมทั้งชูป้ายแสดงเจตนารมณ์ประณามการกระทำอันไร้มนุษยธรรมและต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบโดยพันโทสุกฤตการชนะคลอดหน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารราบที่2และนายมะยูโซกูเตะนายเคยย่ารังก็ได้เน้นย้ำและฝากถึงเยาวชนในพื้นที่ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือหรือถูกชักจูงจากผู้ไม่หวังดีทั้งนี้กอรมนภาค4ส่วนหน้าได้ออกแถลงการประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมและขัดต่อหลักศาสนาพร้อมทั้งสั่งเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงด้านพลโทนราธิปโพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้เยี่ยมอาการป่วยของดาบตำรวจอดุลและบุตรที่โรงพยาบาลปัตตานีเพื่อให้กำลังใจข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมนภาค4ส่วนหน้า
1: หมดเวลาของ9ทันข่าวแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครืออนุทินเผยเย็นฝรั่งเศสสำลิด

0: ผลมาครองให้เกียรติไทยปลื้มนักลงทุนมาไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลสัมฤทธิ์การเยือนฝรั่งเศสว่าการเดินทางเยือนครั้งนี้ถือว่าประสบผลสัมฤทธิ์ที่ได้พบกับคนไทยในฝรั่งเศสมีความอบอุ่นทุกคนส่วนการพบกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ให้เกียรติและได้หารือเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูตที่ปีนี้ครบ170ปีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยได้หารือเรื่องการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจร่วมกันนอกจากนี้ประเทศไทยและคนไทยน่าจะยินดีและภูมิใจที่มีผู้ประกอบการบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยไปลงทุนในฝรั่งเศสในระดับใหญ่มากโดยเฉพาะด้านอาหารการเกษตรในส่วนของฝรั่งเศสปีนี้ก็มีการไปลงทุนในไทยมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทการไปลงทุนที่ไทยไม่ใช่เพราะประเทศไทยมีค่าจ้างแรงงานต่ำมีต้นทุนการผลิตไม่สูงแต่ไปเพราะมั่นใจในระบบสาธารณูปโภคของไทยที่มีความสะดวกและจากการพบผู้ลงทุนมั่นใจว่าจะสามารถเพิ่มฐานการลงทุนการผลิตและขยายฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาเหล่านั้นในไทยได้อีกมากและเราจะเร่งเดินหน้า FTA ไทย EU ให้จบได้โดยเร็วเพื่อได้มีโอกาสมากขึ้นและจะได้ไม่ติดข้อจำกัดสีหศักดิ์ร่วมอภิปราย UNSC โต้เขมรยันไทยยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิงสุจริตใจนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในหัวข้อการทำรงรักษาวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติและการส่งเสริมระบบระหว่างประเทศที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางภายใต้ระเบียบวาระเรื่องการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศในวันที่26พฤษภาคม2569ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติตามคำเชิญของนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นประธานในการอภิปรายในวาระที่สาธารณรัฐประชาชนจีนดำรงตำแหน่งประธาน UNSC ประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยนายศิริศักดิ์ได้กล่าวแสดงความยินดีกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในการทำหน้าที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคงและขอชื่นชมความคิดริเริ่มของจีนในการจัดอภิปรายที่ทันต่อสถานการณ์ในครั้งนี้โดยในช่วงท้ายนายศิริศักดิ์ได้กล่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่มีการพาดพิงถึงโดยนายศิริศักดิ์ยืนยันว่าเพื่อนชาวกัมพูชาขอให้มีความมั่นใจว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกัมพูชาและพร้อมจะก้าวไปไกลกว่าการหยุดยิงเพื่อมุ่งสู่สันติภาพที่ยั่งยืนแต่ว่าสันติภาพที่ยั่งยืนเรียกร้องให้เราต้องสร้างความไว้วางใจและทำงานร่วมกันด้วยความสุจริตใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป Cyber Check ชัวร์

0: แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับเรา2คนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ปล่อยได้ใจก็เบา
1: สื่อกลางดีๆในการช่วยเหลือกันนะครับ
2: ใช่ค่ะในชั่วโมงนี้
1: ใครจะฝากธุรกิจฝากร้านหัวขบวนพาเรทเพลงฮิตเลือกมาเจ๋งๆจะช้าจะเร็วได้ทั้งนั้นเลยนะครับ SMS เข้ามาได้4689400 LINE @LTM FM 95นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpageฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยหรือจะรายงานสภาพการจราจรก็ได
2: ้
1: สภาพภูมิอากาศในแต่ละท้องถิ่นเพราะว่าเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสนี่โอ้โหรับฟังกันทั่วประเทศเลยหรือมีพิกัดไหนโดนราคาถูกๆนะฮะราคาไม่แรงอย่างที่คุณลุงอนันต์บอกไปเขาไปตกปลาแถวไหนนะจำไม่ได้ละเขาก็จะเอาปลาลัดพริกมาฝากเรา เราสองคนก็บอกว่าเออขอไม่เผ็ดนะลุงอะไรอย่างเงี้ย
2: รีเวทไปอีกได้
1: แต่เกรงใจมากเลยอ
2: ่ะ
1: ขอก็สวยด้วยขี้เกียจเดินออกไป
2: เนาะขอบคุณล่วงหน้าเลยตอนนี้นะคะค่ะ
1: เอาใครจะให้เรารีวิวก็ยังได้นะ
2: ใช
1: ่รีวิวก็ได
2: ้อาหารได้หมด
1: เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไป
2: อะไรพาซึ่งกันและกัน
1: ไปอะไรก็แฟนคลับอะไรมากมาย
2: แต่ไม่ค
1: ิ
2: ดค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กใหญ่ฟรีหมดเลย
1: เราเป็นคนโกงไปโกงมาอยู่แล้ว
2: อะไรโกงไปโกงมา
1: อะไรอร่อยเราก็จะบอกว่าอร่อยติอันนี้นิดนึงนั่นเผื่อจะเป็นกระจก
2: เป็นรีวิวที่จริงใจใช
1: ่ครับไม่ต้องเสียตังค์ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับ
2: ต้อง
1: หาน้องเมย์นะหน้าไมค์คุยกันนะคะผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะคะ02-248-1366ครับ02-248-1366นะครับฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอกคีวิทกันก่อนนะครับขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านสองนะครับนะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่นะครับจากศิลปินที่ใช้ชื่อว่านุ่มนิ่มพิมพรนะครับใช่ไหมนุ่มนิ่มพิมพร My Music Record นะครับนะฮะในสังกัดของ My Music Record นะครับเสียน้ำตาให้บักหลาน้อยนะครับเพลงนี้คำร้องและทำนองโดยตั้มนครินทร์นะครับเรียบเรียงดนตรีโดยบุญหลงมง

0: คนพรถ้าชอบเพลงนี้ขอให้เป็นกำลังใจให้กับน้องนุ่มนิ่มพิมพรได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับนะฮะหลังเพลงนี้ขอสักหน้าไมค์คุยกันนะครับโทรหาน้องเมย์นะ02-248-1366นะครับ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: รู้สึกสายจะหลุดไปเรียบร้อยพาเรพระฮิตนะครับก่อนที่จะเอาไปฟังเพลงของนุ่มนิ่มก่อนนะครับนะฮะพิมพรนะครับก่อนที่จะพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคนะครับต่อสายเข้ามาใหม่นะ02-248-1366นะครับ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: อ่ะรู้สึกมีสายเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับจะเลือกพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับนะฝากชาวลูกทุ่งหมานครด้วยนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: คุณสมา
3: ค่ะ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ฮัลโหลได้ยินไหมคะ
4: ได้ยินครับ
3: ค่ะคุณสมัครอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่ที่ไหนครับ
4: อยู่ชุมชนแก้หาคลอง9ครับเขตสามวาครับผม
2: เขตอะไรนะคลอง3วาเน
4: า
2: ะ
4: ใช่ครับ
2: อากาศเป็นยังไงบ้างครับคลอง3วา
4: อากาศดีมากครับผม
2: หรอร้อนหรือว่าฝนหรือว่ายังไงฮะ
4: ร้อนครับ
3: ร้อนใช่มั้ยคะแล้วทำอะไรทานเช้านี้คะ
4: เช้านี้น่าจะเป็นกับข้าวก้นบาทของหลวงตาครับผม
2: โอ้วัดไหนฮะวัดไหนฮะ
4: วัดเสนานนท์ครับผม
2: อ๋อวัดใกล้ๆบ้านเน
3: า
2: ะ
3: กับข้าวก้นบาทนี้อร่อยมาก
2: เออ
3: หนูชอบกินข้าววัดมากเลย
2: มันคนเลยผสมกันนะเน
3: า
2: ะ
4: ครับผมจะพาหลวงตาไปเดินบาทท
3: ุกวันอ๋อเป็นอ๋ออนุโมทนาบุญนะคะอันนี้คือเดินเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
2: ทางวัดรับพวกแม่ชีอะไรอย่างนี้ไหมครับ
4: ไม่ได้รับครับผม
2: อ๋อองค์ก็จะไปฝากตัว
3: พี่จะไล่หนูออกแล้วล่ะโอ้ดีจังเลยนี่แล้วทำมานานแล้วยังเหรอคะ
4: น่าจะประมาณสัก8ปีได้มั้งครับ
2: เอาแล้วเสร็จจากภารกิจของพระคุณเจ้าแล้วพี่ก็ไปทำงานต่อหรือว่าไงฮะ
4: บางทีก็มีลูกค้าโทรมาให้ไปซื้อของเก่าครับผม
3: ซื้อของเก่าเหรอคะ
4: ครับผม
2: ซื้อขวดไอเหล็กอะไรพลาสติกอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
4: ใช
2: ่อ๋อแล้วรับซื้อด้วยแล้วก็ไปขายด้วยโอ้ก็ดีเนาะนะครับ
3: ค่ะ
2: ดีจังเลยได้กินข้าวฟรีด้วย
4: ไปสองก็ไปขายของตลาดนัดให้ลูกสาวขายหมูพะโล
2: ้ทำหลายอย่างนะพี่เนาะ
3: ขยันมากเลย
2: เอาเงินสั่งตุ่ม
4: ก็ยังไม่มีครับคุณวสุ
3: ขยันมากเลยค่ะแต่
2: คือทำหลายอย่างก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
4: ครับผม
2: เอาพอปีพอกินพอนะครับนะฮะ
3: อยู่อย่างมีความสุขเนาะ
4: ครับผม
2: วันนี้พี่สมัครเล่นเพลงอะไรดี
4: ทางรูปรังของไม้พิรมพรคร
2: ับ หรอมันยากขนาดนั้นเลยใช่ไหม
4: ยากจ้ะ
2: เอามันก็ต้องสู้เนาะเดี๋ยวเลือกเพลงโดนๆแล้วกันนะเอาทางรูปรังของพี่ไม้พิรมพรเป็นหัวขบวนพาเรตเพลงฮิตเดี๋ยวให้ชาวรูปทุ่งหมานครเลือกต่อกันมาอีก3เพลงนะครับต่อเนื่องเลยเพื่อจะส่งกำลังใจให้กับพี่สมัครแล้วก็ชาวรูปทุ่งหมานครหลายครั้งที่รู้มีความรู้สึกแบบเหนื่อยมีความรู้สึกท้อและอยากได้กำลังใจจาก4เพลงต่อเนื่องนะครับพูดกับคุณให้ผมนิดนึงนะครับพี่สมัครน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
4: น้ำจิ้มพันท้าย
2: สูตรรสน้ำตาล
4: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
4: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจอ
4: ร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
4: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
4: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
4: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
4: สายเหตุของอาการคัน
2: ส่งกำลังใจให้นะคะ
3: ถ้
2: าเหน
3: ื่
2: อยเราก็มีความรู้สึกว่าเหนื่อยท้อเราก็มีลูกทุ่งหมานครอยู่เป็นเพื่อนนะแต่ถ้าเหนื่อยมากๆเนี่ยพักเลยแล้วก็ฟังเพลงนอนก็ไปเรื่อยๆเลย
3: นอนพักให้สบายๆนะคะ
2: กำลังใจมีให้คุณผู้ฟังแล้วก็ชาวลูกทุ่งหมานครและพี่สมัครได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงเมื่อเปิดฟัง FM 95นะคะ
3: ใช่หรือว่าถ้าวันไหนช่วงไหนหนักๆนะตามสโลแกนเราเลยค่ะปล่อยได้

0: ใจก็เบา
1: เนาะนะครับเหลืออีก3เพลงให้ชาวลูกทุ่งหมานครเลือกต่อเนาะขอบคุณครับ
0: ขอบคุณนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ใครอยากส่งกำลังใจให้พี่สมัครผ่านพาเรทเพลงฮิตทิศ4ภาคนะครับนะฮะหัวขบวนพาเรทที่พี่สมัครเลือกไว้นะครับพี่ไม้พี่รมพรครับทางรุกกลางอีก3เพลง SMS เข้ามาได้4689400และ @rtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcrt.net หรือ Facebook Fanpage กดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยหรือผ่านทางสมาร์ทโฟนของคุณฟังนะครับ MCOT Connect ทั้ง Android ทั้ง iOS นะครับโทรหาน้องเมย์ก็ได้02-248-1366อีก3เพลง

0: วันนี้หัวขบวนพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับทางลูกรังนะครับเสียงร้องของพี่ไม้พี่รมพรส่งกำลังใจให้พี่สมัครด้วยนะครับแล้วก็หลายคนด้วยชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสนะครับมีกำลังใจนะครับต่อสู้กันต่อนะครับหัวใจนักสู้บ่าววีครับคุณผู้ฟังเรียกต่อนะครับเธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นฝนพรสุดาและปิดท้ายด้วย
1: อย่าปล่อยมือจากไม้เมืองค่ะ
0: สี่เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิต
1: ฮิต4ภาคค่ะ
0: เดี๋ยวเราทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อเนื่องเลย2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับวันนี้เชื่อในสิ่ง
1: ที่เฮ็ด
0: นะฮะ
1: ในสิ่งที่เชื่อค่ะ
0: ศิลปินที่จะไปร่วมงานกับเราวันอาทิตย์นี้ด้วยนะครับในกิจกรรมครบรอบ22ปีคือลูกทุ่งมหานครนะครับที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับท็อปพาสุภัทรล่าสุดอยู่ในฮิตที
1: ่16ค่ะ
0: แล้วนะแล้วก็อีก1เพลงกลางดาวครับเสียงร้องของไรอันกาดบัณฑิตนะครับ2เพลงต่อเนื่องเลยฮิตที
1: ่2ค่ะ
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมว A-Pro IQ

0: ริดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: นี่ไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: ไอ้

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ตัวจริง
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ในช่วงเวลาเพิ่มเพลงหวานนะครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บครับมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับย้อนเวลาไปหลายปีเหมือนกันเพลงประกอบละครชื่อดังเลยเพลงนี้นะครับรักประกาศสิทธิ์เสียงร้องของพี่บุ๋มรัญญาสิยานนท์นะครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: วันนี้มติชนรายวันนะคะพาดหัวเรื่องของท่านนายกพูดคุยกับ5นักธุรกิจของฝรั่งเศสนะครับเรื่องการบินเรื่องดิจิทัลเรื่องไฮเทคเรื่องความมั่นคงด้วยนะครับจะจีบให้มาลงทุนแบตเตอรี่ EV นะครับแล้วก็ร้านแคร์แห่ร่วมนะครับไทยช่วยไทย 9.8 แสนแห่งนะครับถ้าอีสานมากสุดเลยนะครับเพื่อจะดึงกำลังซื้อให้มันเกิดขึ้นนะครับนะฮะก็เดี๋ยวคงต้องตามกันต่อนะครับเรื่องของหัวสวก็เป็นพาดหัวใหญ่เหมือนกันนะครับนะฮะจะมีการประชุมเดือนมิถุนายนที่ถึงนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการเลือกตั้งนะครับในกรุงเทพมหานครและพัทยาวันนี้นะครับโอ้โหชิงเบอร์กันสนุกสนานนะครับเปิดรับสมัครถึงวันที่1มิถุนายนนะครับนะฮะก็ตามข่าวกันดูนะครับเรื่องของประเด็นที่ทับรถไฟแล้วก็เสียชีวิต32คดียังไม่คืบเลยนะครับเหตุที่โคราชตั้งแต่มกราปี69นะครับตำรวจที่สีคิ้วนครราชสีมาบอกว่ารอตรวจหลักฐานอันนี้ผมอ่านตามหัวข้อข่าวเนาะแล้วก็เรื่องของอเมริกานะฮะที่โจมตีอิหร่านรอบใหม่เนี่ยหยุดยิงไร้ผลนะครับอ้างป้องกันตัวนะครับทางอิสราเอลก็เปิดฉากนะครับในการถล่มเลบานอนนะครับลองไปตามอ่านรายละเอียดดูในขณะที่วันนี้เดลินิวลงเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับหารือท่านมาคงนะครับนะฮะของฝรั่งเศสเนี่ยในการพิพาทชายแดนกับราชอาณาจักรกัมพูชานะครับเอกชนฝรั่งเศสก็สนใจที่จะจับมือลงทุนไทยเพิ่มครับแล้วก็เรื่องของสิทธิ์ใกล้เต็มแล้ว30ล้านลายนะครับ60 40ฟีเวอร์นะครับท่านเอกนิติปลื้มโครงการไทยช่วยไทยนะครับชวนร้านค้าเข้าร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับกระทรวงการคลังก็ยืนยันว่าไม่ยืดเวลาการลงทะเบียนอีกนะฮะโลกระทึกรอบ2นะครับโดนัลด์ทรัมป์ถล่มเดือดอิหร่านอ้าวเมื่อวานยังขีดเคลียร์กันอยู่เลยนะครับนะฮะต้องตามรายวันเลยนะฮะเป้าทหารขีปนาวุธนะฮะอิสราเอลก็โจมตีนะครับนะฮะที่เป็นประเด็นข่าวตามหนังสือพิมพ์รายวันแม้ทุกฉบับเลยนะครับแล้วก็เรื่องของรวบอดีตนะฮะโฆษกพรรคการเมืองหนึ่งนะครับคาคอนโดกลางกรุงเลยจ่ายเช็คเด้ง100ล้านนะครับหมายศาลนี่รอไว้เพียบเลยตำรวจก็อ้างว่าจะไกล่เกลี่ยนะครับในขณะที่กรุงเทพธุรกิจวันนี้พาดหัวเรื่องของพิษเศรษฐกิจ
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือซาบิดาเปิดภาพอนุทินฟิตนั่งทำงานบนเครื่องบินแม้ทุกคนหลับไหลผ่านไป4ชั่วโมงยังไม่พักนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมโพสต์ในโซเชียลมีเดียส่วนตัวระหว่างเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จภารกิจที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นคลิปและภาพบนเครื่องบินของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังคงนั่งทำงานอยู่เพียงลำพังในห้องผู้โดยสารโซนพิเศษท่ามกลางช่วงเวลาที่ผู้โดยสารคนอื่นพักผ่อนและหลับไหลโดยนางสาวซาบิดาระบุข้อความว่าในขณะที่ทุกคนเหนื่อยและหลับไหลนายกรัฐมนตรียังคงนั่งทำงานและข้อความว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมงผ่านไปยังนั่งทำงานอยู่สะท้อนภาพการทุ่มเทการทำงานตลอดการเดินทางกลับผู้ลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus ครั้งแรกเริ่มได้รับ SMS ยืนยันวันนี้เป็นวันที่3ของการลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus อัปเดตยอดล่าสุดวันนี้ปิดการลงทะเบียนในเวลา 22:00 น.ซึ่งคงเหลือ 5,054,544 สิทธิ์ล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนลดลงไปเรื่อยๆอยู่ที่ประมาณ5ล้านสิทธิ์ขณะที่วันนี้ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus ครั้งแรกเริ่มได้รับ SMS ยืนยันเข้าร่วมโครงการสำเร็จแล้วเช่นกันเดิมรัฐบาลระบุว่าจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ3วันเท่ากับว่ากระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเสร็จในเวลาไม่ถึง2วันรัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกยุติธรรมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนืออีสานสำเร็จกว่า 1,900 รายนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและหนี้สินของประชาชนอย่างเป็นระบบครบวงจรโดยมอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม รองโฆษกกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมโดยกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมกว่า12ครั้งเพื่อเปิดโอกาสประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้และช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างใกล้ชิดผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีประชาชนร่วมงานกว่า 20,000 รายมีลูกหนี้ยื่นขอไกล่เกลี่ย 11,279 รายสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ 1,919 รายคิดเป็นทุนทรัพย์กว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนได้ 1,310 ล้านบาททั้งนี้กลุ่มก่อนฟ้องศาลสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 8,670 รายคิดเป็นร้อยละ 96.74ขณะที่กลุ่มหลังศาลมีคำพิพากษาแล้วสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 2,249 รายคิดเป็นร้อยละ 97.07
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้
10: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิตนะครับสองเพลงต่อเนื่องคือคักน่ารักอ่ะสโมสรชิมินะครับแซนบายรอนะครับนิวคันทรีครับมหานครออนไลน์ฮิตนะครับสองเพลงต่อเนื่องนะครับชั่วโมงสุดท้ายกับเราสองคนนะครับ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: 22ปีลูกตุ้มมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับนะฮะอ้าวใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตหลังไมค์ยังพอมีเวลานะโทรหาน้องเมย์นะครับ02-248-1366ครับ SMS เข้ามาได้468-9400 LINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของลูกทุ่งมหานครครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยนะครับสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อมาช่องทางนั้นได้นะครับในชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับนะครับวันนี้ขอบคุณพี่นันเพชรบูรณ์ด้วยนะครับคุณเล็กแถวสิงห์บุรีด้วยนะครับเลือกเพลงมาเมื่อวานเพิ่งจะเล่นของดวงจันทร์ไปนะวันนี้ต้องขออนุญาตเลือกเพลงมาใหม่แล้วกันเนาะนะครับใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตก็โทรมาหาน้องเมย์เลย02-248-1366ครับ02-248-1366นะครับวันนี้มีเพลงฮิตสตอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงระหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับเขามัดซีครับเสียงร้องของเอ็กซ์สุภกิจนะครับแล้วก็อัปสราหลงฟ้าหนุ่มบีซอ
2: ค่ะ
3: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: เสร็จ
5: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: อ้าวขอบคุณกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยครับวอยวอยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนด้วยนะครับอาทิตย์นี้เราจะไปทำกิจกรรมในโอกาสครบรอบ22ปีคือลูกทุ่งมหานครนะฮะที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะครับที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับไปเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆนะครับนะใครสนใจก็ตามไปได้เพราะมันติดวันหยุดยาวเนาะนะครับวันพระใหญ่ด้วย
6: วันวิสาขบูชาด้วย
4: โรงเรียนบ้านกระพงที่อยู่ที่ตำบลเขาใบสีที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีซึ่งลูกทุ่งมหานครร่วมกันจัดกิจกรรมกับอสมทจันทบุรีครับที่ FM 95.25นะครับในวันดีๆวันคล้ายวันเกิดขึ้นลูกทุ่งมหานครแล้วก็มีศิลปินจิตอาสาที่ไปร่วมบุญกับเรานะฮะได้ฟังเพลงของท็อปพ่อสุภัทรไปแล้วนะฮะพี่โจ้ยังไม่ได้ฟังเลยนะฮะพี่ปีเตอร์เปิดแล้วจอยบิยอนเปิดแล้วนะครับนะฮะผมก็ไปเฮมี่ก็ไปพิมดาก็ไปนะครับแล้วก็เราจะไปเจอกันที่โรงเรียนเนี้ยประมาณ 11:00 นเรามีก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงมีไอติมนะฮะซึ่งอุ้มกัจจยาก็ร่วมบุญมาด้วยนะครับแล้วก็บางปลาด้วยนะครับแล้วก็มีขนมโดนัทนะครับจากคุณนิชาพัฒน์ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็คุณผู้ฟังก็สามารถส่งตรงไปที่โรงเรียนได้นะครับหรือจะเจอกันที่งานก็ได้นะครับนะฮะไปมีมินิคอนเสิร์ตนะครับของบรรดาศิลปินนักจัดรายการที่ไปร่วมงานได้นะครับในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับไปเจอกันนะครับนะฮะเราก็จะได้ไปมีโอกาสได้ร่วมบุญส่งต่อความรักความผูกพันดีๆให้กับทางโรงเรียนนะฮะที่บ้านคลองกระพงที่ตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับขอบคุณคุณหมออุชัยครับร้านขายยาซิรินฟาร์มาซีและครองตันเภสัชนะครับ Power Stainless Steel นะครับที่มอบชั้นนะฮ
6: ะ
4: สำหรับในครัวนะฮะวางจานวางช้อนวางอะไรให้กับโรงเรียนด้วยนะครับบริษัทเทสโก้เอนจิเนียร์นะครับพี่หมีพี่จับนะครับร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงแพ็กกระสาซอย5ไอศกรีมโดยกัสยาแล้วก็บางป่านะครับลูกชิ้นโดยเจสี
6: สามโค
4: กประทุมธานีนะครับก๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อยนะครับแล้วก็ทองม้วนและข้าวสารโดยบ้านวีคลับนะครับขนมโดนัทคุณนิชาพัฒน์ซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวซอสพริกพ่นไฟนะครับติดใจแต่ไม่ติดหวานนะครับน้ำผึ้งจากสยามบีซีเกรตนะครับใครจะเพิ่มเติมบุญส่งต่อบุญในโอกาสดีๆครบรอบ22ปีคือลูกทุ่งมหานครติดต่อผ่านทางน้องเมย์ได้นะวันอาทิตย์นี้นะครับ022481366ครับ022481366นะครับเป็นกิจกรรมดีๆกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ที่โอกาสครบรอบ22ปีคือลูกทุ่งมหานครวันอาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับ

0: เราขออนุญาตเป็นเพลงนี้แล้วกันเนาะเพื่อจะขอบคุณความรักความเมตตาที่มีต่อทีมงานแล้วก็นักจัดรายการนะครับของคลื่นลูกทุ่งมหานครตลอด22ปีนะครับที่ดำเนินงานมาที่มีคนฟังในเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัส
1: ยาวนาน
0: ทั่วประเทศนะครับขอบคุณเธอครับเสียงร้องของบิ๊กบอสครับ

0: ครงการเพลงช้างเผือกนะเกิดจากการเปิดโอกาสทางดนตรีให้กับศิลปินนะฮะที่มีความฝันอยากจะเป็นศิลปินนะฮะตัวจริงเสียงจริงนะครับจะทำเพลงเขียนเองก็ได้หรือจะให้มืออาชีพผลิตผลงานเพลงก็ได้แล้วตัวเองเป็นคนร้องนะครับบอกประวัติความเป็นมาของคุณผู้ฟังมาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยแล้วก็ส่งได้ตามที่อยู่เลยครับส่งถึงลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม9เรายินดีที่จะเผยแพร่ให้นะครับแบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus นะครับ
1: เพลงช้างเผือกและ ABC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
0: ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศตอนนี้นะครับ

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ดูโฮมเปิดฤดูกาลช้อปเตรียมเชียร์ดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามที่ให้คุณกำไรครบทุกแมตช์จัดโปรตัวเต็งแอร์ใหม่ติดไวใน3ชั่วโมงเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกใหม่ลดสูงสุด 5,000 บาทและสิทธิพิเศษสมาชิกอีกมากมายช้อปเลย30เมษายนถึง27พฤษภาคมที่ดูโฮมทุกสาขา
4: หรือโทร1746
3: ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: บ้านคือความรัก

0: ือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ขอบพระคุณค่ะ
1: เพียงศบตานะครับต้นฉบับของวงแกรดเอ็กเสียงร้องของพี่แจ้ด
0: ับ
1: นุพลแก้วการนะครับนะฮะเราขุดมาให้ส่งความสุขนะฮะชาวลูกทุ่งมหานครแบบสดๆเลยนะครับออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร

0: plus ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะคะหวังว่าคงจะความสุขที่เราสองคนส่งไปเนี่ย
1: น่าจะถึง
0: ถึงทุกคนแหละ
1: แล้วก็พี่ๆทุกคนน่าจะได้ร้องเพลงไปพร้อมกับเราท้ายชั่วโมงนี้ในทุกๆวัน
0: เราแอบฟังนะม
1: ัน
0: เรามียานสัมผัสเออเรามียานสัมผัสนะ
1: มีคนขอเพลงเชื่อฉันน่ะพี่วาสุ
0: เชื่อฉันเรา
1: เชื่อฉันเราร้องไปแล้ว
0: เออ
1: ร้องสดได้ไหมคะร้องสดได้ไหมคะหนึ่งสอง
0: เชื่อฉันอย่าลงไปเชื่อใครฉันนี่แหละห่วงใยรักแท้และแน่จริงพอเดี๋ยวพี่แจ้โทรมาด่าแม
1: ่เออเดี๋ยวจะเปิดขายบัตรคอนเสิร์ตวาสุทีป๊อปศิลปินทีป๊อปแล้วนะคะ
0: Thailand
1: Top Vote Thailand
0: Top
1: Vote นะคะขอบพระคุณมากมากเลย
0: ม
1: ี
0: ใครส่งดาวมาบ้างอ่ะเยอะแยะเลยอ่ะ
1: เยอะเลยค่ะหัวใจหัวจงหัวใจอะไรมาเยอะเลยขอบพระคุณนะคะ
0: เดี๋ยวก็หาว่าเราบ้าตัวเองอีกนะครับ
1: เราก็เป็นอย่างนั้นจริง
0: ๆไม่ได้บ้า
1: ไม่ได้บ้า
0: ไม่ได้บ้า
1: ส่งความสุขนะส่งความสุข
0: ปิดท้ายกันด้วยคติธรรมดีๆนำชีวิตนะครับสำหรับพุธกลางสัปดาห์แบบนี้ก่อนส่งต่อให้กับพิจาราเซเลนทราเนี่ยก่อนดูแลคุณผู้ฟังต่อนะครับ
1: ค่ะโอวาทธรรมนะคะจากหลวงพ่อพุทธานิโยค่ะหลวงพ่อบอกว่า
0: หลวงพ่ออยู่ที่วัดภูแก้วที่ดงประไฟอำเภอสุนเนินจังหวัดนครราชสีมาครับหลวงพ่อพุทธท่านบอกไว้ว่า
1: ท่านบอกว่าการปฏิบัติที่สบายที่สุดเราไม่ต้องไปควบคุมจิตค่ะเพียงแต่ให้มีสติกำหนดรู้จิตอย่างเดียวถ้าจิตนิ่งก็ปล่อยให้มันนิ่งถ้ามันคิดก็ปล่อยให้มันคิดแต่ถ้าเราเอาสติตามรู้อันนี้สามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเลือกการเลือกเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นค่ะ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดเป็นมหานครสุภิตปิดท้าย
2: มหานครสุภิต
0: ทาง4689400คือเพลงนี้เลยนะครับคนต้นทางเบิ้ลปทุมราชกับแมนพิสิทธิ์พงษ์นะครับดูแลตัวเองนะครับพรุ่งนี้เราสองคนมาดูแลกันใหม่7 โมงครึ่งถึง 10 โมงเช้านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรา
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพรรคเศรษฐกิจเปิดตัวพลตำรวจโทชาญเทพศรีเสาเวชหลงผู้ว่ากทมพรรคเศรษฐกิจเปิดตัวพลตำรวจโทชาญเทพศรีเสาเวชอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดตัวทีมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ครบทั้ง49บวก1เขตพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจเปิดเผยว่าการตัดสินใจส่งผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามพรรคเศรษฐกิจมีเหตุผลสำคัญ5ประการคือปัญหาความปลอดภัยและการจราจรติดขัดพรรคเศรษฐกิจมีนโยบายใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี AI เข้ามาควบคุมสัญญาณไฟจราจรทั่วประเทศการแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยจะเพิ่มจุดระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ปัญหาความสะอาดพรรคเศรษฐกิจตั้งเป้าลดปัญหาขยะบนท้องถนนโดยจะนำเทคโนโลยีระบบพลาสมาเข้ามาใช้กำจัดขยะการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในกรุงเทพมหานครเพิ่มสตรีทฟู้ดเนื่องจากเป็นเสน่ห์สำคัญของกรุงเทพยืนยันว่าจะดำเนินการโดยไม่กระทบต่อการจราจรทางเท้าและการสัญจรของประชาชนขณะที่พลตำรวจโทชันเทพกล่าวว่าได้รับโอกาสจากพรรคเศรษฐกิจให้ลงสมัครผู้ว่ากทมโดยนโยบายสำคัญที่ต้องการผลักดันคือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมท่านนี้ตนเองไม่ใช่นักรบห้องแอร์แต่เป็นนักรบพื้นที่จึงขอโอกาสรับฟังรับใช้พี่น้องคนกรุงเทพทีมไทยแลนด์ร่วมงานเมืองคานประสบความสำเร็จสร้างรายได้เข้าประเทศกว่าพันล้านนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลสำเร็จของทีมไทยแลนด์ในการเข้าร่วมงานมาเซ่ดูฟิล์มคานฟิล์มเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่12ถึง20พฤษภาคมนี้ณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าการเข้าร่วมงานปีนี้มีการนัดหมายเจรจาการค้ารวม296นัดหมายสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยที่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจจากทั่วโลกโดยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวมกว่า 1,082 ล้านบาทโดยประเทศคู่ค้าที่สำคัญได้แก่สหรัฐญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรเกาหลีใต้อินเดียไต้หวันเวียดนามและรัสเซีย

0: งานมาเซ่ดูฟิล์มถือเป็นตลาดภาพยนตร์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้านการซื้อขายลิขสิทธิ์การร่วมผลิตและการลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์โดยปี2569มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนจากกว่า140ประเทศและมีผู้เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานรวมกว่า 40,000 คนรัฐบาลชื่นชมความสำเร็จของทีมไทยแลนด์ในการเข้าร่วมงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันและบริการที่เกี่ยวเนื่องซึ่งสามารถตอบโจทย์ตลาดโลกได้ทั้งด้านคุณภาพความคิดสร้างสรรค์และมาตรฐานการผลิตรวมถึงแสดงให้เห็นถึงโอกาสของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตและบริการภาพยนตร์ของภูมิภาคเรือโยงชนเสาไฟฟ้าริมเจ้าพระยาเสาเอ็น6ต้นทับบ้านเรือนเสียหายไฟดับเกือบทั้งชุมชนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 5:30 นได้เกิดเหตุเรือโยงบรรทุกไม่ทราบชนิดล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนพุ่งชนเสาไฟฟ้าคอนกรีตริมแม่น้ำบริเวณหน้าร้านอาหารมีรักหมู่1ตำบลเกาะเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีส่งผลให้เสาไฟฟ้าเอ็นตัวพาดเข้าหาบ้านเรือนประชาชนและสิ่งปลูกสร้างริมแม่น้ำได้รับความเสียหายหลายจุดภาพที่ชาวบ้านบันทึกได้พบว่าบริเวณทางเดินและโครงสร้างหน้าร้านได้รับแรงกระแทกจนพังเสียหายขณะที่เสาไฟฟ้ายังคงเอ็นตัวและมีสายไฟรั้งเอาไว้สร้างความหวาดเสียวให้กับผู้พักอาศัยในพื้นที่เนื่องจากเกรงว่าเสาไฟจะล้มมาเพิ่มเติมเพราะยังมีอาการโยกไปมาอยู่ตลอดเวลาชาวบ้านกล่าวว่าเสาไฟฟ้าหายไปหลายต้นเบื้องต้นทราบว่าเรือโยงลำดังกล่าวชนเสาไฟฟ้ารวมทั้งหมด6ต้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ไฟฟ้าในพื้นที่ชุมชนตำบลเกาะเกร็ดดับเป็นวงกว้างเกือบทั้งชุมชนเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งเข้าตรวจสอบความเสียหาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 还一停再再看
1: ใครปรบมือขอให้รวยขอให้รวย
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: ปรบมือกันยังทุกคนจะได้เรียนรวยสวัสดีค่ะสินทยากรมาแล้วค่ะพบกันตรงนี้เช่นเคย22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะเชฟเปี๊ยกคิดถึงใครจ๊ะแหมคุณกฤษมนค่ะน้ำหวานที่เข้ามาใน Facebook นะคะขอบคุณทุกคนที่มาทักทายกันนะคะพี่จุ๋มวันนี้ใช้อีกเฟซนึงนะคะอ๋อพี่จุ๋มบอกว่าคนที่มากอดทาคือน้องเค้กคือเหมือนหญิงมากเลยอะแต่ว่าย่อลงมานิดนึงนะคะก็แบบคลับคล้ายคลับคลาค่ะพี่จุ๋มแล้วก็เขาก็คือรู้แหละว่าเขาก็ผ่านไปแหละ ขอบคุณมากค่ะแล้วก็พี่สวยนะคะยายออสนะคะขอบคุณมากมากค่ะคุณภัยศรีค่ะมาแล้วใครยังไม่ได้รายงานตัวนะคะทุกคนยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมที่เคยเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องมาทักทายกันนะคะแล้วก็สามารถแชร์เป็นสาธารณะให้ทานด้วยได้เนี่ยจะสุดยอดนะคะเขามีแต่ความโชคดีเฮงเฮงเฮงทุกคนใครที่ไม่เคยเข้ามาก็พิมพ์คำว่า LTM FM 95นะคะมาที่ Facebook เราก็จะได้เห็นการจัดรายการนักจัดรายการแล้วก็ได้ฟังเพลงไปด้วยนะคะพี่หวานใจคุณใกล้แชร์ให้เรียบร้อยพี่จุ๋มเรียบร้อยนะคะคุณอุไรนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็เอาเริ่มเข้ามาขอเพลงกันแล้วน้องหญิงสวัสดีค่ะมีใครอีกคุณนุ่นนะคะวันนี้งานเยอะไหมคุณเพชรรัตน์สวัสดีค่ะพี่สุวรรณยาบอกรับฟังพิธาทุกวันจนจบรายการน่ารักสุดๆแล้ววันนั้นเป็นยังไงบ้างง่วงไหมคะที่ไปชมคอนเสิร์ตที่จุฬานะคะแล้วก็ใครอีกมีใครอีกคุณเดี๋ยวก่อนนะอาจจะทักทายกันไม่ทั่วถึงพี่สนมแชร์แล้วค่ะวันนั้นง่วงไหมพี่ก็ไปชมคอนเสิร์ตที่จุฬาด้วยกันนะคะน่ารักมากนี่คือกำลังใจถ้าถึงบอกว่าคนเราถ้าเรามีกำลังใจจากคนรอบข้างในเบื้องต้นแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราได้มีแรงขึ้นนะคะในขณะเดียวกันเราก็ต้องสร้างกำลังใจจากตัวเองเนี่ยเป็นหลักเหมือนกันเป็นหลักเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเราเดินต่อไปยากเอสเบเกอรี่เป็นไงจ๊ะวันนี้ไม่ตีแป้งละไม่ตีเค้กไม่ตีแป้งไม่ตีแรงสิ้นตอนนี้บีบค่ะบีบไส้เอแคร์ระวังเขาเจ็บนะแล้วก็ใครอีกอ๋อพี่สนมบอกว่าคำสอนดีๆค่ะฟังเพลงก็เพราะด้วยขอบคุณมากค่ะก็เป็นคอนเสิร์ตที่แฝงด้วยธรรมะค่ะคุณผู้ฟังแม่ตรงกับแม่ชีทาเลยโปตันสวัสดีจ้าก็ชีวิตคนเราเนาะถ้าหากว่ามีธรรมนำชีวิตอ่ะมันก็จะทำให้เรามีเขาเรียกว่ามีหลักในการยึดเพื่อที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้นะคะบางคนไม่มีหลักเลยปล่อยไปเรื่อยๆอยากจะเป็นไงก็แล้วแต่อะไรเงี้ยไม่ได้คนเรามันต้องมีหลักสิพอเรามีหลักในการยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วเนี่ยหรือเห็นไหมเรามีครอบครัวเรามีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของเราต้องมีหลักอ่ะคนเราจะแบบให้ปล่อยไปตามบุญตามกรรมอย่างเดียวไม่ได้นะคะมันต้องมีสิ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวคุณบุ๊กบัวขาวสวัสดีค่ะมานพว่าไงคอยใครคุณมาลัยเสน่หาคุณเดินเจริญนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาเนี่ยสบายใจแล้วว่าทุกคนนั้นยังมีลมหายใจอยู่นะคะวันนี้ส่งเพลงเรื่องราวความคิดถึงไปเพราะอะไรอ่ะความคิดถึงเป็นส่วนหนึ่งของความรักที่มาช้าเนี่ยก็เห็นไหมโอ้ทำไมช้าจังเลยอ่ะมันแบบคิดถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยดูพูดเหมือนจริงไหมที่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนหนึ่งความรักจริงๆจะรักแบบพี่น้องรักแบบหนุ่มสาวรักแบบคนในครอบครัวรักอะไรก็รักเป็นรักที่สวยงามทั้งสิ้นนะคะก็เวลาที่เราคิดถึงกันถ้าหากว่ามีโอกาสได้เจอกันมันก็ดีแหละแต่ถ้าไม่ได้เจอก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้การใช้โทรศัพท์ก็ช่วยให้เราได้คลายความคิดถึงไปได้เยอะทีเดียวนะคะทั้งวิดีโอคอลอะไรต่างๆวันนี้คุณแฮปเป็นไงคะทาพูดดีไร้สาระอย่างเงี้ยหรอคะเจ๊พงเอ้ยหลวงพ่อห้ามจนอีกละแถมหน่อยอะแหมแทว่าไงจ๊ะระวังเอ

แคลเชฟใช่พี่สาครค่ะก็บอกไม่ต้องขอเพลงอะไรเลยขอนิดนึงจะได้ฟังที่ถูกใจมากกว่านี้นะคะหลานพรค่ะเอาละวันนี้น้ำผันแชร์สงสัยจะถูกหวยอีกแล้วคุณเดือนเพ็ญค่ะอ๋อพี่สวย

มาราธอนส่งไปมาถึงคุณหนูมิเตอร์ค่ะวอนฟ้าห่มดาววอนสาห่มใจขอโทษที่คิดถึงก็จักรพันธ์และสำหรับมหานครไลฟ์ค่ะคิดถึงใจจะขาดชัยโยธนาวัฒน์นะคะน้องมาในงานมหกรรมคอนเสิร์ตแรงงานไทยเทิดท้ายองค์ราชันเมื่อปี61จัดที่สนามกีฬาโรงเรียนพิบูลประชาสันเขตดินแดนกรุงเทพค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะในช่วงมหานครไลฟ์สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายค่ะมาถึงเพลงที่รอสายในช่วงสายชีวิตใจที่แนะนำกันที่022481366นะคะแนะนำกันได้เลยก็ปุ๊บจัดปั๊บนะคะที่ Facebook ก็ได้นะคะที่ถ่ายเห็นข้อความตรงนี้นะเจ๊เล็กขนมกะหรี่ปั๊บมาแล้วนะคะแล้วทาง SMS ที่4689400ฟังเพลงนี้พอรอสายกันนะคะกับเพลงเรารอเขาลืมเนี่ยน่าเจ็บใจมากๆเอาเป็นของสุนารีราชสีมานะคะเพื่อที่จะรอสายกันเพราะว่าจะได้ฟังเพลงนี้นิดหนึ่งเลยเริ่มต่อสายนะคะนี่รอเลยนะคะ022481366นะคะก็ขอบคุณที่แนะนำด้วยอันนี้พี่ต่ายมานะคะแล้วก็มีใครอีกอะไรนะช้าไม่กลัวค่ะกลัวไม่ใช่ทางคุณนุชรินว่าอย่างนั้น อ๋อถ้าช้าเนี่ยเขาเรียกว่ารับประกันได้เลยว่าเธอแน่สิรินทาเอ้ย ถ้าเรารอเขาลืมมาแล้วเป็นยังไงถ้ามาแล้วก็ไปกันสิคะกับบทเพลงนี้ของคุณสุนารีราชสีมาและอย่าลืมต่อสายนะคะ022481366ใครจะฟังหลวงพ่อห้ามชนต้องสอดต่อสายมันแหละไม่งั้นไม่ได้ฟังนะจะบอกให้

0: พี่ปริ้นค่ะ
1: ค่ะใครเอ่ย
0: จิ๋วแปดริ้วค่ะ
1: คุณจิ๋วแปดริ้วทำอะไรอยู่คะเคยคุยกับทานไหม
0: คะ
1: เคยคุยกับทานหรือเปล่าเคยเนาะเคยคุยกันไหมในเราอ่ะ
0: ยังไม่เคยคุยแต่มหานครนะคะ
1: ใครสักคนหนึ่งแหละแล้ววันนี้เป็นยังไงทำอะไรอยู่ตรงไหนของประเทศไทยคะ
0: อ๋อก็อยู่ที่แปดริ้วค่ะ
1: ไม่ทำงาน
0: ก็ไม่ได้ทำงานแล้วค
1: ่
0: ะ
1: อ้าวเหรอคะพี่ต้องเป็นพี่จิ๋วสิอย่างเงี้ย
0: คะ
1: หมายถึงว่าที่ไม่ได้ทำงานเพราะ
0: ก็เกษียณแล้ว
1: เกษียณแล้วฉันก็ต้องเป็นพี่จิ๋วค่ะแหมทาต้องเป็นน้องให้ทาได้เป็นน้องบ้างเหอะเพราะตอนนี้ทาไปไหนมีแต่คนเรียกแต่แม่ทาป้าทายายทาอย่างเงี้ยค่ะพี่จิ๋วเอ้ยทารู้สึกเด็กขึ้นมาทันที
0: ยังสาวอยู่ค
1: ่
0: ะ
1: ยังสาวค่ะ
0: ยังสาวอยู่ค่ะติดตามชอบค่ะชอบเอาค่ะชื่นก็ค่ะ
1: โอ้น่ารักสุดๆมาแล้ววันนี้พี่จิ๋วอยากฟังเพลงอะไรอ่ะเนี่ย
0: รักรักจังที่บางมะกงค่ะ
1: อ๋ออยู่ที่8ริ้วใช่ไหม
0: ใช่
1: เข้ากับจังหวัดนี่พอดี
0: ใช่ใช่โปรโมท
1: โอ้โหไม่ต้องโปรโมทต้องไปวัดหลวงพ่อโสธรแน่นอนแต่อันนี้
0: พี่วัดสูงเข้ามาบ่อยมาไปทานน้ำแข็งที่ตรงแพรวัดแหลมค่ะ
1: อ๋อเหรอคะ
0: ค่ะ
1: แล้วเคยเห็นเขาเหรอคะ
0: เคยค่ะแล้วคุณจินดาก็เคยไปร้องที่ร้องเพลงที่ร้านอาหารค่ะ
1: โอ้แล้วเคยไปเห็นทำไหม
0: เคยเห็นแอบมองแต่ได้แต่แอบมอง
1: อ้าวแอบมองทำไมจะไม่มองตรงๆทำไมคะกลัว
0: ไม่กล้าเขิน
1: อ๋อเขินด้วยได้เลยค่ะพี่เอาอย่างนี้เพลงนี้มอบให้ใครบ้างคะ
0: ก็มอบให้ทุกคนใครขึ้นก็ห้าค่ะ
1: ได้เลยค่ะก็ขอให้พี่จิ๋วมีความสุขเยอะๆสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่นะชีวิตมีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะในทุกๆวันนะคะแล้วใครดูแลพี่จิ๋วใครอยู่กับพี่จิ๋วเนี่ย
0: ก็อยู่กับหลานค่ะ
1: อยู่กับหลาน
0: ไม่มีครอบคร
1: ั
0: ว
1: อ๋อถ้างั้นก็อยู่กับหลานนี่แหละอยู่กับเพื่อนเนาะไม่มีครอบครัวก็สบายดีนะพี่เน
0: า
1: ะ
0: จ้ะก็ทำงานอบต.แล้วก็เพิ่งจะปลดเกษียณค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยอยู่บ้านอยู่กับหลานนี่แหละนะ
0: ค่ะ
1: ก็ให้พี่จิ๋วมีความสุขเยอะๆนะคะพี่
0: ค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะ
1: ได้ฟังเพลงกันต่อเลยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: ไปช่วงสายชีวิตใจค่ะขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายไปฟังเพลงนี้กันค่ะรักจางที่บางปะกงที่สดใสรุ่งโพธิ์ทองในช่วงสายชีวิตใจค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาแนะนำกันนะคะในช่วงสายชิวหิวใจใครเอ่ยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์ม

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: ปาปายาป๊อกป๊อกนะคะพี่เชอรี่เมฆวัฒนานะคะพอผ่านบางปะกงเราก็นึกถึงว่าเอ้ยเดี๋ยวเราต้องไปบางแสนต่อแล้วพอไปบางแสนปุ๊บนั่งริมทะเลต้องมีส้มตำไงนะคะก็เลยนึกถึงส้มตำของพี่เชอรี่นะคะที่บอกว่าคือมันเป็นอาหารที่สามารถทานได้ทุกวันนะจะว่าไปแล้วแล้วก็เจอพี่เชอรี่ด้วยนะคะที่งานที่วัดรังหมันก็พี่เขาก็บอกว่าหลังจากฉีดวัคซีนไปร่างกายก็แบบแกก็เลยแบบดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ก็ยังสนุกสนานบนเวทีอยู่เหมือนเดิมนะคะยังร้องเพลงเพราะเหมือนเดิมนะคะก็ส่งกำลังใจให้พี่ลี่นะคะต้องดูแลสุขภาพเยอะๆแล้วก็ให้แข็งแรงอยู่คู่กับคาราบาวไปให้นานที่สุดเลยนะคะพี่เทอรี่ห้ามไปไหนเพราะว่าส่วนพี่แอดเองก็ยังร้องเพลงอยู่นะคะบอกว่ายังไม่เลิกไปไหนก็ยังโอ้แล้วเห็นแฟนๆที่มาให้กำลังใจคาราบาว40กว่าปีแล้วค่ะนี่คือความเหนียวแน่นความคงทนแล้วก็ในทุกช่วงวัยที่ชื่นชอบบทเพลงของวงคาราบาวนะคะขอบคุณคุณวิวค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยไม่ได้มานานเลยไม่รู้ว่าอยู่เวอร์จิเนียใช่ไหม เดี๋ยวทักผิดอีกคุณวิวต้องบอกด้วยสิเพราะว่าพอไม่มาปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องค้นหาข้อมูลในสมองแล้วเพราะมันเก็บอยู่ในลืบตรงไหนก็ไม่รู้นะคะฝนตกมาสามเวอร์จิเนียแสดงว่าสมองเราใช้ได้นี่บอกฝนตกมา3วันแล้วที่เวอร์จิเนียนะคะฮะตกกัน3วันทีเดียวนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะแสดงว่าไทยยังใช้ได้ยังคิดว่าสมองเราเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะไปเรียนหนังสือไงเริ่มเรียนแล้ววันนี้ก็ตั้งใจเป็นเด็กดีหน่อยคนเราไม่แก่เกินเรียนนะคุณผู้ฟังหาความรู้ไปเถอะเพราะโลกมันเปลี่ยนไปได้ทุกๆวันอยู่แล้วนี่ก็จะไปเรียนเรื่องของเศรษฐกิจไปดูซิว่าถ้าว่าเราไปเรียนแล้วจะทำให้เศรษฐกิจของเราดีขึ้นไหมก็ไปเรียนรู้ค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราสามารถจะบอกต่อมาส่งต่อได้ถ้าหากว่าเรารู้เท่าทันคำว่ารู้เขารู้เรารบ100ครั้งชนะ100ครั้งนะคะเพียงแต่ว่าเราน่ะไม่ค่อยอยากจะรู้ตัวเองเท่าไหร่มันก็เลยจะแพ้อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะแล้วก็ค้นหาตัวเองให้เจอชีวิตจะได้ไปได้อย่างมีรอยยิ้มและค้นหาเจออย่างค่ะสำหรับการแนะนำเพลงในช่วงพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคแนะนำที่02-248-1366นะคะแต่ตอนนี้เราไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคค่ะ
1: ขณะนี้เวลา11:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับท้องเสียหมด
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสีหศักดิ์ปิดห้องคุยปรักสุคนยอมรับยังไม่มีข้อยุตินายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยภายหลังการหารือทวิภาคีเสร็จนายสีหศักดิ์ให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่ได้มีข้อยุติไทยพยายามจะคุยต่อจากนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้คุยกันระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์หลักการคือจะต้องพยายามเดินหน้าแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ของสองประเทศสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความเชื่อใจค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่สำหรับวันนี้คิดว่าความไม่เข้าใจก็ยังมีอยู่คือเรื่องเขตแดนทางทะเลซึ่งกัมพูชาบอกว่าไทยไปยกเลิกแล้วไม่ได้คุยกันโดยกัมพูชาไม่ได้เข้าใจเจตนารมณ์ของไทยพยายามตีความว่าไทยตั้งใจยกเลิกเพื่อจะไม่เจรจาแต่ที่จริงแล้วไทยเห็นแล้วว่า MOU 2544ไม่คืบหน้าอยากจะเปิดโอกาสให้มีการเจรจาและสร้างบรรยากาศใหม่ของการเจรจาแล้วไทยก็เป็นสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOSตอนที่ทำ MOU 2544กัมพูชายังไม่ได้เป็นดังนั้นต้องมีกรอบร่วมกันกัมพูชาอยากจะไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับท่าทีของไทยคือก่อนจะไปสู่ตรงนั้นอาจจะสามารถพูดคุยกันสองฝ่ายภายใต้อันคลอสรู้เรื่องก็ได้อาจสามารถหาข้อยุติได้โดยที่ไม่ต้องไปกลไกที่มีคณะประนีประนอมเข้ามาเกี่ยวข้องคิดว่าลองตรงนี้ก่อนแต่กัมพูชาเหมือนว่าอยากจะไปตรงนั้นเลยที่ประชุมพรรคประชาชนไฟเขียว DSI เรียกตัวชนพัฒน์นาคซั่วส.ส.พรรคกล้าธรรมรับทราบข้อกล่าวหาหน้าสาวพนิดามงคลสวัสดิ์รองโฆษกพรรคประชาชนเปิดเผยว่าที่ประชุมส.ส.พรรคประชาชนมีมติอนุมัติ อนุญาตตามที่สภาผู้แทนราษฎรขออนุญาตเรียกตัวนายชนพัฒน์นาคซั่วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคกล้าธรรมมารับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นโดยให้เหตุผลว่าเจตนารมณ์การคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยได้อย่างอิสระโดยเฉพาะในระหว่างเปิดสมัยประชุมมิให้ถูกกระบวนการใดๆมาขัดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการปฏิบัติหน้าที่ในสภาอย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีนี้พรรคเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมควรดำเนินไปตามปกติเพื่อความโปร่งใสเพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานและแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อประชาชนตัวผู้ถูกกล่าวหาควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการประกาศต่อสาธารณชนในการสละความคุ้มกันดังกล่าวด้วยตนเองเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มภาคภูมิและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนตามขั้นตอนกฎหมายโดยเร็วที่สุดคน 5 จุดสุโขทัยยึดยาบ้า 3,500,000 เม็ดไอซ์ 829 กิโลกรัมตำรวจสุโขทัยรวบขบวนการลำเลียงยาเสพติดที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อกระจายลงสู่ภาคกลางจุดแรกปิดล้อมป่านริมทางเข้าหมู่บ้านดงพริกแจวหมู่ที่24ตำบลแม่ศิลป์อำเภอศรีสัชนาลัยยึดไอซ์16กระสอบน้ำหนัก479กิโลกรัมยาบ้า 1,400,000 เม็ดจับกุมนายชูชัยชาวตำบลตาคลีคนขับรถสารภาพได้ค่าจ้างขน 200,000 บาทวันที่16พฤษภาคมยึดไอซ์ได้350กิโลกรัมได้ผู้ต้องหา2คนในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยวันที่20พฤษภาคมจับกลุ่มผู้ค้า1คนในตำบลบ้านกล้วยยึดยาบ้ากว่า 200,000 เม็ดไอซ์39กรัมวันที่24พฤษภาคมยึดยาบ้า 2,100,000 เม็ดในพื้นที่ตำบลกลางดงอำเภอทุ่งเสลี่ยมโดยผู้ต้องหาขับรถหนีจนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนวันที่25พฤษภาคมยึดยาบ้า 1,400,000 เม็ดไอซ์479กิโลกรัมรวมของกลางทั้งหมดที่ยึดได้มูลค่ากว่า500ล้านบาทเป็นยาบ้า 3,500,000 เม็ดไอซ์829กิโลกรัมจากการกวาดล้างตั้งแต่วันที่16ถึง25พฤษภาคม
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: โดยสิรินทรานิยากรสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มาพาเรทเพลงฮิตฮิตสีผ้าเป็นเพลงอะไรกันเอ่ยใครแนะนำคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องฟ้า
1: อุ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ทราบพี่ตื่นยังคะตื่นแล้วใช่ไหมตื่นแล้วใช่ไหม
2: ตื่นแล้ว
1: อ๋อตื่นแล้วอืมไม่ได้ฝันอยู่นะ
2: เคยเรียกนางท้าวว่านางฟ้าไง
1: ไปเรียกหาทำไมว่านางฟ้าเพราะอะไรคะ
2: ก็ที่ไปทำบุญวัดถ้ำตะโกลบุรี
1: ว้ายังสิถ้ายังเป็นมนุษย์อยู่อย่าเพิ่งให้ทำเป็นนางฟ้าเลยถ้ายังไม่อยากไปไหนถ้าอยากอยู่ตรงนี้ก่อนอ่ะพี
2: ่
1: นะ
2: แล้วก็ไปที่บางบ่อสมุทรปราการเนี่ยที่ผมไปที่ตลาดไทยเนี่ยไม่เจออ
1: ้าวแล้วทำไมไม่เจอค่ะ
2: ที่อินบุรีก็ไม่เจอ
1: ทำไมไม่เจออ่ะพี
2: ่ก็ไม่ได้น้ำทาไม่ได้มา
1: เออถ้าลาไปคงได้เจอกันทำไม่น่าถามนะพี่นะเออแล้วพี่สมพรทำอะไรอยู่ตรงไหนวันนี
2: ้ไอมีทำไม่สวนอยู่เนี่ยมีโคกน้องนาอยู
1: ่นะ
2: สวนอยู
1: ่เฮ้ยดีจังเลยพี่ถ้าอยากเรียนรู้อ่ะใช้
2: ทำอยู่12ไร่เนี่ยตอนนี้มะม่วงมันต้องโยนให้ปลากินอ่ะมะม่วงมันขายไม่ได
1: ้อ๋อเราก็ไปก็แปรรูปสิพี่เนี่ยมีคนที่คุณณัฐวุฒิเนี่ยเขากวนมะม่วงอร่อยพี่ก็ไปขายกันแบบถูกๆสิ
2: โอ้มันถูกมากเราก็ไม่ไหวแบบโอ้โหต้องไปส่งเขาอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยอ้
1: าวก็ให้เขามาเอาเองหรือไม่งั้นพี่ก
2: ็ก็
1: ส่งไปทางอากาศ
2: ต้องโยนให้ปลากินมั่งอะไรมั่ง
1: เอาแล้วปลากินได้ด้วยเหรอพี่
2: อ้าวมันสุกก็กินได
1: ้เอาเหรอ
2: มันสุกก็ปลาก็กิน
1: เป็นมะม่วงอะไรคะมะม่วง
2: วันนั้นที่ตลาดไทยไปให้น้องเมย์ถุงหนึ่ง
1: แล้วเนี่ยเห็นไหมล่ะแล้วก็ไม่มาให้น้องทา
2: ก็น้องทาไม่ได้มา
1: พี่สมพรเนี่ยชอบแต่เด็ก
2: ๆ
1: นี่เรามองเห็นพวกแอนทีคพวกวัตถุโบราณบ้างพี่ของพวกเนี้ยมูลค่าสูงนะ
2: ก็ชอบก็บอกว่าจะไว้ขึ้นหิ้งเนี่ยน้องทาเนี่ยจะไว้ขึ้นหิ้งนะ
1: พี่กะว่าไงไม่ต้องให้ทาลงมาว่างั้นดีนะ
2: ไม่ใช่แม่พระนะ
1: อ
2: ่
1: าเหรอคะพี่พระเพลิง
2: เป็นแม่พระไม่พระไม่ต้องมาสอนแล้ว
1: เอ้ย ดีนะบอกว่าถ้าหากก็ขึ้นหิ้งอาจจะต้องมีคนพาขึ้นแต่ถ้าขึ้นคานพี่ไม่ต้องเพราะถ้าขึ้นเองได้อันนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวพี่การขึ้นเครื่องขึ้นคานเนี่ยแล้วพี่สมพรเป็นยังไงคะวันนี้ไม่ได้ไปไหนหรอ
2: ก็อยู่ที่สวนเนี่ย
1: มีมะม่วงแล้วมีอะไรอีกพี่
2: ก็มีมะพร้าวมีขนุนมีอะไรเนี่ยมะฝรั่งอะไรพวกเนี้ย
1: โอ้ฝรั่งเหรอหล่อไหม
2: ฮะ
1: ตอนนี้เอ๊ะถ้ากำลังคิดฟุ้งซ่าน
2: วันนั้นโอ้โหวันนั้นผ่านสายเสียรถมันเหยียบฝรั่งไส้แตกแดงแจ๋เลย
1: โอ้โหพี่พูดซะหวาดเสียวหมายถึงไอ้ลูกฝรั่งนะไม่ใช่เกี่ยวกับฝรั่งนะไม่ใช่ฝรั่งคนหมายถึงลูกฝรั่งผลไม้แล้วพี่เลี้ยงปลาอะไรพี่เลี้ยงปลาอะไรบ้าง
2: ฮะ
1: เลี้ยงปลาอะไรคะ
2: เลี้ยงพวกปลานิลปลาตะเพียนอะไรเนี่ยไม่ได้เลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติไว้กินน่ะ
1: แล้วพวกปลาต้องโกเงี้ยพี่เลี้ยงมั้ยอ๋อ
2: ไม่ได้เลี้ยงปลาจะไว้4ลูกน่ะแบบคือโคกหนองนาเขาจะมีโครงการขุดได้2ลูกไง
1: ลูกคือลูกอะไรพี
2: ่คือสระนึงอ่ะ
1: หมายถึงว่าเขาจะขุดให้ใช่ไหมคะ
2: เขาจะไปขุดให้สองสระ
1: เฮ้ยแจ๋วเลยเดี๋ยวทาจะไปทำบ้างที่สูงเนินที่โคราชพี่ได้เลย
2: นี่ก็อยู่กับหมาก็แมวคือแบบมัน
1: คนไม่ครบแล้วเหรอพี่เขาไม่ครบพี่เหรอหรือไง
2: ไม่ใช่ก็อยู่ พยายามจะปลีกตัวมาอยู่คนเดียวแล้ว
1: อ๋อเหรอทำไมโลกมันน่าวุ่นมันวุ่นวายมาก
2: แฟนเขาก็ว่าบอกเป็นพระเวทมั่งอะไรมั่งแล้วก็แบบต้องมาอยู่สวน
1: แหมเป็นนะคะว่ามันเป็นข้ออ้างมั้งนัดใครมาที่สวนเปล่าพี
2: ่ไม่มีโอ้ย ลูกสาวมาทุกเสาร์ทุกอาทิตย์เลยก็แบบ
1: วันธรรมดาล่ะ
2: เขาไม่เขาคือไปยุ่งกับใครไม่ได้ลูกสาวโอ้โหลูกก็คือลูกเรานะ
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าลูกกับญาติแต่เมียไม่ใช่ญาติเมียเป็นลูกของแม่ยาย
1: อ๋อลูกของแม่ยายเลิกกันก็เป็นคนอื่นแต่ลูกยังต้องเป็นวันยังค่ำได้เลยพี่ดีละทำตัวให้ดีค่ะตอนเขาเลยทำดีต่อหน้าทำไปเถอะพี่ไม่เป็นไรหรอกรับหลัง
2: เองเลยทำไปได้ไม่อะไรแล้วเราก็สังคมตรงนี้มันก็ช่วยไปก็แบ่งๆเขากินเนี่ยแบ่งๆกันกินปลูกผักปลูกอะไรก
1: ็นั่นแหละพี่เนี่ยคนน้ำใจคนไทยนะพี่นะแล้วเป็นไงพี่สมพรฟังเพลงอะไรคะวันนี้
2: รักคุณแก่อะไรนะ
1: รักคุณแก่ดีกว่า
2: ฉันรักคุณแก่ใครจะทำไม
1: เดี๋ยว
2: ถึงเขาแก่แล้วฉันก็จะรักเนี่ยไม่รู้ว่าใครร้องไม่รู้ว่า
1: พี่บุภาสายชนครับพี
2: ่โอ้
1: ตกลงนี่มีคนร้องให้พี่ฟังเหรอหรือยังไง
2: ไม่ใช่มันก็โอ้ไม่มีใครร้องให้ฟังแต่ก็อยากจะมีคนร้องให้ฟังเหมือนกัน
1: ไอ้ยะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวลูกกลับมาเดี๋ยวเจอภรรยาไม่เท่าไรหรอกแต่ลูกเนี่ยสิเดี๋ยวก่อนพี่สมพรมอบให้ใครบ้างคะเพลงนี
2: ้ก็ให้แบบก็ให้คนที่ฟังขึ้น95เนี่ยทุกคนก็แล้วกัน
1: ที่ชอบคนแก่อะไรอย่างงี้ได้ไหมพี่ผู้สเปกทาเลยนะในคนแก่เนี่ยประมาณว่าแก่แล้วก็ตายเร็วอย่างเงี้ยพี่แล้วก็รวยด้วยอ่ะมีไหมไปแล้วอย่าคุยกันเยอะเดี๋ยวจะ
2: ไม่ใช่เคยดูหนังเรื่องคุณปู่สู้ซ่าอะไรนะ
1: อ๋อเหรอ
2: จะไปคุณจะนั่นคุณแก่ตายคุณแก่กลับเล่นซะแย่เลย
1: ไปพี่สมพรเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนการในช่วงนี้ได้ไหมคะ
2: ครับ
1: พูดตามทานะ
2: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้
2: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี
1: ้พันท้ายสูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
2: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
2: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรีย
2: เพื่อลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราค่ะ
2: เชื้อรา
1: และสาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: เท่านี้แหละค่ะตอนนี้เราโดนแซวละพี่สมพร มีลูกมาแซวบอกว่าสวเขาคุยกันเดี๋ยวเราอยู่ให้ถึงสวนะเดี๋ยวพวกที่แบบมาแซวแม่แซวพ่อแซวเนี่ยเดี๋ยวก่อน
2: จะเป็นสวได้อย่างเราหรือเปล่า
1: ถูกนะคะได้เลยค่ะพี่สมพรก็ขอให้มีความสุขนะพี่อยู่ที่โคกหนองนานั่นแหละอยู่กับน้องหมาน้องแมวไปนะคะแล้วก็ระวังตัวให้ดีเท่านั้นแหละแค่นั้นเองไม่มีอะไรสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปพาเรทเพลงฮิตที่สี่มากนะคะคุยกันขำๆกับคุณผู้ฟังก็เราเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะก็แย่บ้างแซวบ้างอะไรก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้เราได้แต่ว่าใกล้ชิดกันมากขึ้นขอบคุณทุกคนนะคะที่ได้เข้ามาทักทายกันนะคะใครที่ไม่เคยโทรศัพท์มาแนะนำเพลงก็เพิ่มเติมได้ค่ะ022481366นะคะ Facebook ก็ได้ SMS ที่4689400มาเรื่องราวของความรักที่มันไม่ได้มีขอบเขตใดเลยไอ้เรื่องของสิ่งที่มันเป็นองค์ประกอบของชีวิตอ่ะมันมีอะไรบ้างอ่ะธาตุดินน้ำลมไฟสุดท้ายก็ออกมาเป็นร่างกายเป็นสังขารของเรามีรูปแบบอะไรยังไงบ้างไปดูซิว่าสาวๆแต่ละคนน่ะเขาเลือกไหมที่จะต้องรักคนนั้นคนนี้คนนู้นด้วยอะไรหรือแม้แต่ถ้าไม่เลือกเพราะอะไรก็ถึงไม่เลือกมีอะไรที่มันเป็นเสน่ห์มีอะไรที่ทำให้เขาได้ถูกตาต้องใจตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราฟังกันใน4เพลงช่วงนี้ค่ะพาเรทเพลงฮิตๆ4ภาคขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะก็น้องๆบอกว่ารักคนแก่พ่อคนแก่น่ารักใจดีสบายใจนี่เหมือนมีประสบการณ์นะปลายฟ้าว่าไงเมื่อไหร่จะถูกเลิกบล็อกสักทีแล้วเนี่ยนะคะคุณพรณภาสวัสดีค่ะฟังเพลงนี้เลยเป็นเพลงแรกเสียงร้องพี่บุพผาสายชนค่ะรักคนแก่ดีกว่ายังไงไปฟังกันค่ะ

0: ิดสิฮะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ถ้าหากว่าเรารวมกันเลยนะคะไม่ต้องมาแยกเป็น4เพลงนะคะก็จะเป็นการที่เราจะต้องหาคนที่แก่หัวล้านแล้วก็มีหนวดครบไม่ต้องมานั่งแยกแยะดูแล้วดีเห็นไหมล่ะนะคะ4เพลงในพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคเริ่มกันตั้งแต่รักคนแก่ดีกว่าเป็นไงดีกว่ายังไงทราบกันแล้วนะคะเสียงน้องพี่บุพสายชนต้นฉบับเลยมาถึงรักคนหัวล้านหัวล้านแรกเนี่ยเป็นเสียงร้องของพี่ศรีภัยไทยแท้นะคะแล้วก็มาหัวล้านที่สองก็เป็นทางหมอลำค่ะฮันนี่ศรีอีสานแล้วมาถึงนี่เลยหนวดที่รักนะคะต้นฉบับพี่จิตราพรบุญยขันนะคะเป็นนักร้องลูกกรุงนะคะแล้วก็คุ้นเคยกับทามากๆเลยเพราะว่าเคยร้องพี่เขาเคยมาอยู่ที่มาร้องที่บอนนี่เอ็มคาเฟ่ค่ะตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วก็น้องแนนซี่ค่ะแนนซี่ท็อปไลน์นำมาร้องใหม่ในช่วงพาเรทเพลงฮิตที่สิบภาคผ่านไปเรื่องราวของความรักบอกแล้วรูปธรรมน้ำกะทินะคะคุณผู้ฟังอ๋อรูปธรรมนามธรรมเขาบอกว่าใครน้องไม่ได้ตั้งใจพ่อไม่ได้ตั้งใจทำสิก็ทำออกมาให้เป็นแบบนี้ให้ครบ32ก็ดีแล้วคนเราเหมือนบอกแล้วอย่าไปดูที่ภายนอกให้ดูที่ภายในนะคะดูที่ใจว่าเขารักเราไหมประมาณนี้นะคะก็เป็นผ่านไปกับ4เพลงนะคะในช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: มาจอคิวฮิตกันค่ะวันนี้จอคิวฮิตเพลงชื่อว่าอะไรเนี่ย13รอน้องทำไมต้องเป็น13 Sky Path Featuring กับ Boss ขจรจารุกุลนะคะสังกัดดาคันดาสตูดิโออ่านผิดขออภัยค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นดาคันดากันดาไหมนะคะคำร้องทำนองค่ะขจรจารุกุลค่ะเรียบเรียงโดย KOK Record นะคะตอนนี้มีแต่ภาษาอังกฤษแล้วก็อ่านผิดอ่านถูกเพราะอะไรเพราะว่าคำอ่านการอ่านของแต่ละอันก็ไม่เหมือนกันนี่แหละถึงบอกว่าเออมันก็ยากนิดนึงนะอ่านผิดขออภัยค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในช่วงจอคิวฮิตด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอค่ะราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงที่ติดชาร์ตนะคะเพลงแรกก็เจ้านางเอ๋ยนะคะเสียงร้องของเบียร์พร้อมผงก็ตอนนี้อยู่ในฮิตที่19ตามมาด้วยแก้บนหลายคนบอกว่าเมื่อไหร่จะเป็นอย่างนี้สักทีน้ำหวานบอกว่าไงนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้รัดคิวให้แน่เอาละค่ะหลายคนบางคนก็บอกเอ้ยคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเฉพาะปัจเจกปัจเจกว่างั้นแต่ละคนที่จะมีความต้องการแล้วก็จะได้เจอที่แตกต่างกันไปใครมีบุญก็ได้คู่ดีไงยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งอีกถ้าไม่ใช่แล้วต้องไปเจอก็คล้องกรรมกันมาคิดอะไรเยอะนะคะเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าเราจะไม่คล้องกรรมกันต่อไปก็ไม่ต้องมีก็อยู่แบบนี้แหละสบายๆนะคะแต่ก็ใครที่ปรารถนาอะไรก็ขอให้สมปรารถนาก็แล้วกันนะคะสำหรับเพลงแก้บนก็เสียงร้องของน้องก้านตองทุ่งเงินนะคะอยู่ในฮิตที่12เรื่องราวของชีวิตที่เมื่อวันเป็นวันของเราถึงวันของเราอะไรก็ขวางไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคู่เรื่องของการประสบความสำเร็จใดๆก็ตามนะคะก็ขอให้ทุกคนเขาเรียกว่าอย่าเพิ่งเหนื่อยอย่าเพิ่งรู้สึกหดหู่ห่อเหี่ยวว่าทำไมมันไม่ใช่สักทีนะทำไมเราทำแล้วมันไม่เห็นได้ดีเลยทำไมเราทำแล้วไม่เห็นได้อย่างที่เราทำเลยถ้าว่าไอ้การทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องเริ่มจากความรู้สึกว่าเรารักมันก่อนแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เรารักแล้วผลมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เราไม่ไปเดือดร้อนใครไม่ทำให้ไปเบียดเบียนใครถ้าทำเถอะแล้วก็อย่างน้อยเบื้องต้นคือได้สุขจากตัวเราออกก่อนจากสิ่งที่เราทำนั่นเองขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะ

0: ดยสิรินทรานิยากร
1: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
2: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโต
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพื่อนเพลงหวานนะคะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับบทเพลงความรักเรียกหาพี่ต่อยวินัยพันธุรักษ์นะคะศิลปินแห่งชาติค่ะเจอกันงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาร้องเพลงเพราะเหมือนเดิมมากับลูกชายน่ารักมากแล้วก็ออกเพลงคู่กันนะคะก็เป็นเพลงสวัสดีวันจันทร์ตื่นแล้วฉันจะทักเธอไปหาเธออะไรเนี่ยเพลงน่ารักมากเลยอ่ะพ่อลูกเขาร้องกันค่ะก็มาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยนะคะก็พี่ต่อยฝากมานี่แหละคือสิ่งที่ทายอยากได้ทุกคนได้ฟังเพลงเพราะๆแล้วก็เพลงที่ทำให้เราได้รู้สึกว่ามีพลังใจพลังกายบางทีเราฟังเพลงแบบสนุกๆมันก็ทำให้เราได้มีความสดชื่นแต่ถ้าหากว่าฟังเพลงเศร้าก็อย่าไปเอามาใส่จิตเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นดนตรีบำบัดไปเหมือนตรงนี้ค่ะความปรารถนาดีที่มีในทุกๆเรื่องราวของคนที่เขามีความรักต่อคนที่เขารักเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าคือต่อให้เขาไม่ได้เป็นคู่เราคือบางทีคนเราพอมันรักปุ๊บอยากเป็นเจ้าของแต่ถ้าหากว่ามันไม่ได้อะมันไม่ได้ก็ต้องเข้าใจว่าอ๋อเขาไม่ใช่คู่เรานั่นเองนะเหมือนถ้าว่าใครก็คงจะเคยเจอมาบ้างแหละรวมทั้งตัวเธอเองด้วยนะคะเราเข้าใจตรงนี้ได้แล้วก็จะได้อ๋อมันเป็นธรรมดาทุกอย่างมันก็คือว่างเปล่าแต่ความปรารถนาดียังมีอยู่เสมอนะคะขอแค่รู้ข่าวเอกราชสุวรรณภูมินะคะทิ้งท้ายในวันนี้ช่วงไม่ใช่สี่ชั่วโมงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันครึ่งชั่วโมงทานข้าวให้อิ่มให้อร่อยแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดทาต่ออีกครึ่งชั่วโมงท้ายค่ะได้มีเพลงที่รอด้วยนะพี่สวยหลวงพ่อห้ามจนได้ฟังแน่ๆค่ะแต่ต้องติดตามนะอย่าหนีไปไหนค่ะ

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สิงหศักดิ์ปิดห้องคุยปรับสุพลยอมรับยังไม่มีข้อยุติกัมพูชาไม่เข้าใจปมยกเลิก MOU 44อยากลากไทยเข้าประนีประนอมภาคบังคับรถบัสรับส่งพนักงานเสียหลักพลิกคว่ำบนสะพานเจ็บ13รายการจราจรสายเอเชียติดยาวกว่า5กิโลเมตรเหตุระทึกเรือยงชนเสาไฟฟ้าริมเจ้าพระยาเสาเอ็น6ต้นทับบ้านเรือนเสียหายไฟดับเกือบทั้งชุมชนกทม.ซ้อมใหญ่รับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.จัดเจ้าหน้าที่เกือบ 1,500 คนรองรับผู้สมัครปลัดกทม.ย้ำเลือกตั้งโปร่งใสเป็นธรรมคลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมหลายประเทศแถบยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสมีผู้เสียชีวิตจากอาการร้อนจัดแล้ว7รายอุณหภูมิพุ่งแตะ 37-39 องศาทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่27พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปิดห้องคุยกับปลักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาแต่ก็ยอมรับนะครับว่ายังไม่ได้ข้อยุติกัมพูชาไม่เข้าใจปมยกเลิก MOU 44พยายามจะให้ไทยเข้าปรินิพนมภาคบังคับนะครับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับนายปลักสุคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายเสียศักดิ์ให้สัมภาษณ์หลังประชุมครับว่ายังไม่ได้ข้อยุติไทยพยายามคุยต่อจากนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศครับที่ได้มีการคุยกันที่เมืองเซบูฟิลิปปินส์มีเป้าหมายเพื่อรักษาสันติภาพและเดินหน้าความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศหลักการก็คือต้องพยายามเดินหน้าแก้ปัญหาความสัมพันธ์ของสองประเทศสร้างบรรยากาศที่ดีสร้างความเชื่อใจแต่สำหรับวันนี้ครับคิดว่าความไม่เข้าใจยังมีอยู่คือเรื่องของเขตแดนทางทะเลซึ่งกัมพูชาบอกว่าเรายกเลิกไปแล้วไม่คุยกับเขาซึ่งเขาไม่ได้เข้าใจเจตนารมณ์ของเราครับไปตีความว่าเราตั้งใจยกเลิกเพื่อจะไม่เจรจาแต่ที่จริงแล้วการยกเลิกของไทยเราเพราะเห็นว่า MOU 2544ไม่คืบหน้าไปไหนอยากเปิดโอกาสให้การเจรจาและก็สร้างบรรยากาศใหม่ของการเจรจาก็ไทยเราครับเป็นสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลตอนที่เราทำ MOU 2544กัมพูชายังไม่ได้เป็นดังนั้นก็ต้องมีกรอบร่วมกันส่วนที่กัมพูชาอยากให้มีการประชุมคณะกรรมการปักปันเขตแดนหรือว่า JBC ไทยกัมพูชาให้แสดงให้ชัดเจนถ้าจะมีก็ต้องคุยในเทคนิคก่อนครับมาตกลงในกรอบการเจรจาเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปมันไม่ใช่เรื่องเขตแดนอย่างเดียวเป็นเรื่องของความมั่นคงชายแดนความร่วมมือชายแดนต้องยอมรับความเป็นจริงว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ได้แก้ไขโดยเทคนิคต้องสร้างบรรยากาศที่ดีคุยกันในเชิงนโยบายก่อนนะครับส่วนการเข้าร่วมอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติภายใต้ระเบียบวาระเรื่องของการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศตามคำเชิญของรัฐบาลจีนนายเสียศักดิ์ขอให้คำมั่นนะครับว่าไทยมุ่งมั่นเต็มที่ต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาและพร้อมก้าว

0: ไปไกลกว่าการหยุดจริงเพื่อมุ่งสู่สันติภาพที่ยั่งยืนแต่ว่าสันติภาพที่ยั่งยืนเรียกร้องให้เราต้องสร้างความไว้วางใจและทำงานร่วมกันด้วยความสุจริตใจเพื่อที่เราจะเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ร่วมกันบนพื้นฐานของการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติโดยขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าไทยไม่ได้แสวงหาการอ้างสิทธิเหนือดินแดนของประเทศใดๆทั้งสิ้นครับ
1: เมื่อเช้านี้นะคะมีเหตุรถบัสรับส่งพนักงานเสียหลักพลิกคว่ำบนสะพานมีผู้บาดเจ็บ13รายค่ะส่งผลให้การจราจรสายเอเชียติดยาวกว่า5กิโลเมตรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน9โมงครึ่งนะคะเป็นรถบัสรับส่งพนักงานค่ะพลิกคว่ำที่กิโลเมตรที่5ตำบลหนองจิกอำเภอบางปะอินตำบลคลองจิกนะคะอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยรถเนี่ยพลิกตะแคงขวางอยู่บนช่องทางจราจร3เลนเลยนะคะภายในรถมีผู้โดยสารและคนขับบาดเจ็บรวม13คนเป็นชาย2คนหญิง11คนค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลจากการตรวจสอบรถนะคะพบว่าบริเวณด้านหน้ารถมีร่องรอยพังเสียหายรถนั้นเสียหลักพุ่งชนราวขอบสะพานอย่างรุนแรงก่อนจะพลิกคว่ำค่ะคนขับบอกว่าได้รับพนักงานจากโรงงานอุตสาหกรรมโรจนะ2เพื่อไปส่งที่พักหลังพนักงานเพิ่งจะเลิกงานนะคะพอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นช่วงทางขึ้นสะพานรถเกิดเสียการควบคุมตนพยายามประคองรถแล้วแต่ว่าไม่สามารถควบคุมได้ค่ะทำให้รถเบี่ยงไปทางขวาพุ่งชนราวขอบสะพานก่อนจะพลิกคว่ำดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพจุดเกิดเหตุไว้นะคะแล้วก็จะเชิญตัวคนขับไปสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะขณะที่บริเวณจุดเกิดเหตุนั้นการจราจรบนถนนสายเอเชียติดขัดยาวกว่า5กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ต้องประสานรถยกขนาดใหญ่เข้าทำการเคลื่อนย้ายรถบัสออกจากพื้นที่เพื่อจะเร่งระบายการจราจรให้กลับสู่ภาวะปกติค่ะ
0: มีอุบัติเหตุทางน้ำเกิดขึ้นด้วยนะครับเรือโยงชนเสาไฟฟ้าริมเจ้าพระยาเสาเอ็นไป6ต้นทับบ้านเรือนเสียหายไฟดับเกือบทั้งชุมชนครับเรือโยงบรรทุกไม่ทราบชนิดล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาครับพุ่งชนเสาไฟฟ้าคอนกรีตริมแม่น้ำบริเวณหน้าร้านอาหารมีรักหมู่ที่1ตำบลเกาะเกล็ดอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีชาวบ้านบันทึกภาพเอาไว้ได้ครับพบว่าบริเวณทางเดินและโครงสร้างหน้าร้านได้รับแรงกระแทกจนพังเสียหายขณะที่เสาไฟฟ้ายังคงเอ็นตัวแล้วก็มีสายไฟรั้งเอาไว้สร้างความหวาดเสียวให้กับผู้พักอาศัยในพื้นที่เนื่องจากเกรงว่าเสาไฟฟ้าจะล้มลงมาเพิ่มเติมเพราะยังมีอาการโยกไปอยู่ตลอดเวลาครับเหตุการณ์นี้ส่งผลให้ไฟฟ้าในพื้นที่ชุมชนตำบลเกาะเกล็ดดับเป็นวงกว้างเกือบทั้งชุมชนส่วนคนขับเรือที่จอดเรือรอเจ้าหน้าที่บริเวณที่เกิดเหตุนายอภิรัตน์พินโทแก้วเจ้าของร้านคาเฟ่น้ำวนเปิดเผยว่าขณะกำลังเดินมาขึ้นเรือที่ท่าวัดสนามเหนือเพื่อจะข้ามกลับมาที่บ้านบนเกาะเกล็ดครับได้ยินเสียงเรือยงเร่งเครื่องดังสนั่นบริเวณหน้าร้านของตนหลังได้ยินเสียงผิดปกติจึงรีบข้ามเรือกลับมาดูพบว่าบริเวณทางเชื่อมหน้าบ้านได้รับความเสียหายพังลงได้ยินชาวบ้านพูดกันว่าเสาไฟฟ้าหายไปหลายต้นรวมทั้งหมด6ต้นครับส่วนแฟนของตนสามารถถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้โดยเรือยงได้เฉี่ยวบริเวณเชิงชายร้านจนได้รับความเสียหายโชคดีไม่ได้พุ่งชนเข้าไปในตัวร้านเต็มๆเพราะหากชนจังๆคาดว่าร้านอาจจะพังเสียหายหนักกว่านี้อย่างแน่นอนครับนางสาวเพ็ญศรีกรอบปางอายุ70ปีซึ่งอาศัยอยู่เพียงลำพังและไม่สามารถเดินได้เกือบถูกบ้านถล่มทับเล่าว่าช่วงเกิดเหตุประมาณตี5ครับเรือโยงได้พุ่งชนเสาไฟฟ้าจนเสาไฟฟ้าบริเวณบ้านข้างเคียงเกือบล้มลงมาโดยสายไฟได้พาดเข้ามาที่บ้านของน้าครับส่วนบ้านของตนได้รับความเสียหายบริเวณด้านข้างหลังคาแตกร้าวฝ้าเพดานถล่มลงมาและไฟฟ้าดับทันทีโชคดีที่หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ซึ่งอยู่หน้าบ้านไม่ระเบิดไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดความเสียหายรุนแรงกว่านี้หากเป็นมีการซ่อมแซมหรือว่าเปลี่ยนหม้อแปลงใหม่ก็ไม่อยากให้มาติดตั้งไว้หน้าบ้านอีกครับตอนนี้ยังไม่กล้าเข้าไปภายในบ้านเพราะต้องรอให้ช่างเข้ามาตรวจสอบก่อนเนื่องจากมีกระเบื้องหล่นลงมาแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าโครงหลังคาร้าวหรือไม่นะครับอีกคนหนึ่งที่เล่านาทีเฉียดตายก็คือนางทวนชื่นพันธ์อายุ88ปีครับบอกว่าขณะเกิดเหตุนอนอยู่บนเตียงจนกระทั่งเวลาประมาณตีห้าครึ่งได้ยินเสียงดังปึ้งปึ้งหลายครั้งจึงลุกขึ้นมาจากเตียงก่อนจะเห็นไฟฟ้าเอ็นลงมาก็ทำให้ตกใจอย่างมากพร้อมพูดด้วยอาการสั่นเครือว่าไม่น่าเชื่อนะครับจากนั้นก็ตะโกนเรียกให้คนเข้ามาช่วยเหลือครับ12นาฬิกา8นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มาดูความเคลื่อนไหวในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะวันนี้มีการเปิดตัวผู้สมัครคนใหม่อีกคนหนึ่งแล้วค่ะที่ใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันนะคะพลเอกรังสีกิตติยานทรัพย์หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจเปิดตัวพลตำรวจโทชันเทพเสสเวทอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.อย่างเป็นทางการค่ะพร้อมเปิดตัวทีมผู้สมัครสก.ครบทั้ง49+1เขตนะคะท่ามกลางบรรยากาศคึกคักจากผู้สนับสนุนและสื่อมวลชนที่มาร่วมติดตามการเปิดตัวครั้งสำคัญค่ะไฮไลท์ของงานมีการประกาศวิสัยทัศน์และก็แนวทางการบริหารกรุงเทพของพลตำรวจโทชานเทพภายใต้การสนับสนุนการมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองด้านเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตการแก้ปัญหาจราจรน้ำท่วมยกระดับระบบขนส่งสาธารณะควบคู่กับการเปิดตัวทีมผู้สมัครสก.ด้วยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงสมัครสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะเมื่อถูกถามถึงกระแสความนิยมของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ที่ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งนี้นะคะพลเอกรังสีบอกว่าไม้ตายพรรคเศรษฐกิจก็คือนโยบายที่จับต้องได้หากประชาชนยังต้องการอยู่กับปัญหาเดิมทางน้ำท่วมความปลอดภัยก็เลือกผู้ว่าคนเดิมได้ค่ะแต่ถ้าต้องการความเปลี่ยนแปลงก็ขอให้เลือกพรรคเศรษฐกิจค่ะทางด้านกรุงเทพมหานครวันนี้นำสื่อมวลชนไปชมการซักซ้อมเสมือนจริงระบบการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ภายในห้องบางกอกชั้น2อาคารไอราวัตรพัฒนาตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนตรวจสอบเอกสารการจัดคิวการจับสลากหมายเลขผู้สมัครรวมถึงระบบอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สมัครสื่อมวลชนและก็ประชาชนนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการรับสมัครการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะปลัดกรุงเทพมหานครนายณรงค์เรืองศรีนะคะในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครยืนยันว่ามีความพร้อมในการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ในทุกด้านค่ะทั้งบุคลากรสถานที่ระบบอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและมาตรการรองรับสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมทางนี้กทม.กำหนดเปิดรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 4:30 น.ค่ะณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอราวัตรพัฒนาเปิดให้ผู้สมัครลงทะเบียนแสดงตนตั้งแต่เวลา 5:00 น.ของแต่ละวันนะคะกทม.ก็จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เกือบ 1,500 คนดูแลแยกพื้นที่รับสมัครอย่างเห็นชัดเจนระหว่างผู้สมัครผู้ว่าและผู้สมัครสก.ค่ะเพื่อให้เกิดความคล่องตัวลดความแออัดมีการจัดระเบียบพื้นที่รองรับกองเชียร์ด้วยนะคะกำหนดจุดจอดรถพื้นที่พักคอยบริเวณด้านทิศตะวันออกถนนประชาสงเคราะห์และบริเวณด้านหน้าถนนมิตรไมตรีค่ะและการรับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้มีความสะดวกและรวดเร็วกว่าที่ผ่านมานะคะเพราะว่าผอ.เลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้คณะกรรมการประจำเขตทั้ง50เขตดำเนินการรับสมัครในส่วนของสก.ได้โดยตรงค่ะเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานและกรุงเทพต้องการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุดเพราะว่าเป็นวันสำคัญที่ประชาชนจะได้เลือกผู้แทนเข้ามาแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองโดยตั้งเป้าให้มีผู้ใช้สิทธิ์มากกว่าเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะคะส่วนมาตรการในการดูแลความสุจริตเป็นธรรมในการเลือกตั้งค่ะกทม.และคณะกรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพที่ชั้น5ศาลาว่าการกทม.เสาชิงช้าเพื่อรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนนะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งการเลือกตั้งปี2565มีผู้มีสิทธิ์ 4,042,948 คนค่ะปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 4,507,523 คนนะคะหรือเพิ่มขึ้นประมาณแสนคนส่วนงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งปี65ใช้งบไป207 ล้านบาทนะคะปี69ก็ใช้ประมาณ294ล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณ86ล้านบาทค่ะ
0: อดีตรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจชี้เศรษฐกิจไทยเผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤตครับแนะรัฐบาลหามาตรการช่วยค่าครองชีพนะฮะให้ออกมาต่อเนื่องนะครับโดยภายในงานเตรียมอุดมดินเนอร์ทอล์ก2026เตรียมอุดมคิดเศรษฐกิจพ้นภัยนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนักเศรษฐศาสตร์นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมบอกว่าโจทย์ใหญ่สำคัญที่สุดของเศรษฐกิจปีนี้ครับก็คือการทำให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยภัยคุกคามหลายเหตุการณ์ที่เกินความคาดหมายโดยเฉพาะราคาพลังงานที่สูงขึ้นการขาดแคลนวัตถุดิบแนะควรลดการพึ่งพาส่งออกไปสหรัฐอเมริกาให้เหลือแค่ 10% เพราะมีความเสี่ยงเรื่องของมาตรการภาษีและกฎหมายการค้าที่ไม่เป็นธรรมส่วนการใช้พรกเงินกู้ 400,000 ล้านบาทมองว่าสนับสนุน 200,000 ล้านบาทขับเคลื่อนโซลาร์เซลล์แล้วก็ EV ขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยกระตุ้นการบริโภคให้เดินหน้าได้ในช่วงเศรษฐกิจไทยกำลังลงจากภูเขาลาดชันประเมิน GDP ปีนี้ครับที่ระดับ 1.5-2% ส่วนดอกเบี้ยที่ระดับ 1% ยังเหมาะสมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤตครับแม้ภาครัฐจะมีมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพออกไปอย่างต่อเนื่องแต่ว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอครับจำเป็นต้องเร่งช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ที่กำลังเผชิญปัญหาสภาพคล่องอย่างหนักควบคู่กับการกำกับดูแลราคาสินค้าจำเป็นอย่างเข้มงวดและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านพลังงานก็เสนอให้รัฐบาลทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานลดการอิงราคาน้ำมันเสด็จรูปจากตลาดสิงคโปร์ปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันชั่วคราวในช่วงที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจย้ำไทยยังมีโอกาสสำคัญจากกระแสการย้ายฐานการลงทุนของต่างชาติโดยเฉพาะจากจีนไต้หวันและญี่ปุ่นไหลเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นคลื่นการลงทุนลูกใหญ่ระลอกที่2ครับที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคตซึ่ง BOI ควรปรับหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์กำหนดเงื่อนไขผู้ลงทุนต่างชาติมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนให้ SME ไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AI ในต้นทุนที่เหมาะสมครับ
1: สสพรรคประชาชนไฟเขียว DSI เรียกตัวชนพัฒน์สสพรรคกล้าธรรมรับทราบข้อกล่าวหานะคะวันนี้รองโฆษกพรรคประชาชนบอกว่าที่ประชุมสสพรรคประชาชนมีมติอนุญาตตามที่สภาผู้แทนราษฎรขออนุญาตเรียกตัวนายชนพัฒน์นาคซั่วสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคกล้าธรรมมารับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยให้เหตุผลว่าเจตนารมณ์ของความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญมาตรา125ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีเจตนารมณ์สำคัญในการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของสสเพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยได้อย่างอิสระโดยเฉพาะในระหว่างเปิดสมัยประชุมมิให้ถูกกระบวนการใดมาขัดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการปฏิบัติหน้าที่ในสภาหลักการป้องกันการแกล่งแกล้งทางการเมืองบทบัญญัติเรื่องความคุ้มกันนี้มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการแกล่งแกล้งหรือสร้างอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส.ส.ในระหว่างเปิดสมัยประชุมจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารหรือองค์กรอื่นใดได้อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีนี้พรรคเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมควรดำเนินไปตามปกติเพื่อความโปร่งใสค่ะทางนี้พรรคประชาชนเห็นว่าเพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานและแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อพี่น้องประชาชนตัวผู้ถูกกล่าวหาควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการประกาศต่อสาธารณะในการสละความคุ้มกันดังกล่าวด้วยตัวเองเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มภาคภูมิและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนตามขั้นตอนกฎหมายโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: มีข่าวเข้ามานะครับว่านายกรัฐมนตรีตอนนี้เข้าทำเนียบรัฐบาลแล้วครับหลังจากกลับจากฝรั่งเศสโบกมือทักทายสื่อมวลชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อเวลา 11:30 นที่ผ่านมาด้วยรถโรลส์รอยสีดำภายหลังจากกลับจากการปฏิบัติภารกิจที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสถึงประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับโดยนายกรัฐมนตรีได้หันไปยิ้มแล้วก็โบกมือทักทายสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลเมื่อลงรถที่ตึกไทยคู่ฟ้าก็ได้เข้าสักการะองค์นรสิงห์บริเวณระเบียงชั้น2 2ช่วงบ่ายวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร2569ที่ Impact Forum เมืองทองธานีครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะตามที่มีการส่งต่อภาพเอกสารภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งระบุถึงแนวทางการงดเดินขบวนรถเชิงสังคม30ขบวนและปรับลดระยะทาง16ขบวนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปก็ทำให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่ต้องพึ่งพาพาหนะทางรางในการเดินทางเกิดความตื่นตระหนกแล้วก็กังวลใจเป็นอย่างมากนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ชี้แจงยืนยันมาแล้วนะคะว่าในวันที่1มิถุนายนนี้จะยังไม่มีการยกเลิกหรือว่าปรับลดเที่ยววิ่งขบวนรถเชิงสังคมใดๆทั้งสิ้นค่ะประชาชนยังคงสามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลาเดิมปกติทุกเส้นทางโดยภาพบันทึกข้อความที่มีการส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์นั้นเป็นเพียงเอกสารเพื่อขออนุมัติหลักการในสายงานบริหารซึ่งจัดเป็นเอกสารภายในของการรถไฟและยังไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมตระหนักดีว่าขบวนรถเชิงสังคมคือเส้นเลือดใหญ่ในการเดินทางของประชาชนการจะปรับเปลี่ยนใดๆในอนาคตต้องพิจารณาอย่างรอบคอบที่สุดรฟท.ขอยืนยันว่าจะไม่มีการยกเลิกขบวนรถอย่างกระทันหันหรือดำเนินการโดยไม่มีระบบขนส่งสาธารณะอื่นมารองรับจนประชาชนต้องเดือดร้อนแน่นอนค่ะทุกขั้นตอนต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมเสมอรัฐบาลขอความร่วมมือนะคะงดแชร์หรือว่าส่งต่อภาพเอกสารดังกล่าวเพื่อป้องกันความสับสนที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมค่ะ
0: สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติห่วงราคาสุกรหน้าฟาร์มยังถูกกดต่ำกว่าทุนครับแม้ความต้องการบริโภคเริ่มฟื้นจับตาการแข่งขันด้านราคาของกลุ่มช็อปหมูที่ขยายตัวรวดเร็วแล้วก็มือส่วนแบ่งการตลาดสูงอาจจะเป็นแรงกดดันสำคัญต่อราคาสุกรทั้งระบบพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีซัพพลายภายนอกครับที่ไม่ทราบที่มาเข้ามากระทบโครงสร้างตลาดเพิ่มเติมโดยนายสัตวแพทย์เกียรติภูมิพฤกษวรรณเลขาธิการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติบอกว่าสมาคมครับได้แจ้งข้อกังวลต่อกรมการค้าภายในระหว่างการประชุมติดตามสถานการณ์ราคาสุกรซึ่งมีนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานว่าสถานการณ์ราคาสุกรหน้าฟาร์มเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากเดิมที่กังวลเรื่องของราคาปรับขึ้นแต่ปัจจุบันครับกลับปรับลดลงต่อเนื่องขณะที่ต้นทุนการเลี้ยงยังเพิ่มขึ้นครั้งแรกที่ประชุมกันราคาสุกรอยู่ที่ประมาณ68-70 บาทต่อกิโลกรัมแต่วันนี้บางพื้นที่เหลือเพียง 54-58 บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ต้นทุนกลับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเดือนเมษายนอยู่ที่ประมาณ10.25 บาทสตางค์ต่อกิโลกรัมปัจจุบันขึ้นมาอยู่ที่12.20-12.90 บาทต่อกิโลกรัมแล้วนายสัตวแพทย์เกียรติภูมิบอกว่าราคาข้าวโพดที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อต้นทุนอาหารสัตว์โดยตรงเนื่องจากเป็นวัตถุดิบหลักราวๆ 40-50% ของสูตรอาหารทำให้ต้นทุนการเลี้ยงสุกรเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2-3 บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ราคาสุกรหน้าฟาร์มกลับลดลงส่งผลให้ผู้เลี้ยงสุกรขาดทุนเฉลี่ยตัวละประมาณ 1,500-1,800 บาทครับทั้งนี้ในช่วงเดือนเมษายนปริมาณการบริโภคจะชะลอลงเหลือเฉลี่ยประมาณ 61,600 ตัวต่อวันแต่ล่าสุดในเดือนพฤษภาคมกลับฟื้นตัวอยู่ที่ประมาณ 65,000 ถึง 66,000 ตัวต่อวันใกล้เคียงกับช่วงไตรมาสแรกของปีที่มีปริมาณเชือดเฉลี่ย 66,000 ถึง 67,000ตัวต่อวันสะท้อนความต้องการบริโภคไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญแต่สมาคมมองว่าปัจจัยสำคัญที่กดดันราคาสุกรหน้าฟาร์มในขณะนี้ก็คือการแข่งขันด้านราคาของกลุ่มร้านจำหน่ายเนื้อสุกรหรือว่าช็อปหมูซึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นช่องทางค้าปลีกสำคัญของตลาดในปัจจุบันครับ เดิมตลาดหลักอยู่ที่เขียงหมูในตลาดสดและโมเดิร์นเทรดแต่ปัจจุบันช็อปหมูขยายตัวมากทั้งกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่กลุ่มฟาร์มที่พัฒนาร้านขายเองและก็กลุ่มนักลงทุนรายใหม่บางรายมีหลายร้อยอาสาขากระจายไปทั่วประเทศทำให้การแข่งขันด้านราคาสูงขึ้นแม้ช็อปหมูจะช่วยยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยแต่ผลที่ตามมาก็คือการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้นจนส่งผลต่อการต่อรองราคาหน้าฟาร์มครับโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่พึ่งพาราคาขายหน้าฟาร์มเป็นหลักขณะที่นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยบอกว่าผู้เลี้ยงสุกรยังพยายามผลักดันราคาหน้าฟาร์มให้กลับขึ้นมาใกล้ระดับต้นทุนที่ประมาณ 70-72 บาทต่อกิโลกรัมแต่ว่ายังไม่สามารถทำได้ครับแม้ปริมาณการบริโภคจะกลับมาดีขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาขณะนี้โครงการตัดวงจรการผลิตลูกสุกรเข้าสู่เดือนที่3แล้วโดยกลุ่มฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการต่างๆต่างดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อลดปริมาณผลผลิตในช่วงไตรมาส2และรักษาสมดุลตลาดแต่ราคาสุกรหน้าฟาร์มก็ยังไม่ฟื้นตัวตามที่ควรจะเป็นครับ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะคลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมหลายประเทศแถบยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสนะคะสถานีตรวจวัดสภาพอากาศกว่า350แห่งทั่วฝรั่งเศสทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดในเดือนพฤษภาคมค่ะโดยจุดที่ร้อนที่สุดอยู่ที่บริเวณใกล้กับเมืองโฮเซกอทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งอุณหภูมิพุ่งสูงถึง 37.1 องศาขณะที่กรุงปารีสอุณหภูมิแตะ 31.9 องศาค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนบอกว่าประหลาดใจกับสภาพอากาศร้อนในปารีสเมื่อวันอังคารส่วนในแคมป์เบลตานทางตะวันตกเฉียงเหนือมีการประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนระดับสีส้มเป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมค่ะสื่อฝรั่งเศสรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดในฝรั่งเศสแล้วอย่างน้อย7รายในจำนวนนี้5รายเกิดจากการลงไปเล่นน้ำในแม่น้ำทะเลสาบและชายหาดเพื่อคลายความร้อนอีก2รายเกิดจากหัวใจวายเฉียบพลันและโรคลมแดดขณะเล่นกีฬากลางแจ้งส่งผลให้รัฐบาลสั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นเพิ่มมาตรการคุมเข้มเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมกลางแจ้งและการแข่งขันกีฬาซึ่งผู้จัดการแข่งขันต้องเพิ่มจุดบริการน้ำดื่มและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อย่างเร่งด่วนค่ะปรากฏการสภาพอากาศที่ผิดฤดูกาลนี้เกิดจากโดมความร้อนขนาดใหญ่ที่เป็นสภาวะที่ระบบความกดอากาศสูงในชั้นบรรยากาศทำหน้าที่เหมือนฝาครอบดักมวลอากาศร้อนที่เคลื่อนตัวมาจากแอฟริกาเหนือเอาไว้แล้วก็บีบอัดลงสู่พื้นผิวทวีปยุโรปตะวันตกส่งผลให้อุณหภูมิพุ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติของฤดูกาลนี้ถึง 10-15 องศาค่ะไม่เพียงแต่ฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะที่เผชิญสภาพอากาศร้อนจัดผิดปกติจากโดมความร้อนที่อังกฤษก็เพิ่งทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดของเดือนพฤษภาคมโดยอุณหภูมิพุ่งเกือบถึง35องศาเซลเซียสเมื่อวันอังคารขณะที่อุณหภูมิในกรุงลอนดอนสูงเกิน30องศาเช่นเดียวกับอิตาลีที่เผชิญความร้อนครั้งใหญ่ครั้งแรกของปีในวันอังคารขณะที่คาดว่าอุณหภูมิจะพุ่งสูงสุดในวันพุธนี้ซึ่งอาจเกิน 34-35 องศาในเมืองใหญ่หลายแห่งโดยเฉพาะในแคว้นทัสกานีและอุมเบียโดยอุณหภูมิที่สูงผิดปกติแผ่ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเนื่องจากระบบความกดอากาศสูงรุนแรงปกคลุมทั่วยุโรปค่ะอย่างไรก็ดีนะคะสัญญาณแรกของอากาศที่เย็นลงเริ่มในวันพฤหัสบดีแม้มวลอากาศเย็นจากยุโรปเหนือคาดว่าจะเข้ามาลดกำลังของระบบความกดอากาศสูงพร้อมนำโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองมาด้วยค่ะ
0: พนักงานซัมซุงเห็นชอบข้อตกลงค่าจ้างแล้วครับสมาชิกกว่า 60,000 คนของสภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ลงมติด้วยคะแนนเสียงร้อยละ74ให้ความเห็นชอบกับข้อตกลงค่าจ้างขั้นต้นช่วยให้บริษัทสามารถหลีกเลี่ยงการประท้วงหยุดงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานชิปทั่วโลกและเศรษฐกิจของประเทศโดยข่าวดังกล่าวครับส่งผลให้หุ้นของบริษัทพุ่งตัวขึ้นทันที 6% การบรรลุข้อตกลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากข้อพิพาทอันยาวนานกว่า5เดือนเกี่ยวกับเงินโบนัสผลการดำเนินงานในธุรกิจชิป AI ซึ่งฝ่ายบริหารและก็ฝ่ายแรงงานสามารถตกลงกันได้ในนาทีสุดท้ายจากการเข้ามาช่วยเจรจาของรัฐมนตรีแรงงานของเกาหลีใต้ครับก่อนหน้ากำหนดการนัดหยุดงานเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นครับ
1: เกิดเหตุถังสารเคมีที่โรงงานในรัฐวอชิงตันของสหรัฐระเบิดนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ9รายและยังสูญหายอีก9รายค่ะโรงงานนี้เป็นของบริษัทนิปปอนDynawave Packaging นะคะซึ่งแจ้งว่าถังบรรจุสารเคมีประเภทน้ำด่างขาวซึ่งเป็นสารละลายเคมีของโซเดียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมซัลไฟด์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษได้เกิดการยุบตัวจากความดันภายนอกและเกิดระเบิดเมื่อประมาณ 7:15 น.เช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่น ตัวถังมีความจุราว 3.4 ล้านลิตรค่ะและคาดว่ายังมีสารเคมีตกค้างอยู่ภายในถังที่เสียหายอีกราว 340,000 ลิตรสำหรับกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งบางรายมีอาการสาหัสประกอบด้วยพนักงานของโรงงาน8รายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง1นายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงคนดังกล่าวได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วนะคะในขณะที่ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีบาดแผลจากการถูกสารเคมีลวกผิวหนังอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นไม่ก่อให้เกิดอันตรายโดยตรงต่อชุมชนโดยรอบแต่อย่างใดค่ะบริษัทนิปปอนเปเปอร์อินดัสเทรียลซึ่งเป็นผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่อันดับ2ของญี่ปุ่นได้เข้าซื้อกิจการโรงงานลองวิวแห่งนี้มาจากบริษัทไวเออร์ฮอยเซอร์ซึ่งเป็นบริษัทป่าไม้ในเมืองซีแอตเทิลด้วยมูลค่าราว 8,000 ล้านบาทพร้อมทั้งก่อตั้งบริษัทนิปปอนไดนาเวฟแพ็คเกจจิ้งในปี2016ค่ะขณะเดียวกันสื่อญี่ปุ่นรายงานอ้างอิงข้อมูลจากสถานกงสุลญี่ปุ่นที่เมืองซีแอตเทิลว่าไม่พบพนักงานสัญชาติญี่ปุ่นได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
7: สนับสนุนข่าวโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
10: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
9: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
11: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายศรีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
12: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
13: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

หลวงพ่อห้ามจนจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จโอ้เป็นไงสองเพลงในเพลงมหานครออนไลน์ฮิตนะคะขอมาหลายวันแล้วพี่สุดบอกไม่ได้นะไม่เป็นฟังนี่รวมถึงเชฟพงเจนี่เราชั้น59แล้วหลายท่านที่แนะนำมานะคะวันนี้หลวงพ่อห้ามจนส่งให้แล้วนะก็ขอให้ทุกคนสมปรารถนานะคะเหมือนบทเพลงขอพรหลวงพ่อเจ้าพ่อสำเร็จนะคะน้องดวงตาที่ร้องตามกันมานะคะสำหรับเพลงหลวงพ่อห้ามจนก็อาจารย์นิรันดร์โกศยกานนท์นะคะก็เป็นผู้แต่งพี่อ้วนนครชัยศรีทำดนตรีนะคะขอบคุณพี่ชัยค่ะที่ได้ให้ทาได้มีโอกาสร้องเพลงนี้สำหรับเรื่องราวของเพลงที่อยากจะให้ฟังกันต่อเนื่องกันเลยตั้งแต่เพลง History ค่ะเรื่องราวของความสวยนะคะการติดตาที่ว่าติดตาตรึงใจสิเสียงร้องของพี่เป้าสยามสัญญากับเพลงนางฟ้าอย่างอายนะคะซึ่งแนะนำมาทาง Facebook ถ้าเห็นทาก็รีบจดเลยแล้วก็รีบจัดการให้แล้วก็เดี๋ยวจะให้ฟังต่อเนื่องกับเพลงอยากตามไปบ้านค่ะพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงเพลง History ด้วยนะคะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาและจะถึงเรื่องราวของมหานครแฟมิลี่ที่จะเรียนเชิญคุณผู้ฟังได้ร่วมทำกิจกรรมดีๆซึ่งลูกทุ่งมหานครนั้นครบ22ปีนะคะวันที่31นี้ที่จะไปที่โรงเรียนบ้านคลองกับหงจังหวัดจันทบุรีนะคะซึ่งไปมอบของให้กับน้องๆเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆแล้วก็เป็นมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินทั้งท็อปพระสุพัฒน์โจโจ้โดมินันต์ปีเตอร์ฟอร์ติฟายจอยบิยอนนะคะเพราะว่าสุนำทีมไปเลยนะคะมีทั้งหมีคณะชัยแล้วก็พิมพ์ดาไปด้วยก็การแสดงกิจกรรม

0: ตอนนี้ก็ตั้งแต่11 โมงค่ะ5 โมงเช้าถึงบ่าย 2 โมงใครที่สะดวกสามารถนำสิ่งของไปร่วมบริจาคที่โรงเรียนได้เลยนะคะโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะ31นี้ค่ะที่โรงเรียนเลยนะคะหรือว่าใครจะร่วมบริจาคที่นี่ก็ได้นะคะติดต่อมาที่นี่ก่อนก็ได้ค่ะ0814242743นะคะก็จะไปทำกิจกรรมดีๆตรงนี้ด้วยกันขอบคุณสำหรับการสนับสนุนนะคะผู้ที่มาร่วมบุญทั้งคุณหมออวยชัยร่วมกับร้านขายยาสิรินฟาร์มาซีและคลองตันเพชรสัตว์คาพาวเวอร์สแตนเลสสตีลนะคะเทสโก้เอนจิเนียร์พี่หมีพี่จ๊อบค่ะร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงแพร่กษาซอย5ค่ะไอศกรีมโดยดีเจอุ้มและบางปลาลูกชิ้นโดยป้าศรีสามโคกค่ะทองม้วนและข้าวสารโดยบ้านดีคลับขนมโดนัทโดยคุณนิชาพัฒน์ค่ะซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวิน3 ตัวซอสพ่นซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานนะน้ำผึ้งสยามบีซีเครดนะคะแล้วก็ผู้สนับสนุนที่ทำให้มีกิจกรรมตรงนี้ค่ะขอบคุณกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะคะทาขออนุญาตส่งตรงนี้ไปยาวๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปหาความรู้ต่อตอนนี้ทำหน้าที่ทำงานก่อนและขอบคุณสำหรับการโทรศัพท์มาแนะนำเพลงวันนี้มีใครลืมเอกสารสำคัญไว้ที่ไหนจ๊ะเมื่อสักครู่เมื่อกี้เห็นไว้ในรถแท็กซี่นะคะฟังขึ้น995อยู่นะคะสีเหลืองเขียวค่ะขึ้นรถหน้าโรงพยาบาลลาดพร้าวนะคะไปลงลาดพร้าวเท่าไหร่ไปลงลาดพร้าว87นะคะลืมเอกสารสำคัญไว้ในรถนะคะรบกวนขอคืนด้วยพี่แท็กซี่ที่ได้ยินได้ฟังอยู่ตรงนี้นะคะที่รับผู้โดยสารจากโรงพยาบาลลาดพร้าวใช่ไหมจากโรงพยาบาลลาดพร้าวแล้วก็ไปส่งที่ลาดพร้าว87นะคะยังไงก็ตามติดต่อมาที่ FM 95ก็ได้นะคะ022481366นะคะหรือว่าจะไปส่งที่ผู้โดยสารที่ลงตรงนั้นก็ได้ค่ะก็เอกสารเนาะก็สำคัญแล้วก็ขอบคุณสำหรับการโทรศัพท์มาแนะนำเพลงนะคะหลายท่านมากเลยตั้งแต่มีคุณเล็กสิงห์บุรีค่ะพี่เล็กสิงห์บุรีพินสุโขทัยค่ะพี่เน่งบึงกลุ่มค่ะลุง935ป้าแอ๋วจากเมืองใหม่ค่ะป้าแป๊วจากลาดกระบังค่ะคุณคงศักดิ์จากจันทบุรีค่ะคุณเบิร์ตจากฉะเชิงเทราคุณปู่ศรีราชาหนุ่มไฟฟ้าจากบางใหญ่แล้วก็คุณแตงจากอุตรดิตถ์ค่ะคุณดำจากบางน้ำเปรี้ยวนะคะแล้วก็คุณชินกรจากระยองเพลงไหนไม่ได้ฟังอย่าโกรธกันเนาะเดี๋ยววันเสาร์ถ้าจะฟังเพลงต้นฉบับเห็นมีแนะนำหลายเพลงเลย7 โมงครึ่งเราเจอกันค่ะวันนี้ถ้าต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ค่ะพี่แท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยใครค้าขายอะไรตรงไหนก็เฮงเฮงเฮงเงินทองไหลมานะชาลิติทุกคนค่ะน้องมีดูแลคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันยาวๆกันเลยทีเดียวค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: านี
1: ้ขณะนี้เวลา 13:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสิหศักดิ์หฤทวิภาคีตัวแทนประเทศพร้อมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับผู้นำระดับสูงของประเทศต่างๆในห้วงการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติได้แก่ผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านกิจการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางการเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรอันยาวนานระหว่างไทยและสหรัฐซึ่งฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีต่อการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของไทยรวมทั้งแสดงความพร้อมและเชื่อมั่นว่าการมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพจะเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดและกระชับความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐทุกมิติรวมถึงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงโดยทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจร่วมกันรวมถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานอกจากนี้นายสิหศักดิ์ยังได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคอสตาริกาเพื่อกระชับความร่วมมือด้านต่างๆด้วยขณะที่ช่วงบ่ายนายสิหศักดิ์เดินทางไปสำนักงานคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐประชาชนจีนณนครนิวยอร์กเพื่อหารือทวิภาคีกับนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจีนโดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านรวมถึงยังได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคอาทิสถานการณ์ในเมียนมาและสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยเอนิติชี้ประเทศไทยพร้อมรับการลงทุนระลอกใหม่ทั่วโลกนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลไทยนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้หารือบริษัทชั้นนำฝรั่งเศส3บริษัทเมื่อวันที่25พฤษภาคมณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสการหารือครั้งนี้เน้นอุตสาหกรรมวัสดุขั้นสูงสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมความมั่นคงไซเบอร์และดิจิทัล ID โดยนายเอกนิติได้กล่าวย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตและเทคโนโลยีขั้นสูงของอาเซียนและเชิญชวนบริษัทเหล่านี้มาเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน EV ของไทยอีกทั้งร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้และรวมถึงผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีSecure Identity สำหรับภูมิภาคนายเอกนิติกล่าวทิ้งท้ายว่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์โลกการหารือด้านการลงทุนกับบริษัทชั้นนำฝรั่งเศสเหล่านี้สะท้อนความเชื่อมั่นและศักยภาพของประเทศไทยในการรองรับการลงทุนระลอกใหม่จากทั่วโลกสุริยะเข้าทำงานกระทรวงเกษตรย้ำสุขภาพ 100% แล้วนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อทำงานตามปกติโดยมีสีหน้าสดชื่นขึ้นต่างจากเมื่อวันจันทร์ที่25พฤษภาคมซึ่งตรวจราชการที่จังหวัดอุดรธานีโดยคืนวันอาทิตย์นายสุริยะหมดสติไปจนคณะทำงานต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อมาตอนเช้านายสุริยะขออนุญาตแพทย์ออกจากโรงพยาบาลเพื่อไปติดตามสถานการณ์น้ำและความก้าวหน้าของสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกโดยระบุว่านัดหมายกับชาวบ้านไว้จึงไม่ต้องการให้รอเกอร์รวมทั้งต้องการเร่งรัดงานนายสุริยะกล่าวว่าวันนี้หลังประชุมครม.ได้ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดซึ่งแพทย์ยืนยันว่าระบบสมองและหัวใจเป็นปกติดีขอบคุณทุกคนที่ห่วงใยและให้กำลังใจตอนนี้ร่างกายแข็งแรง 100% แล้วพร้อมทำงานช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มกำลัง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงส
1: สิริปวงประชานนท์บทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

มีบทเพลงพิเศษเพลงนึงนะครับถือว่าเพลงนี้บอกว่าน่าจะถูกอกถูกใจสำหรับผู้ใดที่มีคนหักอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะสถาบันครอบครัวมอบพิเศษสำหรับคุณพ่อบ้านแม่บ้านเลยก็ว่าได้ครับ

3เพลงนะครับโอ้โหแต่ละท่านนี่บอกว่าอู้ถูกใจถูกใจนะครับยืมหน้ามาเข้าฝันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแบบหลังอาหารเที่ยงใช่ไหมครับมันน่าเข้าฝันมากเลยนะครับหนังท้องตึงหนังตาหย่อนนะครับ เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยพอช่วงบ่ายเนี่ยเราต้องเริ่มทำงานนะครับเราต้องขยันขันแข็งนะครับมีพลังนะฮะใครที่ยังง่วงอยู่นะแสดงว่ากินแป้งมากเกินไปนะฮะก็จิบกาแฟสวยๆนะฮะแล้วก็เตรียมเข้างานนะครับมีงานจากไผ่พงศธรนะครับยืมหน้ามาเข้าฝันนะครับมีอยากให้เธอเข้าใจจากพี่ไม้พี่รมพรนะครับเห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์สีไพรสารีวงนะครับจริงนะครับให้ชาวคณะเนี่ยโผล่เข้ามาทักทายเฮียแป๊บๆแบบเข้ามาแป๊บๆสักนาที2นาทีเฮียก็ดีใจแล้วนะครับนะเดี๋ยวเรียนเชิญชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะครับก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่ครับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้เลยนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM AFM 95นะครับนะตอนนี้นะฮะก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่เราเข้างานเรียบร้อยนะฮะก็ต้องรีบเข้ามาทำกันบ้านนะครับชาวคณะที่เป็นชาว FC ชาวด้อมนะครับบ้านไหนนะฮะก็รีบเข้ามาด่วนเลยนะฮะเข้ามาขอเพลงมาจองเพลงไว้นะครับนะแล้วก็แม่นะครับแม่เป็น FC บ้านไหนนะครับแม่ก็เข้ามาขอเพลงลูกๆทิ้งไว้ได้เลยนะฮะเพราะว่าถ้าพี่ๆดีเจเปิดนะฮะก็สะสมเป็นคะแนนนะครับหรือว่ามาทางหลังไมค์นะครับเป็นข้อความ SMS นะฮะก็เป็นคะแนนสะสมนะครับแล้วก็มาลุ้นกันในช่วงของมหานครชาร์ตนะครับหรือว่าพี่ๆที่อยากโอ้ฟังเพลงสวยๆนะครับก็เข้ามาทักทายเข้ามาขอเพลงกันได้เลยทุกช่องทางนะฮะแล้วก็ถ้าพี่ๆมาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับนะอาจจะกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะฮะเพราะเวลาที่กดเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีขึ้นชื่อใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวเฮียก็จะมาทักทายชาวคณะที่เคารพด้วยนะครับนะอ้าวก่อนอื่นเลยก่อนที่จะมาทักทายชาวคณะก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับก็ลูกพี่ของเราเนี่ยลืมเอกสารสำคัญไว้ในรถแท็กซี่สี เหลืองเขียวนะฮะขึ้นหน้าโรงพยาบาลลาดพร้าวนะครับไปลงลาดพร้าว87นะต้องการรับคืนนะฮะก็พี่แท็กซี่ที่เจอนะครับหันไปนิดนึงนะครับพี่นะฮะแล้วก็ดูว่ามีซองเอกสารหรือเปล่าก็ถ้าเจอนะครับก็รบกวนโทรมาที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366นะครับ02-248-1366นะครับนะอ่ะมาเดี๋ยวตอนนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพของผมบ้างนะครับนะตอนนี้มีคุณยาย่านะครับมีพี่อินแทนนะมีพี่กุ้งพี่มีหมี่มี่นะครับพี่บัวพี่หมวยพี่บุญสมนะครับพี่ชายข้างวัดนะพี่จิราวันเจเดซี่นะครับพี่สัญญาสุขผ่องนะฮะพี่ดูนะครับพี่แรมโบ้คนโก้นะครับนะพี่นรงค์พี่หญิงศรีพี่ชนิดาพี่จิตตาพี่รัคนาพี่เดชาก็มาแล้วนะครับพี่อภิชาติพี่มาลัยพี่จิราพรพี่วันวิสาณเมนะครับพี่สมพรพี่นภาเพ็ญคุณกันสุดาพี่ดวงใจพี่มารีกิตวีมารีกิตวีนะครับพี่ทองอยู่พี่รัตนาพี่เตียงนะพี่พัชราพี่พิธิภาพรพี่แหม่มพี่วีระก็มาแล้วนะครับแล้วก็มาทางคอมเมนต์กันบ้างฮะตอนนี้ก็มารัวสติ๊กเกอร์กันนะเต็มที่เลยนะพี่รัตนาพี่จิราพรนะครับมีพี่วันวิสาพี่กล้วยชูไพรนะครับนะคุณณรงศักดิ์พี่กฤษชมนนะครับนะมีพี่เล็กกาแฟนะครับนะพี่สายชนก็มาแล้วนะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะอ่ะพี่ออยก็มารัวสติ๊กเกอร์กันนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงของครับผมในช่วงเฮียมีโชว์นะครับนะวันนี้ก็มีของอร่อยเอามาทายกันนะชาวคณะก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาได้เลยนะครับแถมผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ก็กดเข้ามาจองสายหน้าไมค์ได้ที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366 02-2481366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสือรออยู่กดรถ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าน้องหมี
1: ครับพี่น้อยสบายดีนะครับ
2: สบายดีจ้าตามสภาพคนแก่จ้า
1: ครับโอ้ยังไม่แก่หรอกพี่น้อย
2: โอ้ย63แล้วแถวพี่การมีตั้งหา
1: โอ้ยบอกเป็นยัง63แบบเขาเพิ่งเริ่มต้นใช้ชีวิตนะพี่น้อย
2: พี่ฟังเขาหมีทุกวันเลย
1: โทร
2: นะพยายามโทรแต่ไม่ติดสักทีวันนี้โทรตั้งแต่ต้นเลยถึงได้ติด
1: ครับนี่เรามีวาสนานี่ผมโชคดีได้คุยกับพี่น้อยนะครับ
2: วาสนากันนะน้องหมีกับพี่นะได้โทรติดได้คุยกันเน
1: า
2: ะ
1: ฮะแล้วช่วงบ่ายนี้พี่น้อยทำอะไรอยู่ครับ
2: ย่างขนมจากตั้งแต่เช้าเพิ่งจะเสร็จ
1: อุ๊ยเหรออุ๊ยลูกค้าเยอะหรือว่าอะไรครับพี่
2: ไม่ใช่ทำกินกันในครัวเรือนกันจ้ะ
1: โอ้อุ๊ยแสดงว่าเยอะมากสิครับย่างแต่เช้า
2: ขนมย่าง
1: ไม่เราย่างทำไมมันนานจังอะพี่น้อยแสดงว่าเยอะใช่ไหม
2: ก็ตาไม่เห็นก็อาศัยลูกๆช่วยกันแล้วก็ปิ้งย่างไง
1: โอ้บางทีเราต้องแบบอาศัยกะจังหวะบางทีเดี๋ยวแบบปิ้งถูกปิ้งผิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่น้อย
2: เพราะว่าพี่การตาทั้งสองข
1: ้
2: าง
1: อ๋อโอเคอุ๊ยนี่เห็นไหมไม่ทำให้ความพิการมาทำให้เราทำอะไรไม่ได้ยังแบบ
2: ใช่
1: เห็นไหม
2: ตาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสมองกับพี่ใจพี่ไม่ได้เป็นแบบนั้น
1: ชอบมากเลยพี่น้อยแบบฟังแล้วมันจี๊ดมากเลยพี
2: ่
1: นะมันต้องสู้นะพี่น้อยเน
2: า
1: ะ
2: จ้าต้องสู้จ้าน้องหมี
1: ครับนะแต่สุขภาพแข็งแรงเนาะพี่น้อยเน
2: า
1: ะ
2: จ้า
1: เอาได้ครับวันนี้อยากฟังเพลง
2: บุรุษนักรักจ้าหนู
1: ขอเพลงโจ้ด้วยเห็นไหมเอาพี่น้อยครับผมอยากมอบเพลงนี้ให้ใครไหม
2: บอกว่าพี่ยังไม่แก่พี่เพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องขอเพลงมันที่เพลงไม่แก่อ๋อ
1: ใช่มันต้องโจ๊ะๆพี่น้อยได้ เดี๋ยวเปิดให้พี่น้อยมอบให้ใครไหม
2: มอบให้ทุกคนเลยจ้า
1: อ่ะได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่น้อยนะ
2: ครับสถานีของน้องหมีอ่ะ
1: ครับไม่ใช่สถานีของผมของทุกคน
2: ก็ไม่รู้แหละน้องหมีจ้าทุกวันรู้แล้วของพ
1: อครับผมเป็นพนักงานตัวเล็กๆนะครับผมนะ
2: บอกอย่างเงี้ยมองเสียงมองตัวก็ใช้ได้แล้วมั้ง
1: โอ้ขอบคุณมากอุ๊ยพี่น้อยปากหวานเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังเลยละกันนะพี่น้อยนะ
2: เอาเลยค่ะเอา
1: ครับ
2: โอเคค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: ขอบคุณครับน้องโบกี้นะครับนะน่ารักบักคักเลยนะฮะก็เป็นมหากรรมคอนเสิร์ตนะครับแรงงานไทยที่ศูนย์กีฬาชุมชนห้วยขวางเฉลิมพระเกียรตินะจ๊ะ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับอ่ะลูกปี5เดี๋ยววันนี้เรามาดูเรื่องฟ้าฝนกันบ้างนะครับวันนี้27พฤษภาคมนะฮะก็กรมอุตุมาออกประกาศนะครับล่าสุดคือช่วง 12:00 น.หรือว่าตอนเที่ยงนั่นเองนะครับโอ้โหนี่แถวพระราม9นี่ค่อนข้างร้อนหน้าไหม้พอสมควรนะอ่ะมาดูภาคเหนือนะครับวันนี้ภาคเหนือเนี่ยร้อนสุด37องศานะฮะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตกเนี่ย 60% เลยนะครับค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ไปภาคอีสานนะครับวันนี้ร้อนสุด38องศานะครับแล้วอาจจะมีฝนตก 40% นะครับมาที่ภาคกลางนะครับวันนี้ร้อนสุด38องศานะครับแล้วอาจจะมีฝนตก 40% นะครับส่วนภาคตะวันออกนะฮะวันนี้ร้อนสุด37องศานะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตก 40% นะฮะมาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับเราไม่ได้คิดไปเองนะวันนี้ร้อนสุดเนี่ย38องศานะฮะกรุงเทพแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 30% นะครับนะไปที่ภาคใต้นะครับภาคใต้ของเราเนี่ยนะฮะก็ฝั่งอันดามันนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะฮะวันนี้ร้อนสุด34องศานะครับแล้วก็มาฝั่งอ่าวไทยนะครับร้อนสุด36องศานะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับนะแล้วก็ภาคกลางนะครับนะมาย้ำกันนะสูงสุด38องศานะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะจ๊ะ

0: หมีคณัตชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: งานจาพี่สนอัมพันธ์นะครับนี่คือคนที่ดีที่สุดนะฮะแล้วก็มีความคิดถึงกำลังเดินทางนะครับโกไข่กันนายสนนะครับอ่ะตอนนี้ครับลูกพี่ก็สามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับในช่วงของพาเรทของเรานะฮะอยากฟังเพลงไหนก็เลือกเพลงมาได้เลยนะฮะกดมาเบอร์นี้ครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ้า
1: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวเรื่องงานจักรทอนนะฮะกับบุญแข่งเรือนะครับผมย้ำเบอร์นะครับบอกช้าๆตอนนี้โทรเข้ามาได้เลย02-248-1366จ้ากดเข้ามารัวๆ

0: นี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไทยช่วยไทยพลัสสิทธิ์ยังเหลือกว่า4ล้านต้องยืนยันตัวเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสว่าล่าสุดยังเหลือสิทธิ์อีกกว่า4ล้านสิทธิ์มั่นใจสิทธิ์เพียงพอขอไม่ต้องกังวลส่วนที่ประชาชนต้องไปยืนยันตัวตนเพื่อป้องกันมิจฉาชีพโดยที่ไปรอใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทยคือลืมรหัสผ่านและเปลี่ยนโทรศัพท์ทำให้ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังใหม่ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยดูแลอย่างเต็มที่และมีช่องทางยืนยันตัวตนหลายช่องทางโดยการลงทะเบียนยังมีเวลาลงได้ถึงวันที่29พฤษภาคมสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่สามารถเข้าลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ระบบจะตรวจสอบได้จากเลขบัตรประชาชน13หลักก่อนหน้านี้นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะไม่ขยายเวลาลงทะเบียนอย่างแน่นอนจากกำหนดสิ้นสุดในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้เวลา22นาฬิกาหรืออาจปิดระบบก่อนกำหนดทันทีหากสิทธิ์โควต้าเต็ม30ล้านสิทธิ์โดยประเมินว่ายอดผู้ลงทะเบียนจริงอาจจะไม่ถึง30ล้านคนเนื่องจากปัจจุบันยอดลงทะเบียนเริ่มทรงตัวสำหรับยอดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสถึงวันที่26พฤษภาคมมีผู้ลงทะเบียนแล้ว 25,393,255 รายลงทะเบียนสำเร็จผ่านการตรวจคุณสมบัติแล้ว 24,353,512 รายณเวลา 13:30 น. วันนี้ยังเหลือสิทธิ์ 4,818,131 สิทธิ์ประธานสภายืนตามมติเดิมไม่บรรจุวาระตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงินเป็นยติด่วนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขอหารือต่อประธานที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ทบทวนการวินิจฉัยยติด่วนว่าด้วยการให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนื่องจากมองว่าประธานสภาน่าจะยังไม่ได้รับข้อมูลที่มากเพียงพอขณะที่วินิจฉัยเรื่องดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าเมื่อวันที่19พฤษภาคมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการและดำเนินการกู้เงินสัปดาห์นี้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เงินได้วันที่1มิถุนายนโดยไม่ต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อนและขอให้ประธานใช้บรรทัดฐานเดียวกันกับยติด่วนเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ที่มีมติให้มีการศึกษาต่ออีก90วันคล้ายกับกรณีพ.ร.ก.ที่รอการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญด้านนายโสภณ สารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงว่าคณะกรรมการของสภามีมติว่าไม่ใช่ยติเร่งด่วนตนเองก็ว่าตามนั้นแม้แต่โครงการแลนด์บริดจ์ยกเว้นที่กฎหมายรัฐธรรมนูญระบุว่าเป็นยติด่วนมาว่าการทำงานให้ได้ผลดีคือแต่ละส่วนทำงานตามหน้าที่ซึ่งสภามีสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลฉะนั้นในการแสวงหาความร่วมมือการที่จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ที่สุดคือการปรึกษาหารือกันดังนั้นหากมีการบรรจุเป็นยติเสนอใหม่ก็สามารถหยิบมาหารือในสภาว่าจะเลื่อนขึ้นมาเป็นยติด่วนได้หรือไม่ทางนี้นายโสภณยังคงยืนยันตามมติเดิมว่าจะไม่บรรจุยติตั้งกรรมธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นยติด่วนกกต.เผยสีบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นายกเมืองพัทยาใช้บัตรสีเขียวส่วนเลือกสก.สมาชิกเมืองพัทยาใช้บัตรสีชมพูสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์สีของบัตรเลือกตั้งที่จะใช้ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.โดยแยกสีบัตรเลือกตั้งให้มีความแตกต่างกันระหว่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ดยบัตรเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาจะเป็นบัตรสีเขียวส่วนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเมืองพัทยาจะเป็นสีชมพูทางนี้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562ข้อ133ที่กำหนดว่ากรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในวันเวลาและที่เลือกตั้งเดียวกันให้สีบัตรเลือกตั้งแตกต่างกัน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: ร้อนร้อนร้อน
9: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: หมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮับ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวเงียบนะเดี๋ยวเรียกสายใหม่นะครับฮูวีฮูวีฮูวีฮูนะครับผมนะเดี๋ยวรอสายนะครับจากขอนแก่นนะครับน้องปลายฟ้านะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้น้องเมย์โทรติดต่ออยู่นะครับเดี๋ยวผมมาทักทายลูกพี่ทางFacebook Live ก่อนนะครับตอนนี้มีน้องมังกรนะครับพี่จิราพรนะครับน้องเนยพี่นิรมัยนะครับพี่กล้วยชูไพรนะครับนะแล้วก็มีพี่โสพินนะครับพี่เพ็ญนภานะครับมีพี่ทิวาก็มาแล้วนะครับนะแล้วก็ชาวคนนั้นที่กำลังรัวสติ๊กเกอร์กันอยู่นะครับมาแล้วครับตอนนี้นะฮะสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ดีเจสุดหล่อ
2: ครับน้องปลายฟ้าใช่ไหมครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อ้าวนี่ชื่อเหมือนแบบคนที่เล่นใน Facebook Live แต่ไม่ใช่น้องนับดาวใช่ไหมครับ
3: ไม่ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อคนละคนกันนะครับแล้วเป็นไงครับวันนี้อาหารสายตำของเราขายดีไหมครับ
3: อ๋อตอนนี้ยังไม่ได้เพราะว่าหนูไปเก็บเห็ดมาค่ะ
2: ไปเก็บเห็ดเหรอครับ
3: ค่ะเห็ดละโงกแล้วก็เห็ดปลวกแล้วก็เห็ดตะไคร้ค่ะ
2: อ๋ออันนี้เก็บเอาไปขายหรือว่าเก็บเอามาทำเป็นอาหารเองครับ
3: เก็บมาขายเขาสั่งแล้วก็บ่ายสามโมงหรือสี่โมงก็ไปร้านลาบค่ะ
2: อ๋อครับอุ้ยเขาเรียกว่าทำสองจ็อบใช่ไหมครับ
3: ใช่ตอนเช้าก็ไปเก็บเห็ด
2: อุ้ยขยันมากเลยอ่ะโอ้
3: อ้าวก็ไม่ขยันได้ไงคะเพราะแม่ไม่อยู่แล้วอยู่ตัวคนเดียวค่ะ
2: โอ้ก็คือเราเลยต้องขยันแบบทำมาหากินหน่อยนะ
3: ใช่ค่ะก็ไม่มีแฟนนี่ค่ะ
2: ครับเอาดีแล้วเลี้ยงตัวเองครับนี่อย่าคิดว่ามีแฟนแล้วบางทีแฟนเลี้ยงแล้วบางทีเราต้องเลี้ยงแฟนอีกนะน้องปลายฟ้า อย่ามาโลกสวยนะอย่ามาโลกสวยนะเออ
3: แล้วก็ชวนพี่ดีเจมากินเนี่ยกินแกงเผ
2: ็
3: ดเน
2: ี่
3: ย
2: โอ้นะครับ
3: อร่อย
2: ใช่ไหมแบบเก็บแบบสดๆเลยเนาะ
3: ใช่มีแต่คนเขาถามว่าทำไมไม่แกงขายอะไรอย
2: ่
3: าง
2: เงี้ยครับก็อาจจะเพิ่มเมนูก็ได้เนาะในช่วงเย็นเนาะช่วงบ่ายที่เราทำเนาะได้เลยนะครับวันนี้น้องปลายฟ้าอยากฟังเพลง
3: ขอใจฉันคืนค่ะ
2: จากพี่จินตลานะ
3: ค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวรบกวนช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
3: ค่ะพี่ดีเจสุดหล่อ
2: เดี๋ยวผมนำทางให้นะ
3: ค่ะ
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรรสน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครใครก็ชอบ
3: ใครใครก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไม่ด้า
3: และสบู่ไม่ด้า
2: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
3: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: ส
2: าเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: อ้าวเป๊ะเลยวันนี้ขอบคุณน้องปลายฟ้ามากเลยนะ
3: ค่ะมอบให้ลุงเปียกกันขี้เหล่ด้วยนะคะ
2: ได้เลยนะครับลุงเปียกคนเดียวนะ
3: แล้วก็ให้แฟนๆของพี่ดีเจทุกคนละค่ะ
2: โอเคขอบคุณมากเลยนะ
3: ค่ะบ๊ายบาย
2: ครับผมจุ๊บ

0: 4เพลงนะครับชื่อชุดนี้นะฮะว่าอย่าถลำลึกไปกว่านี้นะครับนะอ้าวนะครับก็เรื่องของคอมเมนต์เรื่องของออนไลน์เนี่ยนะครับเราต้องดูดีๆนะครับบางทีเขาพิมพ์กันสนุกสนุกขำๆนะฮะก็คือให้มันจบในแค่ตรงนี้นะครับก็คือฟังแล้วก็เล่นกันสนุกสนุกแค่นั้นเองนะครับอย่าคิดไปลึกอย่าคิดไปเกินกว่าความเป็นจริงนะครับอันนี้แนะนำเลยนะครับผมนะก็เรื่องความรักเนี่ยพวกออนไลน์เนี่ยมันพูดยากนะครับแนะนำให้เจอตัวจริงแล้วก็ศึกษานิสัยใจคอดีกว่านะครับนะแล้วก็ที่เราเห็นคอมเมนต์กันตลกตลกน่ารักน่ารักก็คือเข้ามาเล่นกันเฉยๆนะครับใสๆใจสบายแค่นั้นพอแล้วนะครับนะสี่เพลงนะฮะมีขอใจฉันคืนนะครับจากเจ๊จินนะครับมีคืนใจให้กันนะครับน้องตะกะแตนนะครับมีน้ำใต้เข่านะครับน้องหญิงทิติการนะครับแล้วก็มีน้ำใต้ศอกจากสกายพาสนะฮะสี่เพลงรัวๆจาก
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับอ้าวมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2 อยู่กับผมมีคณัชชัยก็รีบเข้ามาตอบกันนะว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งเบิ้งนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้จะมาเฉลยละนะครับแม่ไม่รู้เป็นไรครับวันนี้จู่ๆผมนึกถึงผักคะน้าขึ้นมานะครับพวกคะน้าหมูกรอบนะครับหรือว่าคะน้าหมูชิ้นนะครับใส่พริกนิดนึงดีดีนะครับวันนี้ก็เลยมาพูดถึงประโยชน์ของผักคะน้ากันบ้างดีกว่านะครับต้องกินผักนะครับชาวคะน้าฮะคือกินให้มันสลับกันไปเนี่ยนะครับร่างกายเราจะได้หรือว่าวิตามินของดีนะฮะแล้วก็คะน้าเนี่ยเป็นผักที่มีวิตามินและก็แร่ธาตุสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน K มีธาตุเหล็กแล้วก็มีแคลเซียมนะครับแล้วก็ประโยชน์เด่นๆเลยเนี่ยนะฮะคือเขาช่วยบำรุงสายตานะครับแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะฮะช่วยให้กระดูกแข็งแรงนะครับแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะฮะที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งด้วยนะครับนะอันนี้ก็หยิบข้อมูลมาจาก Google นะฮะแล้วเขาก็ไปหยิบมาจากหัวข้อของกระปุกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นผักที่มีประโยชน์นะฮะจริงๆผักและผลไม้เนี่ยดีนะฮะแต่พยายามล้างให้สะอาดนะฮะแล้วก็ทานสลับนะแล้วก็ทานให้หลากหลายเนี่ยร่างกายเราเนี่ยก็จะได้ประโยชน์นะครับได้ทั้งวิตามินแล้วก็แร่ธาตุด้วยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แม่เข้ากับยุคเข้ากับสมัยนะครับคนละครึ่งนะครับรำวงคนละครึ่งจากพี่ดวงดีศรีวิชัยนะครับสังกัดอิสระนะคำร้องทำนองนะครับน้องสอเกษตรวิสัยนะแล้วก็เรียบเรียงพี่มาร์คใบเตยนะใครที่ชอบนะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สองเพลงนะครับที่ชาวคณะของเราช่วยเลือกกันมานะครับมีไอ้ทุยนะจากแอลกอฮอล์นะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่3นะฮะแล้วก็มีเต้ยก่อสร้างนะครับจากพี่จ่อยโรมิดนะครับอันนี้ก็ติดค้างน้องเนยไว้นะฮะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่17นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับอ่ะลูกพี่ครับตอนนี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาฮะเดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมทะละแลมเทมเทมเทมเทมเทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้องคือกระเพาะหมูยัดไส้ครับผมขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียด้วยนะครับนะเอาวันนี้ก็มีคนตอบถูกหลายท่านเลยนะครับมีน้องมังกรนะครับมีพี่ประคองนะมีพี่กล้วยชูไพรนะมีเจเดซี่นะครับมีพี่ละอายมีพี่จิรพรมีพี่นิรมัยแล้วก็มีน้องแชมป์นะฮะแล้วก็ใครที่ตอบว่ากระเพาะหมูยัดไส้นะครับแล้วผมมองไม่ทันนะฮะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยอ่ะแล้วก็ชั่วโมงหน้านะครับชาวคณะฮะใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะครับตอนนี้เป็นช่วงเดียวนะต้องรีบกดเข้ามาจองสายนะครับนะอ้าวกดเข้ามาได้เลยที่เบอร์นี้ครับ022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะฮะแล้วก็ขอน้องจดรหัสผ่านนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์แน่เด้อพร้อมมาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
3: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
4: เข้มข้นนัวคักคักไอ้แซ่บตะลึงตึง
2: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

0: น่ารักนะฮะทั้งสองเพลงนะครับนี่คือตาฮักนะจากเมอร์ซี่นะครับนะแล้วก็มีคิดถึงเธออยากเจอเหลือเกินนะจากน้องเอิร์นนะครับนะอ้าวสองเพลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าใครที่อยากเล่นเกมนะตอนนี้โอกาสมาแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะโอ้โหแบบหลายสายโทรเข้ามามากเลยนะฮะตอนนี้ก็เรียกว่าต้องแย่งชิงกันนิดนึงนะฮะก็กดมาเบอร์นี้เลยครับ022481366 022481366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมด่วนเลยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับชั่วโมงนี้ผมเลือกงานจากพี่ปั่นนะจ๊ะรักล้นใจจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

นี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 90ขณะนี้เวลา15นาฬิกา

0: ีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกอช.ชูแนวทางออมแก้จดคนไทยเป็นหนี้เร็วกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.รายงานสถานการณ์หนี้ที่น่ากังวลของคนไทยข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าตั้งแต่ปี2556รายจ่ายเฉลี่ยของคนไทยสูงกว่ารายได้มาโดยตลอดส่งผลให้คนไทยติดกับดักหนี้3มิติสำคัญคือหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย 50% ของคนอายุต่ำกว่า30ปีเป็นหนี้แล้วและ1ใน5ของคนอายุ29ปีเป็นหนี้เสียหนี้ไม่สร้างรายได้สัดส่วนหนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้อุปโภคบริโภคที่แก้ยากหนี้จนตัวตายคนไทยอายุ 60-79 ปียังแบกภาระหนี้เฉลี่ยสูงถึง 3-4 แสนบาทซึ่งหนี้เหล่านี้กำลังตกท่อสู่ลูกหลานกอช.แนะแนวทางการแก้ปัญหาให้ตรงจุดได้แก่ตัดวงจรหนี้เสียในกลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหาที่คนอายุ29ปีเริ่มเป็นหนี้เสียกอช.เชิญชวนให้นักเรียนนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ที่เริ่มทำงานใช้หลักการรายได้ลบเงินออมเท่ากับรายจ่ายโดยออมกับกอช.ขั้นต่ำเพียง50บาทก่อนนำเงินไปใช้จ่ายเพื่อสร้างนิสัยหยุดคิดก่อนจ่ายและป้องกันพฤติกรรมการใช้จ่ายตามกระแสแพลตฟอร์มหรือการผ่อนชำระสินค้าอุปโภคบริโภคเกินตัวแก้โจทย์แก่ไปหนี้ไม่จบด้วยบำนาญตลอดชีพจากข้อมูลพบว่าคนวัยเกษียณยังมีหนี้หลักแสนกอช.นำเสนอทางออกด้วยระบบเงินสมทบจากรัฐบาลสูงสุด 100% ตามช่วงอายุไม่เกินปีละ 1,800 บาทเพื่อให้เงินออมงอกเงยชนะหนี้เสียส่วนเงินนี้จะเป็นเงินบำนาญที่ช่วยเพิ่มรายได้หลังอายุ60ปีซึ่งจะเข้าไปช่วยบรรเทาภาระใช้จ่ายทำให้สมาชิกไม่ต้องกู้ยืมเพิ่มในวัยชราและไม่ทิ้งภาระหนี้ไว้ให้ลูกหลานนักวิชาการชี้ใช้ TikTok ทำสื่อการสอนหรือไม่ไม่สำคัญเท่าฟังเสียงครูนักเรียนหรือยังแนะลดงานเอกสารไม่ใช่ลดงานทำสื่อการสอนรองศาสตราจารย์ดร.สิทธิชัยวิชัยดิษฐ์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าการที่กระทรวงศึกษาธิการกำลังจะร่วมกับบริษัท TikTok Thailand ให้ครูใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทำคอนเทนต์วิดีโอสั้น2นาทีเป็นสื่อการสอนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจง่ายและลดภาระครูควรทบทวนให้รอบด้านกว่านี้เพราะการลดภาระครูที่เหมาะสมไม่ใช่การลดภาระในการทำสื่อการสอนแต่คือการลดภาระงานที่ไม่จำเป็นเช่นงานเอกสารการเงินหรือพัสดุโครงการกิจกรรมต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนเพื่อให้ครูมีเวลาให้กับภาระงานที่จำเป็นเช่นการออกแบบสื่อการสอนที่เหมาะสมและตอบโจทย์กับการเรียนรู้ของเด็กหากต้องการลดภาระงานครูจริงๆควรเปลี่ยนมาสนับสนุนให้ใช้ AI เพื่อช่วยงานเอกสารวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการของผู้เรียนที่แตกต่างหลากหลายได้สนับสนุนกำลังคนเพื่อเข้ามาทำงานด้านเอกสารโดยเฉพาะเพื่อให้ครูได้กลับมาอยู่กับนักเรียนแม้ว่านโยบายจะตั้งต้นหรือคิดค้นมาบนฐานของความตั้งใจดีต้องการผลักดันเนื้อหาดีๆเข้าสู่แพลตฟอร์มที่ทันสมัยและเป็นที่นิยมแต่สังคมและประชาชนจำนวนไม่น้อยมีข้อกังวลอีกมุมถึงผลเสียจากการใช้เวลาหน้าจอหรือโทรศัพท์มากเกินไปฉะนั้นหากกระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ได้แนวทางนี้จริงๆก็ควรมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากครูบุคลากรในโรงเรียนนักเรียนและผู้ปกครองทั่วประเทศเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจร่วมการในการออกแบบระบบซึ่งดีกว่าเดินหน้านโยบายแล้วต้องกลับมาแก้ไขตามข้อกังวลของสังคมในภายหลังอิสราเอลปลิดชีพผู้นำติดอาวุธฮามาสคนใหม่กองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่านายโมฮัมหมัดโอเดผู้นำกองกำลังติดอาวุธคนใหม่ของกลุ่มฮามาสเสียชีวิตแล้วจากการโจมตีของอิสราเอลในฉนวนกาซาเมื่อวานนี้ซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากอิสราเอลเพิ่งจะสังหารผู้ดำรงตำแหน่งคนก่อนโดยทางครอบครัวของนายโอเดได้ยืนยันการเสียชีวิตพร้อมระบุว่าเขาเสียชีวิตร่วมกับภรรยาและบุตรชายการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในครั้งนี้ได้ทำลายชั้นบนของอาคารชุดพักอาศัยในเมืองรีมันและในเมืองรีมันของเมืองกาซาซิตี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ6รายขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่านายโอเดเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองของกลุ่มฮามาสในช่วงที่เกิดเหตุโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2566และก็เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้นำกองกำลังติดอาวุธแทนนายอิสอัลดินอัลฮัดดัดที่ถูกอิสราเอลสังหารไปเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: โดยหมีคณัตชัย

0: แม่คึกเหลือเกินนะครับ2เพลงนะครับนี่คือน้องไก่นะฮะจากแคทริยามารสีนะฮะแล้วก็มีเชฟบะนะฮะจากพี่ฮายอภพรนะครับ2เพลงโจ๊ะโจ๊ะของเราในช่วงนี้มหานครออนไลน์มาเลยครับลูกพี่ฮะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็มีเวลาเล่นกันอีก45นาทีนะครับนะก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านนะฮะมีน้องแวนนะครับว้าวว้าวว้าวนะครับผมแล้วก็มีเสี่ยเปียกน้องแม็กนะครับน้ำเมย์นะครับพี่จรัสนะฮะนาตาป๊อปมาแล้วนะครับน้องนับดาวนะครับนะชาวคณะที่น่ารักของเราก็มาปูเสื่อรออยู่นะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับทุกบ้านทุกด้อมตอนนี้ก็เข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับแล้วตอนนี้หนึ่งสายมารอเล่นเกมแล้วจ้า
1: คลุกรอยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟขย่าวคลุกรอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่อิสรานะครับ
2: ใช่ครับผม
0: อ้าวอิสรานี่ฟังจากจังหวัดไหนครับพี่
2: สตูลครับ
0: โอ้สตูลตอนนี้อากาศแถวสตูลเป็นยังไงบ้างครับพี่
2: อากาศดีฝนยังไม่ตกครับ
0: อ๋ออากาศแจ่มใสเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: ครับผมแล้วช่วงบ่ายนี้เราต้องทำอะไรบ้างครับพี่อิสราครับ
2: ผมมันขับรถส่งของทั่วไปครับ
0: อ๋อแล้วสตูลนี่อันนี้ขอความรู้เลยปกติการจราจรติดขัดไหมพี
2: ่ชั่วโมงเร่งด่วนครับ
0: ก็มี
2: เช้าๆแดดเด็กไปโรงเรียนอะไรแบบนี
0: ้ใน
2: เ
0: มืองก็มีบ้างใช่ไหมครับพี
2: ่มีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับว่า
0: ไม่ได้เยอะมากก็ยังลื่นปืนอยู่นะพี่เน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคครับพี่งั้นเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะครับผมขอรหัสเข้าเกมครับพี
2: ่ไทยเชฟขย่าวปุ๊กโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใจเยอะครับ
0: เป๊ะมากนะครับนะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันอธิบายกติกาสั้นๆนะครับเดี๋ยวมีกล่องเขย่ามานะครับแล้วเดี๋ยวผมเขย่านะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีลูกบอลมาให้พี่เรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องนะฮะว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะพร้อมหรือยังครับพี
2: ่พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วลุยเลยครับผมมาครับมาเขย่าเบาๆสวยๆมาครับเรียบร้อยนะครับลูกที่1คือสีเขียวลูกที่2คือสีเหลืองแล้วก็ลูกที่3นะครับคือสีแดงนะฮะวันนี้เป็นเขียวเหลืองแดงนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับพี่
2: สีเขียวครับ
0: สีเขียวนะครับแทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมแทมสีเขียวได้แก่เขย่าคลุกโรยยังไม่ใช่นะครับพี่โอ้โหนะครับขออนุญาตเฉลยครับผมไม่เป็นไรครับพี่นะฮะ
2: ครับผม
0: นะครับโอ้อยู่สีแดงครับพี่ผงเขย่าไทยเชฟแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวพี่โทรมาเดี๋ยวผมมีโปรสุดพิเศษให้นะ
2: ได้คร
0: ับ ครับผมขอบคุณนะครับพี่อิสราครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับนะฮะไม่เป็นไรครับพี่ผมมีโปรตลอดนะฮะใครที่เคยเล่นแล้วแพ้นะฮะกดเข้ามาเล่นซ้ำได้นะครับนะและที่สำคัญฮะสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะฮะขายดีแบบไม่มีเบรกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
1: เขย่าคลุกโรยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 2เพลงนะครับวันนี้ History ของเรานี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกุหลาบนะครับงามงามนะฮะนี่คือพี่ไก่พนิพานนะครับกุหลาบแดงนะฮะแล้วก็มีกุหลาบเวียงพิงนะฮะพี่อรวีสัจจานนท์นะฮะก็จัดไปครับลูกพี่2เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับเดี๋ยวมาทักทายชาวคณะกันบ้างนะครับทางหลังไมค์นะมีคุณพลอยบางกอกใหญ่นะครับป้ายามีตะนันสุโขทัยนะครับพี่ทวีศักดิ์สุรินทร์นะครับพี่เปิ้ลอ่างทองคุณลุง935นะครับมียายแสงมีป้ากิ่งมีตาสุนามีพี่ตั้มมีพี่เสกสรรนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ของเรานะชาวคณะก็มารัวกันอยู่นะมีน้องมังกรนะครับมีน้องนับดาวนะครับพี่บุญช่วยนะฮะคุณยุวเรศนะครับบอกฟังจากนิวยอร์กนะครับก็ยินดีต้อนรับนะมีพี่ป๊อปนะมีพี่ป๊อปพี่เปียกนะครับนะอ้าวนะชาวคณะของเราแม่มนพ่อกรนะครับพี่บุษบงโอ้โหหายไปนานมากเลยนะครับไม่เจอกันนานคิดถึงฮะอ่ะแล้วก็ชาวคณะของเราพี่สนธยาพี่สุพันธ์มีพี่กระต่ายพี่อนัสการนะครับพี่สมจิตพี่ธนกรนะครับพี่รัชนีพี่ชลาลัยพี่ชัญญานะครับมีพี่ต้อยสายไหมพี่อนิรุธนะครับนะมีพี่เทศศักดิ์นะมีพี่ดาราวันพี่จุฑามณีพี่บัวขาวนะฮะแล้วก็มี3พี่น้องสุทธิชัยพี่บุญธรรมนะฮะแล้วก็มีพี่สามารถนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะจ๊ะ

ไหวไหมไหวไหมไหวไหมไอ้ทิศข้าถามเองสักนิดไอ้ทิศเองไหวไหมข้านัดปิกอัพมารับคนไทยย้ายห้องบอกเองบ่ายสองช่วย

ไหมหยิบโน้นช่วยนี้พอเป็นพิธีนิดน้อยแล้วพูดค่อยๆถามว่าข้าจะเลี้ยงอะไรข้าชวนกินข้าวที่ร้านปากซอยใกล้ๆเอ็งร้องส่วนว่าทำไมไม่กินฟูจิที่พารากอนไหวไหมไหวไหมไหวไหมไอ้ทิศก่อนจะพูดเอ็งช่วยคิด

0: งานจากลมโชยนะครับไหวไหมไอทิพย์นะครับผมนะเพลงนี้น่ารักดีนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับก็เป็น2เพลงที่ชาวคณะช่วยผมเลือกมานะครับมีกลางดาวนะครับจากไรอันนะครับก็มีป้ากิ่งนะจากบางปะกงนี่ขอมาทางหลังใหม่นะฮะแล้วก็พี่อรุณด้วยนะครับทาง Facebook Live นะแล้วก็มีโลกทั้งใบนะครับพี่เล็กรัชเมธนะก็คุณลุง935ช่วยผมเลือกมาทางหลังใหม่นะครับก็จัดไปเลยครับอยากฟังเพลงไหนก็ค่อยๆเลือกเพลงกันเข้ามานะจ๊ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ร่วมทําบุญนะครับคนละเล็กคนละน้อยนะตอนนี้ก็ขาดสิ่งจําเป็นหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสีนะครับนะทาภายในภายนอกนะฮะแล้วก็สีทารั้วโรงเรียนด้วยนะครับมีชั้นวางหนังสือนะครับหรือการสนับสนุนอาหารกลางวันนะครับรวมถึงชั้นวางครัวสแตนเลสนะครับนะ3ชุดก็มาร่วมทําบุญกันได้นะครับนะใครจะมาโอนสะดวกโอนก็ได้นะครับนะชื่อบัญชีครับรายได้สถานศึกษานะครับโรงเรียนคลองกระพงนะฮะธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชีครับ2420377397นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ2420377397นะฮะก็มาร่วมทำบุญได้นะครับงานนี้ก็จะมีการไปมอบความสุขให้กับน้องๆ นะฮะก็จะมีเป็นมินิคอนเสิร์ตด้วยนะครับพี่ท็อปประสุพัฒน์นะมีพี่โจโจ้โดมิแนนนะมีพี่ปีเตอร์45พี่จอยบิยอนนะฮะแล้วก็มีท่านผอ.วาสุนะครับเฮียก็ไปนะฮะแล้วก็มีน้องพิมดานะครับตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะครับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้นะครับนะโรงเรียนบ้านคลองกระพงจังหวัดจันทบุรีนะฮะก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวนะครับกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆที่มาร่วมทำบุญกันนะฮะคุณหมออวยชัยนะครับร่วมกับร้านขายยาซิรินฟาร์มาซีนะครับหรือว่าคลองตันเภสัชนะครับ Power Stainless Steel นะฮะแล้วก็มี Tesco Engineer นะครับ Tesco Engineer นะฮะพี่หมีพี่จับนะฮะร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงนะครับมีไอศครีมน้องอุ้มบางปลานะครับลูกชิ้นโดยป้าสีนะครับแล้วก็ทองบุญข้าวสารนะครับบ้านวีคลับนะมีโดนัทพี่นิชาพัฒน์นะซอสพริกสีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวนะครับน้ำผึ้งสยาม BC Secret นะฮะขอบคุณนะจ๊ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยหมีคณัตชัยก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legends Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับทูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,000

900บาทโทร094-480-3076 094-396-6649และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: โดยหมีคณัตชัย
1: แล้วหนึ่งสองสามสวัสดีเด็กซิ่งเด็กแว้นเด็กสกอยสาวสำน้อยบ่าวชายบ้านสาวขึ้นการหุ่นเซ็กซี่ปีที่สามมายังบ้านคราวนี้บอกว่าอย่างไรมาพบกับหวานใจเสียงอ่อนสิริพรอัมไพพงศ์พี่เจ้าเอาเชิญพี่น้อง
2: รอบนี้คนโสดเมาเพื่อบรรเทาหักขาดแคลนพิเศษแด่คนบ่มีแฟน

หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับเพียงฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะจ๊ะดอกกระเจียวบานก้องห้วยไร่รักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะโฆษกตำรวจยืนยันอดีตนักแข่ง F1 ไม่ได้ถูกทำร้ายผลตรวจนิติเวชพบบาดแผลขอบไม่เรียบไม่ได้เกิดจากมีดพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีอดีตนักแข่งรถฟอร์มูล่าวันชาวต่างชาติได้รับบาดเจ็บในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าเมื่อวานได้เข้าพบผู้เสียหายด้วยตนเองซึ่งนักท่องเที่ยวยืนยันว่าไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายและไม่สงสัยว่าจะเป็นการถูกทำร้ายแต่เชื่อว่าเกิดจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนระหว่างเดินทางกลับและเมื่อวานนี้ผู้เสียหายได้เข้าพบแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อตรวจสอบบาดแผลอย่างละเอียดผลการตรวจพบว่าบาดแผลมีลักษณะขอบไม่เรียบซึ่งแพทย์นิติเวชระบุว่าอาจเกิดจากแรงกระแทกของวัตถุแข็งที่ไม่มีคมไม่ใช่บาดแผลจากมีดหรือของมีคมนอกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังสั่งการให้ตำรวจนครบาลตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุโดยพบว่าก่อนเกิดเหตุนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวได้ไปใช้บริการร้านอาหารและมีการดื่มสังสรรค์ก่อนเดินทางต่อไปยังอีกร้านหนึ่งระหว่างเดินทางกลับผู้เสียหายอ้างว่าถูกรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนแต่ไม่สามารถจำทะเบียนรถได้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างไล่ตรวจสอบเส้นทางจากกล้องวงจรปิดแม้บางช่วงจะไม่มีกล้องบันทึกภาพแต่พบภาพผู้เสียหายเดินไปขึ้นรถแท็กซี่ซึ่งพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำคนขับแท็กซี่ไว้แล้วโดยพบว่าผู้เสียหายใช้กระดาษทิชชู่ซับเลือดสอดคล้องกับคำให้การทั้งหมดทั้งนี้ตำรวจนครบาลจะเร่งสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดต่อไปเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนทั้งหมดพรรคประชาชนยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมช่วยเข้าชื่อหนุนร่างเพื่อไทยเหตุไม่ขัดหลักการนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงข่าวยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยระบุว่าได้ลงนามในร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพิ่มหมวด 15/1 กระบวนการในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งวันนี้ทางพรรคได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาทั้งหมด2ร่างด้านนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง2ฉบับมีเนื้อหาที่เหมือนกันแทบจะทั้งหมดแต่มีความแตกต่างเพียงประเด็นเดียวคือกระบวนการในการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.150คนสำหรับร่างแรกประชาชนจะไปเข้าคูหาเลือกตั้งจนได้แคนดิเดตส.ส.ร.ทั้งหมด150คนโดย100คนมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตโดยใช้จังหวัดแบ่งเขตเลือกตั้งส่วนอีก50คนมาจากเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจากนั้นจะส่งรายชื่อทั้ง150คนไปให้รัฐสภาพิจารณารับรองทั้งคณะส่วนร่างที่2ประชาชนจะเลือกตั้งแคนดิเดตส.ส.ร.เป็น2เท่าคือ300คนโดย200คนมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและ100คนมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อหลังจากนั้นจะส่งให้รัฐสภาพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ150คนโดยใช้เกณฑ์การลงคะแนนที่ป้องกันการผูกขาดและกำหนดให้เป็นการลงมติลับเพื่อคงความเป็นอิสระของส.ส.ร.ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับเนื้อหาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยมีข้อขัดแย้งกับ3หลักการของพรรคประชาชนหรือไม่นายพฤทธิ์กล่าวว่าเข้าใจว่าสาระของร่างแก้ไขเป็นไปตามที่พรรคเพื่อไทยแถลงและหากเป็นเช่นนั้นเห็นว่าสอดคล้องกับ3หลักการที่พรรคประชาชนยึดถือและพร้อมจะลงชื่อสนับสนุนเกาหลีเหนือทดสอบระบบยิงขีปนาวุธรุ่นใหม่นำวิถีด้วย AI เกาหลีเหนือเพิ่งทดสอบระบบยิงขีปนาวุธและชุดอาวุธรุ่นใหม่ที่มีแท่นยิงน้ำหนักเบาและนำวิถีด้วย AI โดยคิมจองอึนผู้นำสูงสุดควบคุมดูแลการทดสอบอาวุธแบบผสมผสานหลายชนิดด้วยตัวเองสำนักข่าวกลางเกาหลีหรือ KCNA รายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือได้ทดสอบขีปนาวุธและจรวดหลายลำกล้องรุ่นใหม่ที่ติดตั้งระบบนำทางด้วย AIเพื่อเพิ่มความแม่นยำสูงสุดในสงครามยุคใหม่ความน่าสนใจคือระบบแท่นยิงขีปนาวุธอเนกประสงค์น้ำหนักเบารุ่นใหม่ควบคู่ไปกับการยิงขีปนาวุธนำวิถีและจรวดหลายลำกล้องซึ่งกองทัพเกาหลีใต้และกลุ่มนักวิเคราะห์ประเมินว่าเป็นความพยายามทดสอบการยิงอาวุธหลายรูปแบบพร้อมกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีทะลวงและหลบหลีกระบบป้องกันภัยทางอากาศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: M95 ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

วันนี้เปิดมาด้วย3หนุ่มเลยนะเงาะแก้วสาวงานจากน้องเบียร์พร้อมพงษ์ครับก่อนหน้านั้นก็จะเป็นงานจากต้นฮักพรหมจันทร์เห็นสภาพอ้ายแล้วแม่นบ่อและเปิดมาด้วยตามคำของานจากพี่ไผ่พงศธรอยากซื้อบ้านนอกให้แม่นะฮะใช่พงจินีแนะนำมาทาง SMS ต้นชั่วโมงก็บอกว่าฝากมอบให้ลุงหนวดมินบุรีน้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่รวมไปถึงคุณผู้ฟังทุกเสียงทุกสาย3งานเพลงครับต่อเนื่องกันในช่วงเวลาของฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับบน FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครวันพุธกลางสัปดาห์กันแล้วนะก็ทักทายทุกช่องทางทั่วทั้งประเทศด้วยที่รับชมรับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมท MCOT Radio Network ในขณะนี้ด้วยนะครับส่วนช่องทางการขอเพลงยังคงเพิ่มเติมแนะนำเข้ามาได้เป็นประจำนะครับจันทุกช่องทางนะฮะ 4:00 นจนถึง 1:00 นกับโอ๊ตคณิตและน้องหลังไมค์เนี่ยนะหมายเลขโทรศัพท์ครับ022481366 022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95ทาง SMS ทักทายกันสักนิดหนึ่งนะฮะไอพรอ่อนนุชวันนี้แวะมาเพิ่มเติมเพลงไอ้ถุยของวงแอลกอฮอล์พี่อรุณแสงสอนก็ฝากเพลงกลางดาวนะครับของน้องไรอันกาดบัณฑิตเอ้ยสาวเบอร์ตองครับบอกว่าสิเอาให้ได้ผู้ชายคนนี้ของนุชเวลาวันนะส่วนพี่บุ๋มนครพนมครับช่วงนี้แดดมันร้อนก็เลยยืนดูแดดยัน8โมงหน่อยน้องโอ๊ตครับและถัดไปพี่รุนแมวก็บอกว่าสวัสดีครับน้องโอ๊ตครับขอเพลงของโจอี้ภูวศิษฐ์หน่อยเพลงอะไรก็ได้แต่ถ้าเมาหุงข้าวได้ยิ่งดีจะซ้อมคอนิดหนึ่งคืนนี้เตรียมจะไปคอนเสิร์ตขอให้สนุกด้วยนะพี่รุ่นแมวนะส่วนทางไลฟ์สดสวัสดีทุกเสียงทุกสายด้วยนะครับ Facebook ครับ LTM FM 95

ไอ้ทุยครับงานจากวงแอลกอฮอล์ที่จินตนาสาวเมืองกระบี่นี่บอกว่าฝนตกตกตกหยุดหยุดนี่น้องโอเดอร์นะครับเอออย่านะครับผมแกบอกว่าเดี๋ยวจะส่งน้องฝนมาหากรุงเทพสักนิดนึงเอาไหมโอเวอร์ไม่เอาดีกว่าแต่กทมวันนี้ค่อนข้างร้อนอีกแล้วนะพี่มารีเพลงหนูสวัสดีด้วยครับคุณนิดสุภวันนะพี่สุวิมลนี่ฝากเพลงน้องนันอนันต์คุณนับดาวปลายฟ้าก็แวะมาแล้วนะน้องหนูดีทักทายด้วยนะคะรวมไปถึงพี่อรุณแสงสอนพี่โสภาเอ้ยนะเมื่อสักครู่ก็ทักทายกันเรื่อยๆตามคอมเมนต์แต่ตอนนี้ขอหนึ่งสายหน้าไมค์กันก่อนนะครับ16:32 กับ FM 95ลูกทุ่งมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-248-1366

0: ็มอบให้สาวปากแดงด้วยนะฮะแนะนำมาทาง SMS 468-9400สวัสดีไปถึงที่เล็กกาแฟล็อกวัดครับผมคุณวราพรนี่ฝากเพลงซ้อนท้ายพี่ไหมน้องไรอันพี่แทนสุภาวดีนะสวัสดีด้วยรวมไปถึงคุณพี่บรรเทาบอกว่าในเมืองบุรีรัมย์ฝนกำลังจะตกเลยน้องโอ๊ตฟ้าร้องดังน่ากลัวมากนี่ผมก็ดูเว็บไซต์อยู่ฝั่งวันนี้ทั่วทั้งประเทศก็มีแบบฝนไปปลายกันอยู่บ้างแหมจะพูดไม่ถูกแล้วนะก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยทั่วทั้งประเทศฝั่งทางเชียงใหม่แถวบุรีรัมย์ก็มีฝนทางใต้ก็หลายพื้นที่ที่แบบฝนกำลังกระหน่ำกันอยู่นะขณะนี้นะครับแต่ตอนนี้ดึงสายหน้าไมค์กันก่อนกับสายชิลฮิวใจครับ
1: สายชิลฮิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
0: หนึ่งสายมาแล้วสวัสดีครับสาวเมืองอุตรดิตถ์สวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสักครู่นะครับผมสงสัยสาวอุตรดิตถ์นี่เขาจะแบบว่าลึกลับนิดนึงนะพร้อมคุยสายบอกได้เลยนะครับแต่ในช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจขอบพระคุณผู้สนับสนุนกันก่อนครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายทาง SMS นี่ก็เพิ่มเติมเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอน้องนันอนันต์เข้ามาและมีอีกหลายข้อความครับเพิ่มเติมกลางดาวน้องไรอันกาดบัณฑิตพี่วิภาทักทายช่วงเย็นๆด้วยครับฝากเพลงกลางดาวเข้ามาเช่นกันนะส่วนพี่จิตดอนเมืองนี่บอกว่าดอนเมืองร้อนน้องโอ๊ตนะมาตอนนี้หนึ่งสายพร้อมแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับครับครับผมวันนี้ขอเพลงอะไรครับพี่พร
3: สวยจนล้นค
0: ่
3: ะ
0: มอบให้ใครครับพี่
3: มอบให้ใครมอบให้คนสวยทุกคนทั่วประเทศเลย
0: สวยจนล้นแบบล้นเกินร้อยใช่ไหมพี
3: ่ใช
0: ่หมายถึงความงามความสวยหรือว่าสติของเขาครับ
3: ความสวย
0: ความสวยนะแต่สติให้แบบพอดีใช่ไหมพี
3: ่ใช่ค่ะสติให้ปานกลางก็พอละ
0: แม่แล้วทำอะไรอยู่เนี่ยก็แก๊กก็แก๊ก
3: พี่กินน้ำอยู่แล้วก็ร้อนด้วย
0: อ้าวแล้วมากินน้ำตอนคุยโทรศัพท์ได้ไงนี่คุณผู้ฟังเขา
3: คิดว่าดีเจเป็นคนช้าไง
0: โอ้ยนี่แหมแล้วก็ตกใจเอ๊ะทำไมบอกว่าสายหน้าไมสาวอุตรดิตถ์ท่านนี้เนี่ยลึกลับจังเลย อ๋อแล้วอากาศร้อนจัดเลยใช่ไหมพี่อุตรดิตถ์เนี่ย
3: ร้อนค่ะร้อนจัดเมื่อกี้พี่เปิดพัดลมเครื่องใหญ
0: ่
3: แต่พี่กลัวเสียงพัดลมมันจะเข้าโทรศัพท์พี่ก็เลยปิดเครื่องใหญ่เปิดเครื่องเล็ก
0: อ๋อโอ้ขอบพระคุณมากนะก็เดี๋ยวเปิดเพลงให้นะพี่พรนะ
3: ค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับที่โทรมาขอเพลงหน้าไมค์นะพี่ครับสวัสดีครับหนึ่งสายหน้าไมค์นะฮะในช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณครับ
1: แม่คนอะไรทั้งหล่อเสียงดีแล้วก็มารยาทงามอีกต่างหากนะน้องเพชรคทาวุฒิครับเสียงเพลงนี้จดหมายจากแนวหน้านะครับกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซันเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียงเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียงเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: 16:50 นโดยประมาณนะครับคุณผู้ฟังใครอยากไปเที่ยวบ้างนี่เป็นทริปที่เรียกได้ว่าน่าไปเหลือเกินเป็นทริป3 วัน 2 คืนคุณผู้ฟังเป็นทริปจาก FM 100.5 Mcot News นะครับภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดครับกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวแล้วนะครับกับทริปThe Regent's Tale 2แควอโยธยากับ3กุรูแห่งยุคครับรวมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นะครับซึ่งไฮไลท์สำคัญในทริปนี้ครับคุณผู้ฟังท่านเนี่ยจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กุรูคนข่าวชื่อดังครับอาทิเช่นอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางเลยครับเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรถทุกมื้อเลยนะครับทั้งหมดนี้เพียง 15,900 บาทต่อท่านสำรองที่นั่งด่วนๆเลยครับที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076 0943966649และ0868251444

0: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกเปิดงานไทยเฟล็กอนุงก้าเอเชีย2026ดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร2569ไทยเฟล็กอนุงก้าเอเชีย2026ระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคมพร้อมดึงผู้ซื้อและผู้นำเข้าอาหารกว่า130ประเทศทั่วโลกคาดสร้างมูลค่าการค้ากว่า 130,000 ล้านบาทตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มการค้าอาหารระดับนานาชาติพร้อมดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาอย่างยาวนานในฐานะครัวของโลกและปัจจุบันไทยกำลังก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกโดยจุดแข็งของไทยมีทั้งทรัพยากรทางการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงระบบการผลิตอาหารที่เข้มแข็งมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและความสามารถในการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินเยี่ยมชมบูธต่างๆภายในงานพูดคุยกับผู้ประกอบการระหว่างแวะชมบูธกาแฟได้สั่งอเมริกาโน่ร้อนไม่หวานโดยนายกรัฐมนตรีได้หยิบเงินจ่ายเองก่อนจะเดินเยี่ยมชมและชิมผลิตภัณฑ์ตามบูธต่างๆพร้อมบอกด้วยว่าอิ่มมากแล้วเดี๋ยวจะแอบมาเดินขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังเดินมายังบูธขายข้าวสารโดยสนใจสอบถามราคาข้าวสารซึ่งทางเจ้าของบูธบอกว่าขณะนี้ราคาข้าวสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกมาน้อยและส่วนหนึ่งเพราะเข้าสู่ฤดูแล้งทำให้ราคาข้าวชนิดต่างๆเริ่มปรับตัวสูงขึ้นคืบหน้าคดียิงภรรยาตำรวจจังหวัดปัตตานีคาดเป็นฝีมือกลุ่มเดิมที่เคยก่อเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานจากที่เกิดเหตุรวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์กลุ่มคนร้าย4คนแต่งกายคล้ายผู้หญิงมุสลิมใช้รถจักรยานยนต์2คันตามประกบยิงรถยนต์ดาบตำรวจอดุลหะยีสุหลงตำรวจสภ.ยะริงขณะเดินทางไปรับลูกที่โรงเรียนโดยมีนางสาวฟาติมะยางโงอายุ36ปีภรรยานั่งอยู่ด้านหลังซึ่งกำลังอุ้มลูกวัย2เดือนจากการติดตามและวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของคนร้ายที่ก่อเหตุคนร้ายเลือกจะอำพรางตัวเองก่อนลงมือก่อเหตุโดยการแต่งกายคล้ายหญิงมุสลิมคลุมฮิญาบพร้อมทั้งใช้อาวุธปืนสงครามก่อเหตุเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มขบวนการระดับปฏิบัติการที่เคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่ของอำเภอมายออำเภอยะรังอำเภอยะริงและอำเภอเมืองซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายของนายบุคอรีเจฮะนายอับดุลเลาะมะแดและนายมะกอเซงมะแอซึ่งเป็นแกนนำระดับปฏิบัติการและผู้ต้องหาคดีความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายหมายโดยกลุ่มเหล่านี้มีพฤติกรรมการก่อเหตุโดยใช้อาวุธสงครามและแต่งกายเลียนแบบทั้งการแต่งกายคล้ายผู้หญิงมุสลิมรวมถึงที่ผ่านมาก็มีการแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าและใช้อาวุธปืนยิงดาบตำรวจมะยากีดีเยาะอายุ50ปีตำรวจสังกัดสภ.ราตาปัญญังอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีเสียชีวิตเหตุเกิดบริเวณสี่แยกบ้านม่วงหวานตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่4พฤษภาคม2569โดยคนร้ายมี4คนและใช้รถจักรยานยนต์2คันพฤติกรรมการซุ่มยิงและการเลือกเป้าหมายเป็นตำรวจซึ่งเชื่อว่าเป็นกลุ่มคนร้ายกลุ่มเดียวกันกับที่ก่อเหตุยิงดาบตำรวจอดุลบาดเจ็บและภรรยาเสียชีวิตอย่างไรก็ตามยังคงต้องรอผลพิสูจน์ปลอกกระสุนปืนในที่เกิดเหตุอีกครั้งว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มใดบ้างตำรวจรับตัวคนไทยกลับจากลาวคัดแยกเหยื่อค้ามนุษย์ตรวจเส้นทางการเงินโยงแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือไม่ พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบอลิกคำไซสปป.ลาวส่งมอบผู้ต้องหาสัญชาติไทย106รายเป็นหญิง51รายให้กับตำรวจไทยที่ด่านสากลสะพานมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5แขวงบอลิกคำไซเพื่อนำตัวกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายไทยว่ากรณีมีการส่งคนไทยหรือชาวต่างชาติกลับมาจากประเทศเพื่อนบ้านขั้นตอนการปฏิบัติเจ้าหน้าที่จะเริ่มกระบวนการ NRM หรือการคัดแยกเหยื่อจากกระบวนการค้ามนุษย์ก่อนเพื่อตรวจสอบว่าบุคคลใดเข้าข่ายเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์หรือไม่หากพบว่าเป็นเหยื่อจะเข้าสู่กระบวนการดูแลและคุ้มครองตามหลักวิชาชีพเฉพาะด้านทันที
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ชาวกทมฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านทัฟฟี่ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
8: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
9: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
10: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
11: ร้อนร้อนร้อน
12: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
13: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วครับ 17:00 นกับอีก9นาทีพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคตอนนี้1สายรออยู่แล้วเช่นกันสวัสดีครับพี่อาร์ตครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณที่ถือสายรอนะพี่นะโทรจากแถวไหนครับพี่
2: โทรจากลำลูกกาครับผม
1: ลำลูกกาทำอะไรอยู่ครับผม
2: เพิ่งขับรถกลับจากที่ทำงานครับ
1: โอ้วันนี้เหนื่อยไหมกลางสัปดาห์พี่
2: เหนื่อยครับผม
1: เหนื่อยนะ
2: ด้วยพอดีทำงานเป็นวิศวกรเลยต้องตากแดด
1: โอ้นี่สู้ๆอากาศร้อนจริงวันนี้นะพี่นะ
2: ครับผม
1: อะระหว่างเดินทางอยากฟังเพลงอะไรครับพี
2: ่คืนคำครับผม
1: คืนคำของนวกะนะครับ
2: ใช่ครับ
1: โอ้ทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาจัดพาเรตครับเนี่ย
2: เพลงนี้เป็นเพลงของเพื่อนผมครับ
1: อ้าเหรอฮะ
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าคนร้องนี่เป็นคนใต้ด้วยพี่
2: ใช่ครับ
1: โอ้คือเพื่อนสนิทเลยหรือเปล่าพี่อาร์ต
2: เพื่อนสนิทเรียนอนุบาลมาด้วยกันครับผม
1: แม่สุดยอดเลยโอ้ฝากทักทายด้วยนะว่า FM 95อยากจะแบบว่าพูดคุยสัมภาษณ์สักหน่อยถ้ามีโอกาสแต่แกอยู่ใต้ใช่ไหมแต่แกอยู่ใต้
2: ใช่ครับ
1: อ๋ออ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เปิดเพลงให้เรื่อยๆตามคำขอเพราะเพลงนี
2: ้
1: คุณผู้ฟังหลายคนก็แนะนำเข้ามาแบบตลอดเลยนะพี่อาร์ตนะมอบเพลงนี้ให้สักนิดนึงครับคุณผู้ฟังทั่วทั้งประเทศฟังอยู่
2: มอบไปกับคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: นี่นะครับมาม
2: อบไปกับทีมานวกะด้วยครับผม
1: สุดยอดเลยโอ้โหแล้ว MV นี้จัดเต็มมากเลยพี่อาร์ต
2: ใช่ครับ
1: ผมเข้าไปดู
2: เป็นป้าผมเองแสดง
1: เล่นแสดงเป็นบทละคร
2: เป็นคนเป็นครูหมอคนตัดเทียนนะครับคนแก
1: ่ๆโอ้โห
2: เป็นครูผมเอง
1: นี่แล้วพี่อาร์ตได้มีโอกาสแบบไปร่วมอะไรไหม
2: ไม
1: ่
2: ได้ไปวันนี้ติดงานครับผม
1: นี่แสดงว่าพี่อาร์ตก็เป็นคนใต้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เป็นคนที่ไหนพี่อาร์ต
2: คนซี่ชนคร
1: ับ คนซี่ชนนะนี่เพราะว่าคนร้องเพลงขึ้นค่ำนี่ก็เป็นคนซี่ชนเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: โอ้คนใต้ฟังเยอะเหมือนกันพี่นะทักทายคุณผู้ฟังภาคใต้สักนิดนึงตอนนี
2: ้วัดดีครับเพิ่มวัดดีคนจ่าที่ชนจังหวัดนครนะครับฟังฟังไปด้วยครับคืนคำครับป้องเบียร์นาวากาครับผม
1: สุดยอดดิศิลปินอาจจะไม่ได้มาฝากเองแต่นี่เพื่อนสนิทก็มาฝากให้ขอบคุณมากพี่อาร์ตนะแต่วันนี้เดี๋ยวก่อนวางสายรบกวนอีกหนึ่งเรื่องขอบคุณผู้สนับสนุนผมขออนุญาตพูดนำไปทีละท่อนแล้วพี่อาร์ตพูดตามผมนะครับ
2: ได้ครับ
1: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
2: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
2: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: เรียบร้อยครับพี่อาร์ตวันนี้ขอบคุณมากเลยนะพี่นะ
2: ครับผมครั้งแรกที่ผมโทรติดนะเนี่ย
1: เราได้คุยกับผมด้วยแล้วผมก็เป็นคนใต้ด้วยแม่ขอบพระคุณจริงๆที่แบบว่ามาขอเพลงนี้เพราะว่าผม
2: ต้องจะโทรในช่วงพี่โอ๊ตมากเลยเพราะผมรู้ว่าพี่โอ๊ตเป็นคนใต
1: ้ครับพี่ได้คุยกันสักทีนะขอบพระคุณพี่อาร์ตด้วยครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: แม่หนึ่งสายหน้าใหม่ครับคุณฟังกับช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคก็พี่อาร์ตฝากเพลงขึ้นคำของนวกะเข้ามานะครับเพลงนี้ก็ผ่านจ่อคีวิตหลายท่านก็ เพิ่มเติมขอกันเข้ามาแทบจะทุกช่วงนักจัดรายการแต่พาเรทชุดนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยงานจากพี่สันติกันก่อนสันติดวงสว่างถอนคำสาบาน

0: สี่ผลงานเพลงนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับคำมั่นสัญญาบางครั้งพอเราเห็นเขาได้เจอสิ่งที่ดีกว่าเราก็ยอมนะยอมถอยคืนคำนี่นะก็เป็นเรื่องราวสี่เพลงฟังสบายๆเพลินๆกันไป17:33 นกันแล้วนะครับพาเรทชุดนี้ก็จะมีเพลงถอนคำสาบานสันติดวงสว่างคืนคำครับงานจากนวกะครูหมอโนราเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นและปิดท้ายด้วยไปถอนคำสาบานสอนสินชัยดอกอ้อทุ่งทองและก้านตองทุ่งเงินนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสัญญาการรอคอยสาบานกันไปแต่สาวพระขนงชื่อปาริตานี่บอกว่าไม่กล้าสาบานค่ะช่วงนี้หน้าฝน
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: มาสู่จอคิวฮิตกันต่อนะฮะในช่วงนี้ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองนะก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยมีคุณยายพอเพียงไออินแพนแวะมาแล้วจากฝั่งสปป.ลาวคุณยายพอเพียงเอื้อยสาปากแดงสยานุชนิ่มนะคะคุณดวงเดือนนี่ก็ฝากเพลงครั้งหนึ่งเราเคยรักกันคุณท้องรวมสวัสดีด้วยนะและมีอะไรอีกเนี่ยถอนสายบัวเหรอฟังถอนคำสาบานมันจะถอนสายบัวแล้วนะคุณเดือนนะแล้วก็มีทาง SMS นะครับมาฝากเพลงน้องนันอนันต์เพียบเลยใครคือคนที่ใช่ของเธอและมีอีกหลายข้อความเช่นกันขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของน้องเพชรคทาวุฒแต่ช่วงนี้ครับแม่ๆแล้วก็คนฟังของเรามาฟังเพลงหนุ่มหล่ออะไรนะออดอ้อนหน้ากอดผมจำสโลแกนหนุ่มหล่อคนนี้ช่วง2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มไม่ได้แล้วน้องบอสธีรพงศ์เขามีซิงเกิลใหม่นะฮะน้ำวันก็ยิ่งหล่อนี่สาวๆจิตรึมเช่นกันบอสธีรพงศ์นะครับปล่อยซิงเกิลใหม่ชื่อว่าตี3ไม่รู้ว่าตี3ทำอะไรของเขาไปฟังเนื้อหาของเพลงนี้กันก่อน

0: เพราะความคิดถึงความผูกพันมันค่อนข้างจะเก็บไว้ไม่อยู่จริงๆตีสามตีสี่ตีห้าก็ยังต้องทักหาแต่เขาไม่ตอบตีสามครับงานจากหนุ่มบอสธีรพงศ์นะฮะก็วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดน้องบอสธีรพงศ์ด้วยก็ขออนุญาตอวยพรสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดหนุ่มหล่อของเราด้วยนะฮะน้องชายที่ซุกซนนี่แต่ไม่ดื้อนะน้องน่ารักเหลือเกินคุณผู้ฟังก็ขอให้น้องบอสธีรพงศ์เนี่ยนะครับก็มีเรื่องราวที่ดีเข้ามาในชีวิตโอกาสความก้าวหน้าการเติบโตทั้งหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องราวของชีวิตของน้องนะฮะขอให้ราบรื่นมีแต่ทรัพย์สินเงินทองเข้ามาจนเหลือกินเหลือใช้แล้วก็เหลือทำบุญแบ่งปันให้ครอบครัวนะครับดูแลกัลยาณมิตรที่ดีของน้องกันต่อไปอ่ะยังไงก็สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดน้องบอสด้วยนะฮะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะ27พฤษภาคมเราไปถึงคุณผู้ฟังด้วยนะฮะที่มีวันคล้ายวันเกิดวันนี้นะฮะ27พฤษภาคมก็เฮงเฮงรวยๆปังๆครับผมอ่ะนี่ก็เป็นหนึ่งผลงานเพลงตีสามงานใหม่จากบอสธีรพงศ์กับช่วงเวลาของจ่อคิวฮิต
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงฮิตติดชาร์ตครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven มีสาวๆถามว่าน้องบอสกี่ขวบแล้วครับนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าใครทราบตอบหน่อยนะฮะเพราะว่าจะได้ตามตัวเลขอายุน้องเขาเอ้ยมันเป็นสาระนะอันนี้เรื่องจริงสาระเลยทีเดียวแต่ช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับถูกแนะนำเข้ามาเพียบเลยทีเดียวทุกช่องทางทั้งหลังไมค์และ SMS รวมไปถึงทางไลฟ์สดครับงั้นจากพลทหารหนุ่มหล่อหน้ามนและอ่อนเนื้อนั้นอันนั้นใครคือคนที่ใช้ของเธอครับซิงเกิลนี้

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลา

0: ่าช่องรถแท้กาแฟไทย
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสต์มาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องตอนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ยโอ๊ตคณิต
1: 17:51 นาทีกันแล้วนะครับกับ FM 95ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตมาท้ายชั่วโมงนี้อัปเดตข่าวสารกันสักหน่อยคุณผู้ฟังมันพุธกลางสัปดาห์จากทางการเคหะแห่งชาตินะฮะก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีด้วยการเคหะแห่งชาติครับขยายโปรโมชั่นลดค่าเช่าที่อยู่อาศัยใน25โครงการทั่วประเทศโดยลดค่าเช่า300ถึง500บาทต่อหน่วยต่อเดือนครับซึ่งจากอัตราปกตินะครับอยู่ที่ 1,200 บาทถึง 2,600 บาทต่อเดือนซึ่งก็ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569ครับสำหรับมาตรการลดค่าเช่าผู้ที่เข้าทำสัญญาเช่าในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569เนี่ยนะครับก็จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายน2569ครับโครงการที่จะได้รับส่วนลด400บาทต่อเดือนนะครับได้แก่อาคารเช่ามาตรฐานรองเพชรเกษม91ครับเพชรเกษมระยะที่2และอยุธยา2ระยะที่1บ่อพงสำหรับผู้ที่ทำสัญญาเช่าภายในช่วงเดือนมกราคมถึงวันที่31ธันวาคม2569ครับถัดไปครับโครงการที่จะได้รับส่วนลดสูงสุด500บาทต่อเดือนได้แก่โครงการพรพระร่วงประสิทธิ์ระยะที่1ครับนครราชสีมาระยะที่4และระยะที่5รวมไปถึงบ้านพักข้าราชการในจังหวัดอ่างทองกาญจนบุรีระยองและสุราษฎร์ธานีโดยผู้ที่ทำสัญญาเช่าในเดือนในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2569ก็จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าเช่าจนถึงเดือนกันยายน2569ครับผู้ที่สนใจ

0: สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023517854และ023516041ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามผ่าน call center หมายเลขโทรศัพท์1615ครับ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ท้ายชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายกับเพื่อนเพลงหวานครับก็ขอบคุณครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปวันนี้ทิ้งท้ายด้วยหัวใจกระดาษเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าหลังเคารพธงชาติกับ FM 95โดยโอ๊ตคณิตนะครับยังอยู่จนถึง1ทุ่มตรง

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตัวรายการหนึ่งนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้พุธที่27พฤษภาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
2: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: ครับก็ถ้าข่าวด่วนอัปเดตล่าสุดนะไม่กี่นาทีนี้นะครับพี่ไพศาลฮะ
2: เรื่องคนลาวป่ะ
1: เป็นเรื่องคนลาวครับ
2: ม
1: ีข่าวว่าตอนนี้เจอและ5คนอย่างเหลืออีก2ครับคือเขา
2: ตกลงตกลงเขาติดแค่5หรือติด7
1: ก็คนที่ไปตามผู้นำชุมชนเนี่ยเขาบอกเขาเข้าไป7คนนะฮะรวมเขาด้วยเป็น8แต่เขาว่ายน้ำออกมาได้ฮะเหลืออยู่7ไงฮะก็ยังค้นหาต่ออีก2รายครับเพราะว่ายังไม่อยู่ในกลุ่ม5คนที่เจอฮะก็หน้าตาก็ยังวังไหวอยู่นะพี่ไพศาลยังยิ้มยับย
2: ังก็เห็นว่าอิดโรยอยู
1: ่ครับ
2: แต่ว่าก็ยังเจรจาพูดคุยอะไรได้นะ
1: ครับครับก็เรื่องของปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายชาวลาว7คนฮะติดภายในถ้ำแห่งหนึ่งในแขวงไซสมบูรณ์ทางตอนกลางของสปป.ลาวนะฮะเขาติดตั้งแต่19อ่ะนี่มันปาเข้าไป 7-8 วันแล้วเนี่ยนะครับก็
2: ถึง10วันนะ10วัน
1: 10แล้วเหรอฮะ
2: ครับถือว่า10วัน

0: ครับเพจ Facebook ของปอนจักริตฮะหนึ่งในชุดกู้ภัยของไทยเนี่ยซึ่งเข้าไปทำภารกิจตั้งแต่วันแรกๆเลยเนี่ยมีการโพสต์แจ้งข่าวดีว่าตอนนี้พบผู้ติดค้างแล้ว5รายด้วยกันฮะแล้วก็เขาก็ไปถ่ายภาพเอาคลิปมาเปิดให้ดูไงพี่เบสานฮะว่ายังอยู่ดีนะครับทั้ง5คนนี้แต่ว่ายังเอาออกมาไม่ได้เท่านั้นเองนะครับตอนนี้5คนเนี่ยรอดชีวิตแข็งแรงดีแต่ว่ายังต้องค้นหาที่เหลืออีก2คนต่อไปอันนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมว่าเขาอยู่ในโถงเดียวกับทั้ง5คนนี้หรือว่าไปอยู่ในโถงอื่นไงครับ
1: แต่เป็นผู้ใหญ่หมดเลยนะ
0: เป็นผู้ใหญ่หมดเลยครับ
1: ก็ถ้าสอนให้ต้องดำน้ำมาใช้ไอ้เครื่องสกูบ้าอะไรต่างๆก็น่าจะดีกว่าตอนที่เป็นเด็ก
0: ครับ
1: ตอนช่วงทีมหมูป่าติดถ้ำ
0: ครับ
1: อันนั้นถึงขั้นต้องวางยาสลบเลย
0: ใช่ฮะแล้วก็
1: แล้วก็ใช้หน้ากากแบบครอบเลย
0: เป็นกระจกใช่ไหมเป็นแก้วอย่าง
1: นี้แบบครอบเลยไม่ต้องไปตัดที่ปงที่ปากอะไรแบ
0: บ
1: ทั่วไป
0: ครับ
1: คือให้หลับออกมาเลยแล้วพาออกมาเลยแต่นี่ผู้ใหญ่ก็น่าจะง่ายกว่าแต่มันก็โอเคล่ะเพราะว่าไอ้การเข้าไปสำรวจเจอนี่มันคือกระบวนการที่หนึ่ง
0: ครับ
1: กระบวนการที่สำคัญต่อมาก็คือ
0: ต้องเอาเขาออกมาม
1: ันจะต้องเอาออกมาจะต้องหาทางลำเลียงเอาออกมาซึ่งถ้าทางทีมงานนั่นน่ะเขาบอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ทหาร
0: ครับ
1: จะเป็นภารกิจของเจ้าหน้าที่ทหารถ้าตามที่เขาพูดคุยกับผู้ที่ติดถ้ำนะ
0: ครับ
1: ว่าคนไทยที่เขาถ่ายคงถ่ายคลิปมาเขาบอกว่าใจเย็นๆนะ
0: uh-huh.
1: ก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะมีทีมของทางทหารเนี่ยเขาจะมาปฏิบัติการเอาออกไป
0: ครับของจะเป็นร่วมกันหรือแม้ของเราหรือว่าของเราด้วยพี่เบสาน
1: ผมว่าเขาคงไปวางแผนดูว่ามันต้องใช้นักดำน้ำ
0: ครับ
1: หรือไม่หรือว่าต้องไม่งั้นก็ต้องใช้ดำน้ำอ่ะเพราะว่าไอ้เส้นทางที่เข้าไปมันมี
0: มุดแล้วมุดอีก
1: กันอยู่นะต้องมุดไป
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ถ้ามุดไปเนี่ยมันก็ต้องใช้
0: ถังออกซิเจนฮะ
1: ไอ้ถังออกซิเจนน่ะนะ
0: เคยใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องฝึกกันฮะอันนี้หมอภาคต้องเข้าแล้วเนี่ยนะฮะเพราะว่าทีมหมูป่าเนี่ยหมอภาคดำเข้าไปแล้วก็คนวางยาก็เป็นหนึ่งในทีมที่เข้าไปดูแลเด็กๆด้วยนะครับหมอภาค
1: ครับแต่ถ้าเข้าไปได้นี่ก็ออกมาขนเอาอาหารไปเบื้องต้นอะไรก็คงจะ
0: โอ้สบายฮะ
1: ประคับประคองรักษาเยียวยาไป
0: ครับ
1: ก็ยังเหลืออีก2คนนะสรุปว่ายังตกลงต้องหาอีก2คน
0: ต้องหาอีก2คนก็ขอให้ปลอดภัยนะฮะครับก็เป็นปฏิบัติการที่นอกเหนือจากเรื่องของความสัมพันธ์แล้วเนี่ยนะมันใกล้ชิดกันมากนะฮะระหว่างไทยลาวเนี่ยพี่เบสานครับเขาประสานมานี่เราพร้อมไปเลยฮะแล้วก็ไปอยู่ก็ตั้งแต่วันแรกๆเลยครับสำหรับทีมงานกู้ภัยของเราเนี่ยครับ
1: ครับก็โอเคละนายยินดีอย่างน้อยก็พบว่าปลอดภัยแล้วนะ5คน
0: ครับเรื่องใหญ่ๆ
1: อันนี้ข่าวใหญ่ที่เราก็รายงานกันมาตั้งแต่วันจันทร์ละ
0: ครับ
1: ส่วนบ้านเราเรื่องข่าวใหญ่ก็คงจะเป็นเรื่องศาลตัดสินจำคุกอดีตปปช.2ท่านนะศาลอาญาคดีทุจริตภาค1พิพากษาจำคุก3ปีพลตำรวจเอกวัชรพลกับคุณสุภา
0: ครับ
1: นะซึ่งเป็นอดีตปปช.ที่ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลการสอบสวนเรื่องนาฬิกาบิ๊กป้อม
0: ครับ
1: นะ
0: คือยอมเปิดเผยมาคือเสียไม่ได้อะประมาณนั้นฮะแต่ว่าโอ้โหคุณวีระอ่านยังไงก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าไปคาดดำซะเกือบหมดเลยพี่เบสาน
1: ครับแต่เรื่องนี้ผมเรียนว่ามันก็เป็นสิ่งที่ตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ
0: ครับ
1: ว่าเราดูเฉพาะพาดหัวไม่ได
0: ้
1: เพราะว่าถ้าพาดหัวก็ต้องพาดหัวว่าศาลอาญาคดีทุจริตภาคหนึ่งที่ภาคสาจำคุก3ปีวัชรพลสุภา
0: ครับ
1: อดีตปปช. ฟังดูโอ้โหน่าตื่นเต้นยังเลยแต่ถ้าดูเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรต่างๆแล้วโอ้โหมันซับซ้อนมากนะเรื่องนี้นะ
0: ต่างกรรมต่างวาระ
1: คือถ้าไปดูไส้ในแล้ววันนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะ

0: จนกระทั่งทำให้คุณวีระสมความคิด
1: ครับ
0: ซึ่งเขาเป็นโจทย์ที่ไปยื่นฟ้องเนี่ยเขาเอาเรื่องเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นต้นเรื่องใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เขาเป็นคนที่ไปขอ
1: เปิดเผยข้อมูลศาลเปิด
0: เผยข้อมูลจนกระทั่งศาลสั่งให้เปิดเผย
1: ครับก็ยื่นขอปปช.ไป3รอบ4รอบไม่ได้ฮะไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลไม่ยอมเปิดเผยเอกสารผลการตรวจสอบนะฮะข้อมูลแหวนและนาฬิกาของบิ๊กป้อมเนี่ยเอากรณีของคุณวีระก่อนนะฮะหลังจากศาลท่านพิพากษาไปแล้วเนี่ยนะฮะโอ้คุณวีระบอกว่านะครับไม่รู้สึกอะไรเป็นพิเศษเลยเพียงแต่ต้องการให้กระบวนการยุติธรรมได้ทำหน้าที่ครับแล้วก็ถือว่าเป็นคดีแรกนะพี่เบสานฮะที่ประชาชนสามารถฟ้องเอาผิดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญได้นะครับโดยเฉพาะองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันแต่กลับถูกศาลพิพากษาว่าทำผิดเสียเองเนี่ยนะฮะครับก็พิพากษาไป2ท่านจริงๆเนี่ยตอนแรกเลยยื่นฟ้องไป12ใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่ครับ
0: คือผมบอกว่ารายละเอียดเนี่ยมันดูแล้วมันมีดราม่าเยอะ
1: ครับ
0: เพราะว่าคุณวีระสมความคิดเนี่ยเขายื่นไปจริงๆเนี่ยยื่นฟ้องไปเนี่ย12คน
1: ครับ
0: จำเลยที่1เนี่ยคือคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลซึ่งในขณะที่ฟ้องนั้นเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการ
1: เลขาปปช.
0: ปปช.
1: ครับ
0: เป็นจำเลยที่1
1: ครับ
0: แล้วก็ไล่ไปมีอดีตเลขาเป็นจำเลยที่2คุณวรวิชสุขบุญแล้วก็มีกรรมการปปช.ด้วยรวมแล้ว12คนแต่ปรากฏว่าในชั้นไต่สวนของศาลเนี่ยศาลก็ไต่สวนเสร็จศาลสั่งไม่ฟ้อง8คน
1: ยกฟ้องจำเลยที่1 2 5 6 9 10และ12ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: ก็เหลือเพียงที่ศาลรับดำเนินคดีเนี่ยศาลจะพิจารณาความผิดเนี่ยแค่4คน
1: 4คนแต่ว่าโจทก็ถอนฟ้องจำเลยที่8กับ11ไปอีก
0: ต่อมาเนี่ยพอกำลังสอบศาลกำลังไต่สวนศาลกำลังอะไรนะสอบพยาน
1: ครับ
0: ระหว่างฝ่ายโจทฝ่ายจำเลยอยู่ในกระบวนยังอยู่ในกระบวนการเนี่ย
1: ครับครับ
0: ก็ปรากฏว่าคุณวีระสมความคิดในฐานะโจทเนี่ย
1: ครับ
0: ขอถอนฟ้อง2คน
1: ครับ
0: วันนี้คุณวีระก็มาชี้แจงเพราะมีการเปิดเผยว่าเอ๊ะคุณวีระคุณไปขอถอนฟ้องใช่ไหมเขาบอกจริง
1: ครับ
0: เพราะว่า2คนเนี่ย2คนเขาคือเท่าไหร่นะไม่ใช่3กับ7อ่ะ
1: แปดกับ11ครับพี่ไพศาล
0: 8กับ11เนี่ย
1: ครับ
0: เขามาวิงวอนขอร้อง
1: ครับ
0: คุณวีระก็บอกนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เขาได้ช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน
1: ์ครับ
0: คุณวีระเขาว่างั้นเขาก็เลยโอเคเห็นชอบ
1: ถอน
0: ฟ้อง
1: ครับ
0: ครับคราวนี้มีรายงานว่าก่อนศาลจะตัดสินนะปรากฏว่าในการสืบพยานนัดสุดท้ายเนี่ยมีรายงานข่าวว่า2จำเลยเนี่ยขอเจรจากับคุณวีระศาลก็โอเคอนุญาต
1: ครับ
0: ก็จัดให้คุยกัน3คน
1: ครับ
0: ก็คือคุณวัชรพลประสานราชกิจกับทางคุณสุภาแล้วคุณวีระซึ่งต่อมาคุณวีระเขายอมรับนะ
1: ครับ
0: เขาก็ยอมรับว่าก็มีการเจรจากันแล้วทั้ง2คนก็ขอให้คุณวีระถอนถอนเช่นเดียวกับ2คนก่อนหน้า
1: ครับ
0: ซึ่งคุณวีระเห็นชอบแล้วก็ถอนฟ้องแล้วศาลก็ถอนไปให้แล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยคุณวีระเขาให้สัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งมีคนบอกว่าจริงไหมที่คุณไปขอศาลถอนฟ้องคุณวัชรพลกับคุณสุภาซึ่งเป็นจำเลยที่เหลืออีกแค่2คนน่ะ
1: เอา3กับ7เนี่ยก็คุณวีระก็ยังจะขอเป็นโจทย์ซึ่งจะขอถอนฟ้องอีกเหรอฮะ
0: จะขอถอนฟ้องล่าสุดซึ่งคุณวีระก็ยอมรับว่าจริง
1: ครับ
0: นะฮะเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้มีเหตุเคืองอะไรเป็นการส่วนตัวอะไรต่างแต่เขามีเงื่อนไขว่าคุณต้องทำคำขอให้ผมถอนฟ้องเนี่ยเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยผมจะไปยื่นศาลให
1: ้
0: ก็ปรากฏทั้งสองท่านเนี่ย

0: ขาทำเป็นรายลักษณ์อัก
1: ษรให
0: ้ครับว่าได้ขออภัยโจทย์แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ให้โจทย์ฟ้อง
1: ไม่ติดใจความฟ้องถึงแล้ว
0: เนี่ยนะปรากฏว่าคุณวีระเขาก็ยอมรับว่าก่อนที่ศาลจะตัดสินเนี่ยเขาได้ไปยื่นต่อศาล
1: ครับ
0: เพียงแต่ศาลท่านได้พิจารณาแล้วบอกว่าไม่อนุญาตให้ถอนฟ้องสองจำเลยที่เหลือ
1: ครับ
0: เพราะไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเห็นว่าถ้าถอนฟ้องปั๊บเนี่ยคดีไม่มีจำเลยเลย
1: ครับ
0: แล้วไอ้การฝ่าฝืนอำนาจศาลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อ้าวแล้วจะเอาใครลงโทษใครอะไรยังไง
1: แล้วใช่พี่ไพศาลลองคิดอีกมุมนึงนะฮะคุณผู้ชมผู้ฟังลองคิดอีกมุมนึงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยนะฮะมันมีกรณีเทียบเคียงลักษณะนี้ขึ้นมาอีกเราเป็นภาคประชาชนเนี่ยเราไปขอหน่วยราชการองค์กรอิสระเปิดเผยข้อมูลแล้วมีคำสั่งศาลขอให้คุณเปิดเผยข้อมูลด้วยคุณไม่ยอมเปิดเผยอ่ะคุณพร้อมคุณไม่เปิดเผยแล้วบรรทัดฐานไม่มีแล้วครับไม่ยอมไม่ต้องเปิดเผยก็ได้เนี่ยนะมันไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
0: ศาลท่านให้ผมประธานจึงไม่อนุญาตให้ถอนฟ้อง
1: ครับ
0: จึงเป็นที่มาของการอ่านคำพิพากษาในวันนี
1: ้
0: แล้วก็ปรากฏว่าศาลตัดสินจำคุก3ปีทั้งสองท่าน
1: ครับ
0: ซึ่งก็อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นศาลชั้นต้นนะ
1: ครับ
0: ศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นเพียงศาลชั้นต้นนะก็หลังจากศาลตัดสินแล้วเนี่ยทั้ง2ท่านก็คืออดีตประธานปปช.แล้วก็อดีตปปช.คุณสุภาปิยจิตติเนี่ยก็ให้ทนายยื่น
1: ขอประกัน
0: ทรัพย์ขอประกันตัวแล้วก็ได้รับอนุมัติได้รับอนุมัติเลย
1: วงเงินคนละ400,000
0: 400,000ก็ได้กลับบ้านเลย
1: ครับ
0: อุตส่าห์เดินทางไปถึงนู่นเลยสระบุรีพอไปขึ้นศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีนู่น
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็วงเงิน 400,000 แล้วก็ศาลมีคำสั่งอนุญาตปล่อยชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเพื่อไปต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ต่อไปนะโอ้โหเรื่องราวมันสลับซับซ้อนเป็นปมดราม่าพอสมควรนะ
0: คือเราก็ต้องรายงานอย่างละเอียดอย่างเนี้ยว่าจริงๆแล้วคดีกว่าที่จะตัดสินเนี่ยมันก็มีความอุลเวงอะไรกันมาเป็นลำดับ
1: ครับยื่นไป12นะฮะศาลท่านยกไป8เหลือ4นะฮะ4นะมาขอร้องคุณวีระนะให้การเป็นประโยชน์ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการต่อสู้คดีอ
0: ันนี้คุณวีระเขายืนยันเองนะส
1: ั
0: มภาษณ์สื่อวันนี้
1: ผมก็เลยถอนไปอีก2แล้วก่อนที่ศาลท่านจะพิพากษาอีก2ท่านก็คืออดีตประธานปปช.กับกรรมการคุณสุภาไปขอปิดห้องคุยกับคุณวีระขอให้คุณวีระถอนอีกทำเป็นแล้วลักษณ์ยอมถอนให้แต่ศาลท่านไม
0: ่ก็ไปยื่นต่อศาลก็ไปยื่นศาลศาลท่านไม่อนุญาตให้ถอนเนี่ยก็เลยนำมาสู่การตัดสินวันนี้แล้วก็อย่างที่ทราบกันจำคุก3ปีก็เป็นคดีประวัติศาสตร์ไปแต่ก็ต้องเรียนว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังสู้กันในชั้นอุทธรณ์ต่อนะครับ
1: ครับ
0: อุทธรณ์ว่ายังไงก็ผมก็คิดว่ายังไงน่าจะถึงฎีกา
1: ฮะมันก็จะเป็นบรรทัดฐานในอนาคตฮะพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารถ้าจำไม่ผิดปี35อันเนี้ยนะฮะกฎหมายเนี้ยก็คือหน่วยราชการเองเนี่ยมันต้องเปิดเผยข้อมูลให้พี่น้องประชาชนรับรู้รับทราบข้อมูลและกรณีเนี้ยคุณวีระไปร้องต่อศาลด้วยแล้วศาลขั้นอนุญาตให้ปปช.เนี่ยเปิดเผยข้อมูลให้กับคุณวีระด้วยนะแต่ว่าพอไม่ดำเนินการเนี่ยคุณวีระก็ยกมาตรา157เลยละเว้นเลยในการยื่นฟ้องนะครับ
0: 12คนเนี่ยจริงๆแล้วประกอบไปด้วยคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลนะ
1: ครับ
0: อดีตเลขาคุณวรวิทย์สุขบุญอดีตเลขาพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจอดีตประธานปปช.คุณปรีชาเลิศกมลมาศคุณพลตำรวจเอกสถาพรเหลาทองคุณปรีชาพลเอกสถาพรเหลาทองอันนี้เป็นปปช.ใช่ไหมคุณณรงค์รัตน์อมฤตปปช.คุณสุภาปิยจิตติปปช.คุณวิทยาอาคมพิทักษ์ปปช.คุณสุวรรณาสุวรรณจูทะปปช.พลเอกบุญยวัฒน์เครือหงษ์คุณณัฐจักรปัทมสิงห์นายุทธยาและคุณสุชาติตระกูลเกษมสุขคุณสุชาติตระกูลเกษมสุขจำเลยที่12เนี่ยเดิมเนี่ยปัจจุบันเป็นประธานปปช.อยู่นะตอนนั้นถูกฟ้องในฐานะปปช.

0: อ๋อแต่ณเวลานี้ท่านขึ้นเป็นประธานแล้ว
1: ประธานแล้วตอนนี้ขึ้นเป็นประธาน
0: ครับ
1: คุณสุชาติเนี่ยน่าจะเป็นชุดแรกที่ศาลกันออกเลยเพราะเห็นว่าน่าจะไม่ได้เข้าประชุมหรืออะไรเนี่ย
0: คือ
1: เขารับตำแหน่งแล้วไม่ได้เข้าประชุมเลยนะ
0: ใช่ระหว่างไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยศาลยกฟ้องจำเลยที่1 2 5 6 9 10และ12 12ก็นี่แหละฮะคุณสุชาตินี่แหละครับครับ
1: อาจารย์ณรงค์รัตน์อมฤทธิ์ด้วยใช่ไหมยกก็อันแรกเลย8คนน่ะยกไปก่อน
0: ยกไปก่อน8คนใช่ครับครับ
1: แล้วก็เหลือคุณอะไรคุณณัฐจักรปัทมสิงห์นายุธยาใช่มั้ย
0: ครับ
1: แล้วก็คุณวัชรพลประสานราชกิจคุณสุภาพ
0: ปิยจิติ
1: แล้วก็ใครคนหนึ่งนะ
0: คุณวิทยาอาคมพิทักษ
1: ์คุณวิทยาอาคมพิทักษ
0: ์
1: คุณวิทยาคุณณัฐจักรเนี่ยมาขอ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณวีระก็โอเคนะครับก็ถอนฟ้องให
0: ้ครับ
1: เหลือจนเหลือ2คนคุณวัชรพลกับคุณสุภา
0: ก็จำเลยที่3และจำเลยที่7นะนะครับ
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นข่าวใหญ่ในวันนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งดีกว่านะพี่เพศานครับแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: สนับสนุนโดยทรัพย์มหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับทรัพย์มหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดทรัพย์คุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาทรัพย์ที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา20นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับ
0: ครับคุณคนตัดหญ้าถามมาอย่างนี้ครับพี่ไพศาลครับแล้วตกลงได้เปิดเผยข้อมูลหรือยังครับอยากรู้เหมือนกันครับสำหรับข้อมูลคือ 3-4 รอบให้ที่คุณวีระท้วงไปเอาคำสั่งศาลไปท้วงนะฮะก็ยังไม่ยอมเปิดเผยจนสุดท้ายครับก็ยื่นเอกสารซึ่งก็ไม่ครบแล้วฮะให้กับคุณวีระแต่ว่าอ่านไม่ได้ความไม่ได้ข้อมูลอะไรมากมายเนื่องจากมันมีการฆ่าบรรทัดนะฮะด้วยการเอาเหมือน
1: เขาเรียกผมดำอ่ะ
0: ผมดำเกือบจะทั้งหน้า A4 ครับ
1: อ่านไม่ได้ทั้งหน้าก็มีอ่านได้เล็กๆน้อยก็มี
0: ครับ
1: หรือว่าถ้าอ่านได้เยอะก็เป็นสาระไม่สำคัญ
0: ครับนั่น
1: ส่วนสำคัญก็ฆ่าดำ
0: ฆ่าดำหมด
1: โดยเฉพาะถ้าจะไปเกี่ยวข้องกับชื่อคนอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: เราฆ่าปปช.เขาอ้างว่าเขาก็เป็นเรื่องกฎหมายการรักษาความลับพยานของเขา
0: ครับ
1: เขาว่าอย่างนั้นนะ
0: นั่นแหละฮะ
1: ก็ไล่ดูเรื่องราวสักนิดนึงก็ได้นะครับ
0: ครับ
1: ย้อนความกันเนี่ยคือถ้าดูตามลำดับนะเรื่องราวมันก็เริ่มจากนู่นเลยธันวาคม2560ปรากฏภาพพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณสวมใส่นาฬิกาหรูและแหวนเพชรราคาแพง
0: ครับ
1: ที่ปรากฏว่าตรวจสอบว่าไม่ได้แจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สิน
0: ไอ้ตอนนั้นน่ะถ่ายรูปหมู่ไงฮะครม.แล้วแสงแรกเข้าตา
1: เข้าตาก็เอามือป้องตานะ
0: โอ้โหแล้วก็คนตาดีเนี่ยเห็นเลยนะฮะมันเป็นรุ่นไหนราคาเท่าไหร่นะพี่เพศาน
1: ต่อมานี่ทุกคนระวังกันหมดเลยนะใส่นาฬิกาอะไรต่างๆนี
0: ่ครับ
1: ใส่สร้อยใส่อะไรต่างๆระวังกัน
0: ครับ
1: ถือกระเป๋าแบรนด์นงแบรนด์เนม

0: ต้องระวังหมดนะ
1: โอ้แป๊บเดียวเนี่ยก็จะมีพวกเซียนโซเชียลเนี่ยเขาจับได้เลยนะฮะไอ้รุ่นนี้รุ่นเท่าไหร่เม็ดมะยมแบบนี้เนี่ยมันอยู่ในคอลเลกชันไหนอะไรประมาณนั้นนะคร
2: ับ ใช่เสื้อผ้าหน้าผมเขาจับหมดอ่ะ
1: ครับ
2: นะครับก็เลยเนี่ยฮะนำไปสู่การร้องเรียนให้ปปช.ตรวจสอบ27ธันวาคม61คณะกรรมการปปช.มีมติตีตกคำร้องโดยระบุว่านาฬิกาทั้งหมดเป็นของนายอัธวาทสุขศรีวงศ์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทที่เสียชีวิตไปแล้วของพลเอกประวิตรพลเอกประวิตรเพียงแค่ยืมมาใส่จึงไม่มีเจตนาปกปิดบัญชีทรัพย์สินต่อมาในปี2562นายวีระสมความคิดได้ยื่นคำร้องขอให้ปปช.เปิดเผยเอกสารสำนวนการตรวจสอบทั้งหมดแต่ปปช.ปฏิเสธนายวีระจึงใช้สิทธิตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือว่ากวพ.ซึ่งกวพ.มีคำวินิจฉัยให้ปปช.ต้องเปิดเผยเอกสารแต่ปปช.ก็ยังคงเพิกเฉย2564นายวีระสมความคิดนำคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อบังคับให้ปปช.เปิดเผยเอกสาร3รายการสำคัญได้แก่1รายงานแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด2ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ปปช.ทุกคนที่รับผิดชอบการสอบสวน3รายงานการประชุมของคณะกรรมการปปช.ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อมา21เมษายน2566ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาถึงที่สุดสั่งให้ปปช.ต้องเปิดเผยข้อมูลทั้ง3รายการแก่นายวีระอย่างถูกต้องและครบถ้วนพฤษภาคมถึงสิงหาคม66ปปช.พยายามยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่แต่ศาลปกครองสูงสุดสั่งยกคำร้องต่อมาศาลปกครองกลางได้ออกคำบังคับขีดเส้นตายให้ปปช.ส่งมอบเอกสารภายในวันที่11สิงหาคม2566ทว่าปปช.ก็ยังไม่ยอมส่งมอบให้ครบถ้วนตามคำสั่งปี2567ถึง2568นายวีระฟ้องอาญามาตรา157ต่อกับบอร์ดปปช.โดยปี67เนี่ยนายวีระยื่นฟ้องผู้บริหารและกรรมการปปช.ทั้งหมด12คนรวมถึงนายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ในข้อหาตามผิดตามมาตรา157การจงใจขัดคำสั่งศาลปกครองสูงสุด10กันยายน68ศาลอาญาคดีทุจริตภาค1มีคำสั่งในชั้นไต่สวนมูลฟ้องรับฟ้องบอร์ดปปช.ไว้พิจารณาจำนวน4ราย
1: ครับ
2: เจ้าหน้าที่ไม่รับเลย
1: ฮะ
2: เลขาอดีตเลขาอะไรต่างๆไม่รับรับเฉพาะ4ราย
1: 4รายนี้เป็นฝ่ายเสียงข้างมากครับที่มีมติไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลครับ
2: โดยไม่รับฟ้อง8รายที่เหลือเนื่องจากเป็นเสียงข้างน้อยในที่ประชุมหรือพ้นจากตำแหน่งไปก่อนหน้า
1: ฮะ
2: เมษายน69ในระหว่างกระบวนการสืบพยานนายวีระได้ยื่นขอถอนฟ้องจำเลย2รายก็คือจำเลยที่8และจำเลยที่11นายวีระให้เหตุผลว่าให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่สาธารณศาสตร์ศาลจึงอนุญาตคงเหลือจำเลยหลัก2รายคือพลตำรวจวัชรพลและนางสาวสุภา
1: ครับ
2: แล้วก็นี่แหละครับ27พฤษภาคม69ศาลพิพากษาจำคุก2บิ๊กปปช.
1: ครับ
2: อันนี้ก็เป็นหน้าประวัติศาสตร์โดยมีเหตุการณ์เพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนศาลตัดสินเนี่ยก็อย่างที่ผมรายงานไปคุณวัชรพลและคุณสุภาเขาก็ขอศาล
1: ขอเคลียร์ใจ
2: เจรจาเคลียร์กับทางคุณวัชระ
1: ครับ
2: แล้วก็ขอให้คุณวัชระถอนฟ้อง
1: ครับ
2: คุณวัชระต่อรองว่าขอให้ทำเป็นลักษณ์อักษรว่าได้มีข้อเสนอให้เขาถอนฟ้องแล้วเขาจะยื่นต่อศาลให้พิจารณาแล้วก็ยื่นจริงๆปรากฏว่าศาลไม่อนุญาต
1: ก็นำมาซึ่งคำพิพากษา
2: แล้วก็นำมาสู่การอ่านคำพิพากษาในวันนี้ครับวันศาลนี้ก็เรื่องราวโดยรวมนะฮะที่เป็นเปิดไทม์ไลน์ของเรื่องนี้นะครับ
1: แล้วจะจบหรือไม่จบเนี่ยเดี๋ยวรอดูชั้นอุทธรณ์นะครับแล้วก็มันมีอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องจับตาดูต่อไปเพราะว่าข่าวก่อนหน้านี้พี่เบสารว่าฝ่ายจำเลยเนี่ยถ้าคดีพิพากษาวันนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะฟ้องกลับคุณวีระไงทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียง
2: คนที่เขาถูกฟ้องยกฟ้องไปแล้วอ่ะศาลยกไปแล้วอ่ะ
1: ไม่คงไม่ฟ้องแล้วมั้งฮะประมาณนั้นเหรอ
2: คุณสุชาติอะไรนี้เขาเคยประกาศไว
1: ้ครับ

0: เป็นประธานปปช.อย
1: ู่
0: แต่ว่าเขาจะติดใจอะไรยังไงต่อผมไม่ทราบไม่แน่ใจต้องดูของจริงก็ต้องดูเพราะว่าเรื่องมันเนี่ยอย่างที่บอกว่าดูเฉพาะพาดหัวไม่ได
1: ้ครับ
0: เนื้อในมันมีอะไรแบบ
1: โอ้โหลึกลับซับซ้อนเลยนะ
0: แปลกๆอยู่มันมีอะไรแปลกๆอยู
1: ่นี่ฮะนี่คือมหากาพย์นาฬิกาเพื่อนฮะซึ่งไม่น่าจะจบที่เฉพาะประเด็นดังกล่าวนี้นะฮะแต่ว่ามันคือบรรทัดฐานใหม่ของสังคมไทยครับเมื่อประชาชนถามหาแสงสว่างจากรัฐสิ่งที่รัฐส่งมาเนี่ยไม่ควรจะเป็นเพียงแถบดำบังแผ่นของเอกสารเป็นแค่กระดาษเปล่าหรือความเงียบงันอีกต่อไปฮะอันเนี้ยนะฮะก็จะเป็นบรรทัดฐานต่อไปนะครับสำหรับภาคประชาชนในการถามหาข้อที่จริงรายละเอียดของบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างฮะที่มันไม่ค่อยชอบมาพากล นะครับพี่เปสานฮะ
0: ครับวันนี้มีอดีตนักการเมืองคนดังอีกคนหนึ่งใช่ไหม
1: ครับ
0: ศาลฎีกาก็มีคำตัดสินออกมาแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะคนดังของขอนแก่น
1: คุณเอกราชช่างเหลาฮะศาลท่านเป็นศาลฎีกาฮะพิพากษาให้พ้นจากตำแหน่งส.ส.พร้อมเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดไปแล้วก็สิทธิ์เลือกตั้ง10ปีครับพี่ไพศาลฮะหลังพบทุจริตยักยอกเงินสหกรณ์ครูที่ขอนแก่นครับคือศาลเนี่ยนะฮะฎีกามีคำพิพากษาคดี
0: เรื่องจริยธรรมอะเรื่องจริยธรรม
1: ใช่ครับใช่ครับก็เป็นเรื่องที่ปปช.เป็นผู้ร้องครับร้องคุณเอกราชช่างเหลาอดีตส.ส.ขอนแก่นนะครับกรณีฝ่าฝืนหรือว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับศาลฎีกาเนี่ยไต่สวนพบว่าช่วงปี54ถึงปี62คุณเอกราชครับอาศัยโอกาสขณะดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นทำการทุจริตดังนี้ครับคือยักยอกเงินสหกรณ์ถอนเงินสหกรณ์มา396ล้านเข้าบัญชีตนเองแล้วก็นำเงิน106ล้านนะไปซื้อที่ดิน5แปลงรวมเนื้อที่6ไร่2งาน 34.9 ตารางวาโดยใช้ชื่อตนเองเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์และนำที่ดิน3แปลงไปจดทะเบียนจำนองกับสหกรณ์เพื่อประกันหนี้ให้บริษัทพวกพ้องโดยมิชอบครับนอกจากนี้ยังมีเงินส่วนต่างที่สูญหายไปอีก290ล้านบาทนะฮะพร้อมมีการปลอมแปลงเอกสารร่วมกันแก้ไขปลอมสมุดบัญชีเงินฝากประจำของสหกรณ์หลายครั้งเพื่อตบตาแสดงต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีโดยตกแต่งตัวเลขให้สมาชิกเข้าใจว่ามีเงินคงเหลือประมาณ400ล้านบาททั้งที่ความจริงเงินมันเหลืออยู่แค่ 70,000 บาทนะครับการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานยักยอกปลอมเอกสารสิทธิ์แล้วก็ใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมเป็นการไม่ยึดมั่นในหลักนิติธรรมแล้วก็ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงศาลจึงมีคำพิพากษาครับให้เอกราชพ้นจากตำแหน่งส.ส.นับแต่วันที่8กรกฎาคมปี68ซึ่งเป็นวันที่ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งให้เพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งแล้วก็สิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดไปฮะและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมีกำหนดเป็นเวลา10ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาครับพี่ไปศาลฮะ
0: ครับเดี๋ยวพักกันอีกรอบหนึ่งนะครับ
1: พักครู่เดียวครับ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตัวรายการ32นาทีครับพี่เพศานครับคุยกันต่อครับ
0: วันนี้ช่วงบ่ายๆที่รัฐสภาคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ
1: ครับ
0: ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์กรณีที่คุณพราดอ

0: พรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกโต้กลับเรื่องระบอบสีน้ำเงินว่าเป็นเพียงการสร้างวาทกรรมและเป็นการสร้างความแตกแยกคุณเท่งนันทพงศ์บอกว่ามองว่าโจทย์สำคัญของประเทศขณะนี้ต้องมีระบบการตรวจสอบการถ่วงดุลที่ดี
1: ครับ
0: เรื่องการทุจริตของประเทศก็มีความยึดโยงกับคนที่มีอำนาจรัฐชนชั้นนำและคนส่วนน้อยของสังคมซึ่งเป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรโดยรัฐธรรมนูญปี60ก็มีช่องโหว่และช่องว่างเช่นกระบวนการเลือกให้ได้มาซึ่งสว.ที่สังคมตั้งคำถามและมีหลักฐานแน่นหนาแต่เรายังต้องมานั่งกังวลว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป่าคดีนี้หรือไม่ที่ตนพยายามจะสื่อสารเรื่องระบอบสีน้ำเงินเพื่อต้องการทำให้สังคมเห็นว่าระบอบการปกครองในบ้านเมืองเราทุกวันนี้อาจจะไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างที่เราพูดกันเป็นระบอบที่สีน้ำเงินหรือกลุ่มก้อนการเมืองประเภทหนึ่งกำลังกินรวบประเทศทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจซึ่งตนมองว่าสุดท้ายแล้วในเรื่องการทำรัฐธรรมนูญก็ต้องผ่านการทำประชามติของประชาชนอยู่ดีจึงอยากให้ประชาชนเห็นว่าสุดท้ายแล้วร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีที่มาที่ไปขององค์กรอิสระและสว.รวมถึงระบบตรวจสอบสมดุลเป็นอย่างไรหากขัดหรือแย้งกับระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงพวกตนก็พร้อมที่จะรณรงค์ให้ประชาชนไม่ผ่านประชามติแต่หากกลับกันขั้นตอนในรัฐสภาทุกภาคส่วนสามารถผลักดันการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกมาดีมีความยึดโยงประชาชนไม่ผูกขาดไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้สภาร่างรัฐธรรมนูญที่มีได้สภาร่างรัฐธรรมนูญที่มีความยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดหากเป็นจริงพวกเราก็พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนผ่านประชามติผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำว่ายืนยันใช่ไหมว่าไม่ใช่เป็นการสร้างวาทกรรมแต่ระบอบสีน้ำเงินคือยืนยันใช่ไหมว่าไม่ใช่เป็นการสร้างวาทกรรมคุณอนันตพงศ์ก็บอกก็ยืนยันเพราะว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยคือสิ่งที่สังคมประจักษ์เห็นได
1: ้
0: คุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าอยู่ที่ประชาชนแต่ละคนจะใช้ความรู้สึกของตนเองในขณะนี้ว่าสิ่งที่ตนสื่อสารออกไปสอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเองประสบอยู
1: ่
0: ซึ่งนายรัฐมนตรีก็ประกาศในหลายเวทีว่าพร้อมจะจัดการเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตคอร์รัปชันแต่สิ่งที่เราเห็นคือภาคธุรกิจเอกชนกับต้องจ่ายสวยให้กับภาครัฐที่สูงขึ้นดัชนีคอร์รัปชันสูงขึ้นทุกปีต้องให้ประชาชนทุกคนช่วยกันตัดสินว่าสิ่งที่ตนสื่อสารไปเนี่ยสอดคล้องกับบริบทและข้อเท็จจริงกับประเทศของเราหรือไม
1: ่ครับครับ
0: นะครับ
1: ต
0: อนนี้ถามว่าเมื่อถามว่าสว.ได้มีการแถลงให้ขอโทษและอาจจะมีการปรึกษาฝ่ายกฎหมายเพื่อดำเนินคดีคุณณัฐพงศ์จะว่าอย่างไรคุณณัฐพงศ์บอกว่าผมไม่คิดว่าผมจะต้องขอโทษอะไรเพราะยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดไปนั้นทั้งหมดก็เป็นข้อเท็จจริงและผมไม่ได้พาดพิงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงแต่ว่าบางกลุ่มบุคคลอาจพร้อมออกมาแสดงตัวเรื่องนั้นผมห้ามไม่ได้และผลกระทบทางด้านคดีที่จะเกิดขึ้นกับตนเองก็ไม่มีข้อกังวลใดเพราะผมพร้อมที่จะถูกฟ้องและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมชี้แจงทุกอย่างว่าคำพูดที่พูดออกไปผมเชื่อว่าเป็นข้อเท็จจริงแบบนั้นจริงๆถามว่าจะเปิดศึกระหว่างส.ส.กับส.ว.หรือไม่คุณรัฐพงศ์บอกว่าตนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสถาบันการเมืองในกติกาประเทศที่ยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเด็ดขาดตนไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขอให้ลองปิดหน้าปิดตาแล้วถอดบวกตนออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนคำถามคือประชาชนคนธรรมดาในประเทศนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันการเมืองหรือกติกาทางการเมืองซึ่งเป็นกติกาสูงสุดของประเทศที่ยังไม่มีความเป็นประชาธิปไตยใช่หรือไม่ขณะที่กลุ่มสว.มีความพยายามออกมาข่มขู่ตนและจะฟ้องปิดปากตนหากใช้มาตรฐานเดียวกันสว.จะไปฟ้องปิดปากประชาชนทุกคนที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มก้อนการเมืองสีน้ำเงินอยู่ด้วยใช่หรือไม
1: ่
0: ฉะนั้นตนอยากบอกว่าสิ่งที่ออกมาสื่อสารเรียกร้องนั้นในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากได้ระบอบการปกครองที่ดีกว่าในบ้านนี
1: ้ครับก็สอดคล้องกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะที่บอกว่าอะไรนะกินรวบนี่เล่นหวยหรือเปล่าครับ
2: ก
1: ก็คือประเด็นที่คุณณัฐพงศ์อธิบายเนี่ยก็คือลักษณะเหมือนกับที่เห็นเป็นที่ประจักษ์หรือไม่นะฮะประมาณนั้นอย่างเช่นองค์กรอิสระนะฮะเขาสีเดียวกันหรือเปล่านะทิศทางหลัง

0: จากนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะมีสิ่งที่จะต้องมาคานอำนาจกันการประชาธิปไตยความเห็นต่างแต่ถ้าทุกองค์กรทุกหน่วยนะฮะหรือว่าทุกสิ่งที่เอามาคานเนี่ยมันเห็นคล้องกันไปในเรื่องเดียวกันหมดอภิปรายสาร
1: ไอ้กินรวบนี่มันมาจากหวยใช่ไหมคำว่ากินรวบ
0: น่าจะเป็นหวยหรือเปล่าฮะ
1: มันเป็นวาทกรรมหรือมันเป็นอะไร เพราะว่าอย่างนี
0: ้ครับ
1: กินรวบเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นวาทกรรมของฝ่ายรัฐที่ต้องการไม่อยากให้ประชาชนไปเล่นหวยใต้ดินแล้วก็เลยตั้งชื่อว่าหวยกินรวบให้รู้ว่า
0: เขาจะไม่แบ่งคุณ
1: ถูกโกงนะเขาไม่จ่ายคุณนะ
0: เขาไม่แบ่งคุณหรอกเรามา
1: แต่ถ้ารัฐบาลเนี่ยเรากินแบ่งแน่นอน คุณถูกเราจ่าย
0: ครับครับ
1: นะก็เลยเรียกของเราว่าเรานี่กินแบ่ง
0: กินแบ่งใต้ดิน
1: แต่ว่าของใต้ดินกินรวบ
0: ครับครับ
1: แต่ว่าข้อเท็จจริงแล้วก็คือก็อย่างที่รู้กันอยู
0: ่ครับ
1: ไม่ชี้แจง
0: ครับก็อาจจะอธิบายเลยมาถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเมื่อยองมองว่าประชาธิปไตยแม้ว่าเรามีรัฐธรรมนูญปี60แล้วเนี่ยมันยังไม่เต็มใบใช่ไหมหลายคนบอกมันยังไม่เต็มใบเราจะต้องแก้ไขมันดีขึ้นกว่าเดิมคุณเท้งก็พยายามจะอธิบายบอกว่าแล้วถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นมาอีกอะนะฮะก็คงจะต้องกลับมาลงดลงไม่ให้รับร่างนะฮะที่จะมีการแก้ไขเพราะว่าพรรคแรกที่ยื่นขอแก้ไขก็คือภูมิใจไทยนะฮะต่อมาก็คือพรรคเพื่อไทยใช่ไหมพี่เพศานเดี๋ยวประชาธิปัตย์จะตามมานะครับกล้าทำเจอด้วยหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวรอติดตามดูเพราะวันเนี้ยที่คุณเท้งแถลงเนี่ยนะครับในช่วงเวลาเดียวกันเลยก็มีการแถลงเรื่องของการยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อสภาด้วยนะครับพี่เพศานฮะย้ำความจำเป็นที่ต้องเสนอประกบกันถึง2ร่างฮะเขาเสนอ2ร่างเลยนะครับเนื่องจากต้องการแก้ปัญหาอุปสรรคทางกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่18/2568ซึ่งจำกัดอำนาจประชาชนในการเลือกผู้จัดทำรัฐธรรมนูญโดยตรงแต่ยืนยันชัดเจนนะครับว่าจะไม่มีการแก้ไขหมวด1และหมวด2นะฮะเนื้อหาของทั้ง2ฉบับเนี่ยมีความแตกต่างกันเพียงจุดเดียวครับพี่ไพศาลก็คือกระบวนการได้มาซึ่งสสร150คนร่างแรกประชาชนเลือกแคนดิเดตสสรโดยตรง150คนแบ่งเขตใน101นะฮะบัญชีรายชื่อ50แล้วก็ส่งให้รัฐสภาโหวตรับรองยกเข่งฮะทั้ง150เลยคือจะไปหามานะฮะโดยตรง150แบ่งเขต101ได้ทั้งหมด150แล้วเนี่ยส่งให้รัฐสภาโหวตยกเข่งครับร่างที่2ครับประชาชนเลือกแคนดิเดตเข้ามาเป็น2เท่าก็คือ300คนก่อนส่งให้รัฐสภาโหวตลงคะแนนลับคัดเลือกให้เหลือ150เพื่อป้องกันการผูกขาดทางการเมืองและก็รักษาความเป็นอิสระของสสรครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณเท้งอธิบายไว้นะครับสำหรับร่างแรกเนี่ยมีคุณผลิตอธิบายต่อด้วยนะครับว่าประชาชนจะเข้าไปในคูหาเลือกตั้งจนได้แคนดิเดตสสรทั้งหมด150คนโดย100คนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตโดยใช้จังหวัดแบ่งเขตเลือกตั้งฮะก็จะได้เสมือนกับเป็นตัวแทนเชิงพื้นที่เข้ามาส่วนอีก50คนมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อทำให้ได้ตัวแทนในเชิงประเด็นหรือว่าเชิงกลุ่มอาชีพต่างๆหลังจากนั้นจะส่งรายชื่อทั้ง150คนไปให้รัฐสภาพิจารณารับรองทั้งคณะไม่สามารถแยกพิจารณาเป็นรายบุคคลได้แต่ถ้ารัฐสภาไม่รับรองครับก็จะต้องมีการเลือกใหม่ทั้งหมดฮะทั้ง150คนนะพี่ไพศาลครับไอ้ส่วนร่างที่2นะฮะประชาชนจะเลือกตั้งแคนดิเดตสสรเป็น2เท่าก็คือเลือกมา300คนเลยจาก150ใช่มั้ยเลือกมา300คนเลยโดย200คนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและ100คนมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อหลังจากนั้นครับจะส่งให้รัฐสภาพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ150คนโดยใช้เกณฑ์ลงคะแนนที่ป้องกันการผูกขาดและกำหนดให้เป็นการลงมติลับเพื่อคงความเป็นอิสระของสสรในการปฏิบัติหน้าที่นะฮะโดยวิธีการคัดเลือกก็คือเมื่อได้รายชื่อแคนดิเดตสสร300คนที่มาจากการเลือกตั้งแล้วจะแยกการคัดเลือกเป็น2สายอีกฮะเขาแยกไปอย่างนี้อีกนะฮะสายแรกครับเป็นการคัดเลือกแคนดิเดตสสรแบบแบ่งเขต200คนจะเหลือ100คนสายที่2ครับเป็นการคัดเลือกแคนดิเดตสสรแบบบัญชีรายชื่อ100คนอันนี้จะเลือกแค่เหลือ50คนนะครับสำหรับการคัดเลือกในแต่ละสายรอบที่1สมาชิกรัฐสภาลงมติโดยเลือกได้1คนจากบรรดาแคนดิเดตสสรในสายดังกล่าวและแคนดิเดตสสรคนใดที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำหรือว่าเกณฑ์

คะแนนพึงมี7คะแนนสำหรับสาย1และก็14คะแนนสำหรับสาย2จะถือได้ว่าได้รับคัดเลือกเป็นสสรอันนี้น่าจะป้องกันเรื่องของการหัวอะไรกันได้อยู่มั้งครับพี่ไพศาลฮะรอบที่2ครับหากยังมีตำแหน่งที่ว่างสมาชิกรัฐสภาลงมติโดยเลือกได้1คนจากบรรดาแคนดิเดตสสรในสายดังกล่าวที่ยังไม่ถูกคัดเลือกในรอบ1นะครับแล้วก็แคนดิเดตสสรคนใดที่ได้คะแนน

0: นนะครับพี่ไพศาลฮะ
1: อืม
0: ประเด็นดังอย่างเงี้ยที่ทางประชาชนเขาเสนอฮะก็ถ้าเลือกโดยตรงไม่ได้เพราะว่าคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยฮะว่ามาโดยตรงจากภาคประชาชนไม่ได้เนี่ยก็ต้องเลือกโดยอ้อมฮะก็เขาก็เสนอมา2สูตรเนี่ยครับ
1: ก็ส่งไปทั้ง2ร่างเลย
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ภาคประชาชนส่งไป2ร่าง
0: ครับ
1: ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคเพื่อไทยล่ะมีข้อขัดแย้งกับ3หลักการของพรรคประชาชนหรือไม่ใช่ไหมซ
0: ึ่
1: งเขาบอกภาคภูมิใจไทยเนี่ยขัดกับ3หลักการของเขานะและพร้อมที่จะลงชื่อสนับสนุนให้หรือไม่คุณผลิตวัชรศิลป์เป็นคนตอบนะ
0: ครับ
1: บอกว่าเราได้หารือกับพรรคเพื่อไทยมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วล่าสุดก็ได้พูดคุยกันเมื่อเช้านี้เองเข้าใจว่าสาระของร่างของพรรคเพื่อไทยเป็นไปตามที่พรรคเขาแถลงและหากเป็นเช่นนั้นเราเห็นว่าสอดคล้องกับ3หลักการที่พรรคประชาชนยึดถือจึงพร้อมจะลงชื่อสนับสนุนร่างดังกล่าวเพื่อให้มีเสียงเพียงพอในการเสนอเข้าพิจารณาอย่างไรก็ตามต้องรอรายละเอียดของร่างทั้งหมดเพื่อพิจารณาขั้นตอนสุดท้ายอีกครั้งซึ่งคาดว่าพรรคเพื่อไทยจะส่งให้ได้ในเร็วๆนี
0: ้
1: ก็เป็นไปได้ว่านอกจากเข้าชื่อเสนอร่างตัวเองสองร่างแล้วเนี่ยอาจจะเป็นช่วยลงชื่อให้กับพรรคเพื่อไทยด้วยอีกร่างหนึ่ง
0: ครับ
1: เพราะเพื่อไทยพรรคของเขาเสียงก็ไม่พอเขาต้องขอเสียง
0: เขา70%เสียงเองครับ
1: มันต้องมี100
0: ใช่ครับ
1: 1ใน5
0: ครับ
1: ที่จะเข้าชื่อกันยื่นได้นะที่จะแก้ไขเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องไปช่วยลงชื่อให้ด้วย
0: คือยืนยันหรือไม่ว่าจะไม่มีการแก้เนื้อหาในหมวด1และหมวด2เนี่ยคุณผลิตยืนยันว่าเนื้อหาร่างที่เราเสนอเหมือนกับที่เราเสนอเข้าสู่วาระที่1ครั้งที่แล้วอ่ะครับก็คือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองหรือว่ารูปแบบของรัฐและสอดคล้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฮะอันนี้เขายืนยันอย่างนั้นนะครับขณะที่การขอเสียงสนับสนุน1ใน3จากสว.อีกครั้งนั้นคุณผลิตบอกว่าตามหลักการเราพร้อมพูดคุยกับทุกฝ่ายอยู่แล้วเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาสาระของร่างจึงหวังว่าในเมื่อร่างของเรามีหลักการในภาพใหญ่และ3หลักการนั้นยังคงเป็นหลักการเดิมกับร่างที่เราเคยเสนอเข้าสู่วาระ1ในครั้งที่แล้วและได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภารวมถึงมีเสียงเพียงพอจากสว.ด้วยหากสมาชิกรัฐสภาท่านใดจะมีความประสงค์ลงมติแตกต่างจากครั้งก่อนก็อยากจะทราบหลักคิดและเกณฑ์การตัดสินใจเช่นกันอันนี้ก็คือถามนำไปก่อนเลยเพราะว่าเชื่อว่าน่าจะผ่านเพราะครั้งที่แล้วคุณยังผ่านให้เราเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลยที่คุณเคยเห็นชอบนั่นนะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนพรรคประชาชนจะนำทั้ง3หลักการเข้าสู่การพิจารณาในชั้นกรรมธิการด้วยหรือไม่นั้นและจุดที่จะยอมหรือไม่ยอมไม่ได้อยู่ตรงไหนคุณผลิตบอกว่าหลักการนี้ครับคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญและพยายามทำเต็มที่เพื่อให้ผ่านวาระ1เข้าไปหารือในชั้นกรรมธิการและเชื่อว่าเมื่อกระบวนการเดินหน้าไปหากประชาชนแสดงความคิดเห็นมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นพลังให้เราขับเคลื่อนในชั้นกรรมาธิการมากขึ้นรวมถึงจุดยืนของพรรคการเมืองอื่นและก็สว.เช่นเดียวกันว่าจะเป็นอย่างไรพร้อมยกตัวอย่างร่างของพรรคเพื่อไทยครับที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมและไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้กับสว.ครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ครับ
2: ย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect

0: เดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา49 นาทีครับพี่ภัยศาลครับคุยกันต่อครับ
3: ครับมีนักการเมืองในสภาซึ่งทั้งพรรคมีอยู่คนเดียวนะได้รับเลือกเข้ามาเนี่ย
2: ครับ
3: คนหนึ่งก็คือคุณหมอ
2: วลง
3: ครับเดชกิจวิกรม
2: ครับ
3: ซึ่งคุณหมอวลงท่านก็เข้าใจว่าก็ต้องเล่นอะไรที่มันดูแล้วไม่มีคนอื่นเขามาแย่งซีนอ่ะ
2: หยิบจับประเด็นต่างจากคนอื่นเลยฮะ
3: แกก็เอาเรื่องไอ้เลี้ยงอาหารเรื่องจำนวนที่ปรึกษาสิทธิประโยชน์
2: ครับ
3: บำเหน็จบำนาญอะไรต่างๆเนี่ยดูแล้วจะมาหั่นมาตัดนะก็โอ้โหสื่อก็ให้ความสนใจนะก็ได้ซีนมา
2: ครับ
3: อยู่บนหน้าสื่อตลอดแล้วไม่เล่นประเด็นอื่นไม่ลุยเอาลุยประเด็นเดียวพอรู้ว่ามันก็ไม่จบง่ายๆนะ
2: ครับ
3: ส่วนอีกท่านหนึ่งคุณเสรีพิสุทธิ์คุณเสรีพิสุทธิ์นี่แกก็ฟันเรื่องเขากระโดงเป็นหลักเลยนะ
2: ครับ
3: เกาะติดเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวเลย
2: โอ้โหใช่ฮะใช่ครับ
3: แต่ว่าไม่ค่อยจะราบลื่นเพราะว่าโจทย์มันใหญ่แล้วมันยากอันนี้ก็จะไปร้องศาลรัฐธรรมนูญก็ปรากฏว่าพรรคประชาชนเขาก็มีมติว่าเขาไม่เข้าชื่อให
2: ้เขาไม่ร่วมด้วยไม่เอาด้วย
3: แกก็ทำท่าจะโวยวายพรรคประชาชนแต่ก็คงดูว่าไอ้โวยวายพรรคประชาชนเดี๋ยวมันจะเบี่ยงเป้าไปแกก็หยุดละ
2: ครับ
3: หยุดแล้วก็ล่าสุดนี้คุณเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าจะไปยื่นปปช.กกต.ก็ยังจะเอาผิดคุณอนุทินกับคุณชัยชนกต่อปมที่ดินเขากระโดง
2: ครับ
3: ยืนยันว่าขาดคุณสมบัติส.ส.และรัฐมนตรี
2: โอ้ความผิดอะไรบ้าง
3: หลังศาลชี้ที่ดิน 5,000 ไร่เป็นของการรถไฟไปแล้ว
2: ครับก็จะไปยื่นปปช.นะฮะหลายฐานความผิดเลยนะครับฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบที่ไม่เพิกถอนสิทธิที่ดินเขากระโดงและตามประมวลกฎหมายอาญาฐานการบุกรุกแล้วก็ประกอบพระราชบัญญัติที่ดินเพื่อให้พิจารณาแล้วก็ส่งศาลรัฐธรรมนูญผู้วินิจฉัยต่อไปฮะแล้วก็จะไปยื่นรายชื่อเพิ่มเติมเพื่อเอาผิดปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมที่ดินต่อปปช.ด้วยฮะนะเอาศาลตั้งต้นเป็นปปช.ก่อนนะครับพอยื่นเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อจะปลายทางไปอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับ
3: ครับก็ให้ปปช.รับไต่สวนใช่ไหม
2: ครับ
3: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
2: ครับ
3: จะไปถึงหรือไม่ยังไงแต่ว่าก็โอเคอ่ะคนเดียวอ่ะจะทำยังไงก็ต้องไปทางนี้เพราะไอ้เข้าชื่อไปที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่เสียงมีคุณเสรีพิสุทธิ์เขาก็มีเสียงเดียวอ่ะ
2: ครับไม่อย่างบอกว่าลงเนี่ยยังมีเพื่อนสสเขาเอาด้วยไงนะฮะแล้วก็พอสื่อสารออกไปอ่ะสาธารณชนเห็นพ้องอีกต่างหากไงพี่ไพศาลฮะโอ้โหงบอาหารกลางวันละตั้ง1,000เลยเหรอนะฮะแล้วก็กินเหลือบ้านเบอะอะไรขนาดเนี้ยโอ้ได้ใจไงปรากฏว่าสสเอาด้วยสื่อไปถามสวสวก็บอกเอาอย่างนั้นเดี๋ยวจะควักกันเองฮะแล้วก็นำมาซึ่งผลสำเร็จเรื่องของโครงการอาหารกลางวันที่สสและสวเขาจะเอาเงินของตัวเองในการจัดซื้อฮะวันละกี่ร้อยฮะประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาเล่นต่อเรื่องของสิทธิประโยชน์เรื่องของผู้ช่วยสสเนี่ย8 คนมันเกินไปหรือเปล่า3-4 คนอย่างผมมีก็พอแล้วเนี่ยประมาณนั้น
3: อ๋อช่วงบ่ายวันนี้ไปยื่นปปช.นะคุณเสรีพิสุทธิ
2: ์ครับ
3: พรุ่งนี้จะไปยื่นกกต.นะจะนำเอกสารชุดเดียวนี่แหละไปยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2: ครับ
3: เพื่อให้ส่งสารและดูวินิจฉัยคุณสมบัติคุณอนุทินและคุณชัยชนกอีกทางหนึ่งนะแล้วก็สัปดาห์หน้าจะลงพื้นที่บุรีรัมย์ครับ
2: โอ้ฮะ
3: เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินเขากระโดงของนักการเมือง
2: ครับ
3: เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีต่อไปแกก็สูบวิญญาณตำรวจเก่าแค่นะ
2: โอ้ลุยผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถาม
3: คือคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเขาก็ภาคภูมิใจมากเพราะว่าเขาเป็นคนทำคดีที่ซื้อเสียงอ่ะ120บาทอ่ะ
2: อ๋อ
3: มีการ์ดของผู้สมัครพรรคหนึ่งแล้วก็เงินแบงค์ร้อยกับแบงค์20
2: ครับ
3: แล้วก็เอาแม็กเย็บเอาไว้อ่ะ
2: ครับ
3: รวมๆกันแล้วหลายล้านอ่ะเยอะเลยอ่
2: ะ
3: ไปบุกจับตอนประมาณสักก่อนรุ่งเช้าอ่ะพอเช้านี้จะต้องไปแบบกระจายแล้วไง
2: ครับ
3: คืนมาหอนหรืออะไรเงี้ยรุ่งเช้าต้องกระจายจับได้คืนนั้นคืนมาหอน
2: อ๋อ
3: แล้วก็เป็นที่มาของสับแสงอะไรที่เขาเรียกกันอ่ะ
2: จุดจุด
3: ที
2: ่
3: บุรีรัมย์จุดจุดจุด120
2: นั่นนะฮะนั่นแหละครับ
3: เขาจะเอ่ยนะเอ่ยเดี๋ยวเขาจะไปฟ้องร้องเอา
2: สุดท้ายปลายทางก็เขายกคำร้องไม่ใช่หรอครับเรื่องนี
3: ้ก็น่าจะมีดำเนินคดีก็เฉพาะคนที่ไอ้นั่นอ่ะ
2: ที่รวบรวมเงินนั่นน่ะ
3: ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเป็นอะไรยังไงมั้งแต่มันสาวไม่ถึงผู้สมัครสาวไม่ถึงนักการเมืองอะไรทั้งสิ้น
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: ก็สอบพบว่ามีปมอาจจะมีการซื้อเสียงหรืออะไรแต่ว่ามันเชื่อมโยงพฤติกรรมไปถึงว่าจะเป็นประโยชน์ผู้สมัครรู้เห็นหรือไม่อะไรหรือว่ามีใครสั่งการอะไรสาวไม่ถึง
2: มันไม่ถึงฮะใช่ครับ
3: สื่อสาวถึง
2: ครับ
3: แต่ทางกฎหมายเนี่ยสาวไม่ถึงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คึกโครมากแล้วก็มันเป็นผลงานของคุณ
2: เสรีพิสุทธิ์
3: เขา
2: ครับ
3: ตอนนั้นเขาน่าจะเป็นภาค2ใช่ไหม
2: ผ
3: ู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ใช่ไหม
2: ครับ
3: ภาค2ป่ะที่คุมถึงได้ถึงบุรีรัมย์ยังภาค2ป่ะ
2: ภาค2ฮะท่านก
3: ็น่าจะภาค2
2: ใช
3: ่ไหม
2: ใช่ครับ
3: อีสานใต้ลงมาถึงชลบุรีอะไรพวกนี้ด้วยนี่ใช่ไหม
2: ครับ
3: โคราชอีสานใต้พวกนี้ภาค2นะกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2เขาตอนนี้คุณเสรีพิสุทธิ์ตอนเขาเป็นอยู่ภาค2เขาชนหมดอ่ะกำนันเป๊ะนักการเมืองใหญ่บ้านใหญ่อะไรต่างๆก็เดินชนหมดอ่ะครับไม่กลัวใครอยู่แล้วนี
2: ่คำ
3: วีรบุรุษนาแก
2: คำพิพากษาของศาลนะพิพากษาสำหรับเรื่องนี้นะฮะศาลฎีกาสั่งจำคุกหัวคะแนนและภรรยาครับคนละ1ปีไม่รอลงอาญาสั่งริบเงิน11ล้าน4แสนบาทตกเป็นของแผ่นดินเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นกลุ่มหัวคะแนนได้ไปฟ้องกลับเจ้าหน้าที่ตำรวจในข้อหาปฏิบัติหน้าที่มิชอบและบุกรุกซึ่งคดีฟ้องกลับเนี่ยศาลได้มีคำพิพากษายกฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมันได้แค่นี้ฮะได้แค่หัวคะแนนนะครับมันสาวไปไม่ถึงครับ
3: เจ้าของบ้านนั่นแหละที่ถูกจับอย่างสาวไม่ถึงสาวไม่ถึงผู้สมัครสาวไม่ถึงนักการเมืองใหญ
2: ่ครับ
3: แต่ว่าก็เนี่ยคุณเสรีพิสุทธิ์เขาก็ถือว่าเป็นผลงานเขามาก
2: ครับ
3: ว่าเขาไม่กลัวใครอ่ะเที่ยวนี้ก็เนี่ยปฏิบัติการก็พยายามจะย้ำรอยเกียรติประวัติดั้งเดิมในสมัยรับราชการเป็นนายตำรวจนะ
2: จะไปกกต.เนี่ยท่านเสรีพิสุทธิ์เองก็ยอมรับนะพี่ไพศาลความหวังที่จะไปร้องถึงศาลรัฐธรรมนูญมันมีน้อยนะฮะเพราะกกต.เองก็มาจากสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ซึ่งก็มีเรื่องฟ้องกันอยู่ฮะแต่ตนเองก็มั่นใจในพยานหลักฐานก็ยืนยันได้ว่าหากกกต.ปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบก็จะฟ้องกกต.ด้วยเนี่ยผมจะไปยื่นอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะแม้ความหวังน้อยนะแต่ถ้าไม่ทำตามหน้าที่ที่มีผมก็จะฟ้องคุณด้วยนะกกต.นี่เขาขู่ไว้ก่อนเลยฮะ
3: ก็โอเคอย่างน้อยสื่อก็ทำข่าวให้รายงานข่าวให้ก
2: ็
3: แสดงบทบาทไปส่วนผลมันจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงก
2: ็ครับ
3: ตัวคุณเสรีพิสุทธิ์เองก็คงไม่น่าจะต้องไปตั้งความคาดหวังอะไรสูงใช่ไหม
2: ครับครับจะบอกว่าหัวเดียวก็เทียมรีบไหมฮะ
3: ก็ตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
2: ครับ
3: คือพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็เคยอีอ๋อคุณเสรีพิสุทธิ์อยู่นะ
2: ตอน
3: จัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมสมัยคุณพิธาใช่ไหม
2: นั่งอยู่มุมสุดเลยมีโต๊ะให้นั่งนะฮะ คุณพิธานั่งกลางใช่ไหมครับแล้วก็มีบรรดาแกนนำเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยมีคุณเสรีพิสุทธิ์รวมอยู่ด้วยนะฮะแต่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะ
3: พอแยกวงปั๊บโอ้โหจะคุณเสรีพิสุทธิ์แกอัดสะเละเลยไง
2: จัดหนักใส่
3: เต็มไปได้แล้วโหวตเรื่องโหวตแล้วก็ไม่ได้ทั้งทีให้พรรคเพื่อไทยเขาจัดการไป
2: ครับ
3: ขึ้นธรรมาเทศเลย
2: ใช่ครับแล้วก็สนับสนุนเพื่อไทยก็ได้แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะตอนนี้ก็ใส่หนักจัดเต็มเหมือนกันครับประมาณนั้นนะฮะ
3: แกก็แชร์คุณทักษิณในเวลาต่อมาเลยใช่ไหม
2: โอ้โห
3: ขึ้นไปเยี่ยมขึ้นไปอะไรกลายเป็นข้อมูลสำคัญ
2: ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาลตอนนี้ทุ่มตรงเลยครับ
3: ครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6374

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
2: พรุ่งนี้วันพฤหัสบดีนะฮะ28
1: ครับ
2: พฤษภาคมก็จะเป็นวันเปิดรับสมัครนะผู้ที่จะสมัครเข้าชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.นะสมาชิกสก.
1: ครับ
2: นายกเมืองพัทยาแล้วก็
1: สมาชิกเมือง
2: สมาชิกเมือง
1: ครับ
2: พัทยา
1: ครับ
2: นะครับก็จะเริ่มพรุ่งนี้เป็นวันแรก
1: ก็จะเปิดไปจนถึง1มิถุนายน69ครับแล้วก็วันเลือกตั้งเนี่ยกำหนดไว้ที่28มิถุนายนตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับ
2: ครับ
1: อืมฮะ
2: ก็เปิดตัวกันมาเป็นลำดับแล้วนะ
1: ครับ
2: จะมีเฉพาะ walk in มาสมัครก็ไม่น่าจะเป็นระดับเบอร์ใหญ่ๆมั้งใช่ไหม
1: ครับ
2: เพราะเบอร์ใหญ่ๆนี่เขาก็ต้องตีปีเปิดตัวกันก่อนที่จะไปสมัครในวันพรุ่งนี้แล้วก็มักจะต้องไปกันในวันพรุ่งนี้แหละ
1: ครับ
2: ถ้าเบอร์ใหญ่นะ
1: ครับ
2: ยกเว้นแต่ว่าคนที่เขาก็อยากจะมีส่วนร่วมในวาระพิเศษนี้ก็จะลงสมัครด้วยยอมจ่ายเงินค่าสมัครเอาก
1: ีฬาเวทใช่ไหมพี่ไพศาล
2: เดี๋ยวผมดูนิดนึงเขาบอกว่ายังไม่ได้แจ้ง
1: ครับ
2: น่าจะเป็นกีฬาเวท
1: อ่ะฮะน่าจะกีฬาเวทนี่แหละฮะนะครับแล้วก็วัน
2: สำหรับกรุงเทพนะ
1: ครับครับเขาโอ้ซักซ้อมกันใช่ฮะกีฬาเวทครับก็คือณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกทม.2เขตดินแดงฮะอ๋อนี่กทม.2ตรงนี้ไงพี่ไพศาลตรงดินแดงตรงเนี้ย
2: ดินแดงก็ใกล้ๆกีฬาเวทนั่นแหละ
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ฮะ
2: แต่น่าจะเป็นห้องอะไรของตึกที่เขาเพิ่งสร้างมาใหม
1: ่ครับอาคารไอรวัฒน์พัฒนาห้องบางกอกนะฮะชั้น B2
2: เพียงแต่ว่า

0: เบื้องต้นนี้กกต.เขาก็ประชาสัมพันธ์นะ
1: ครับ
0: ว่าบัตรเลือกตั้งผู้ว่านายกเมืองพัทยาจะเป็นบัตรสีเขียวส่วนเลือกส.ส.ก.สมาชิกเมืองพัทยาบัตรสีชมพู
1: ครับ
0: นะแต่ละท่านที่ไปเลือกไม่ว่าท่านจะมีภูมิลำเนาอยู่ที่พัทยาหรือว่าอยู่ที่กทม.เนี่ยก็ต้องเลือกได้รับเขาจะให้2บัตรนะ
1: ครับ
0: บัตรเลือกสกในเขตเลือกตั้งของท่าน
1: นะฮะ
0: กับบัตรเลือกผู้ว่ากทมนะซึ่งทุกเขตก็ต้องเลือกผู้ว่ากทมผู้สมัครชุดเดียวกันนี่แหละแต่สกนี่แล้วแต่เขตนะ
1: กทมเนี่ยจะมีผู้มีสิทธิ์ที่จะได้ลงคะแนนนะฮะเลือกผู้ว่ากทมประมาณสัก4ล้านอ่ะพี่ไพศาลพี่ไพศาลเป็นหนึ่งในนั้นด้วยใช่มั้ยครับ
0: ใช่ๆๆผมอยู่
1: ครับ
0: ผมของคุณปทุมนี่นะ
1: ผมไม่มีสิทธิ์ฮะมาแอบแฝงอยู่ในกทมเนี่ยครับเช้าไปเย็นกลับเนี่ยฮะ
0: อ๋อแต่ว่าทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่นี
1: ่ทะเบียนบ้านปทุมครับ
0: อยู่ปทุม
1: ครับ
0: อ๋อแต่บ้านเรือนอยู่ที่นี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับมาอยู่ที่นี่แล้วครับ
0: อ๋อสมัครผู้ว่าไม่ได้นะเนี่ยต้องย้ายมาก่อนนะถ้าจะคิดเพื่อวางแผนจะสมัคร
1: ครับ
0: เหมือนคุณเหมือนคุณอะไรนะ
1: เต้
0: คุณเต้มงคลกิจอ่ะ
1: คุณเต้ก็พี่โลกนะครับเนี่ยแต่ว่ามาอย
0: ู่ทะเบียนบ้านอยู่นนทบุรี
1: อ๋อฮะ
0: อยู่นนทบุรีนี่เขาบอกเอ้ยอยู่นนทบุรีเขาเรียนอะไรนะเทคนิคไทยเยอรมันน่ะเขาเรียกอะไรนะพระรามเหนือ
1: พระจอมเกล้าธนเหรอฮะ
0: พระจอมเกล้า
1: ครับ
0: พระรามเหนือใช่ไหม
1: พระจอมเกล้าธนบุรีป่ะ
0: ไม่เขานู่นอ่ะตรงพระรามเหนือตรงปากเกร็ดอ่ะ
1: พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0: พระนครเหนือมีพระรามเหนือพระนครเหนือ
1: ครับ
0: ไอ้ถ้าเรียนมาก็ได้นะ
1: เข้าขายเข้าเกณฑ์เหรอฮะ
0: ปรากฏว่าพระนครเหนืออยู่เขตนนทบุรีไม่ใช่เขตเ
1: ข้มแต่ส่งตัวแทนมาแล้วนะฮะโอ้โหแต่ว่าคือจะบอกยังไงล่ะพี่ไพศาลมองยังไงฮะนโยบายที่ออกมาแต่ละนโยบายของคุณเต้อะคือก่อนในนี้เอาเลือกสนามใหญ่ก่อนนะเอาสนามใหญ่ที่เลือกตั้งผ่านมาแล้วเนี่ยนะฮะวิพากษ์วิจารณ์ได้ครับเพราะมันผ่านมาแล้วนะเขาบอกว่าจะมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรนโยบายของผมอ่ะและพรรคอื่นน่ะนโยบายจะแก้จนต่างๆทำได้ในข้อที่จริงเหรอทำไม่ได้นะเช่นเดียวกันเนี่ยของผมเนี่ยอนาคตเนี่ยอีกกี่ปีกี่ปีมันมีโอกาสไปได้นะดวงจันทร์น่ะมันมีโอกาสที่ง่ายกว่าอีกนะครับ
0: ก็ไม่เป็นไรก็โอเคเป็นสีสัน
1: ครับ
0: เป็นสีสันนะทุกคนก็มีโอกาสได้ทุกคนแหละครับจะรู้กันอีกทีว่าได้ไม่ได้จริงๆก็วันเลือกตั้ง
1: ครับ
0: ในขณะนี้ตั้งแต่ประกาศตัวพรุ่งนี้ไปยื่นใบสมัครเนี่ยทุกคนมีความหวังเท่ากันหมดครับ
1: ครับ
0: ทั้งคุณชัดชาติทั้งคุณโจทั้งอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่มึงมาลงเนี่ยเปิดตัวเนี่ย
1: เปิดตัวของพรรคเศรษฐกิจ
0: แล้วก็ตัวแทนจากคุณเต้เนี่ยคุณเต้เขาหนุนมีสิทธิ์เท่ากันหมดแล้วครับเพราะว่าเราจะไปบอกว่าโอกาสเป็นของน่าจะม้วนเดียวจบคุณชัดชาตินะอันนี้ก็คือคาดการวิเคราะห์คาดการ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่ว่าของจริงเนี่ยมันก็ต้องไปรอดูวันเลือกตั้งเพราะนั้นในตราบใดที่ยังไม่รู้ก็ได้จริงทุกคนก็ต้องถือว่ามีโอกาส
1: ม
0: ี
1: ส
0: ิ
1: ทธิ์หมดมีโอกาส
0: มีสิทธิ์ที่จะได้ไม่ว่าเขาจะหาเสียงด้วยนโยบายอะไรยังไงก็โอเคง่ายก็ว่าไป
1: ครับ
0: ครับ
1: มีนอร์ทแบงคอกโพนะฮะเปิดเผยผลสำรวจเลือกตั้งผู้ว่ากทม69นะฮะผลก็คือคุณชัดชาตินำโด่งเลยไอ้ครั้งที่แล้วเนี่ยผลสำรวจออกมาเนี่ยนะฮะอันนั้นของสวนดุสิตใช่ไหมพี่ไพศาล50กว่าเปอร์เซ็นต์สำหรับคุณชัดชาติแต่ว่า North Bangkok Poll เนี่ยนะฮะคุณชัดชาตินำมา 69% เลยครับสะท้อนคนกรุงเลือกจากตัวบุคคลมากกว่าสังกัดพรรคนะฮะผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน North Bangkok Poll มหาวิทยาลัย North กรุงเทพเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับสะท้อนแนวโน้มสำคัญว่าคนกทม.ครับยังคงให้น้ำหนักกับตัวบุคคลมากกว่าสังกัดพรรคการเมืองครับโดยคุณชัดชาติเนี่ยนะฮะยังคงได้รับความนิยมทิ้งห่างคู่แข่งชัดเจนเลยนะครับดร.สานิท สิริวิสิทธิ์กุลหัวหน้าศูนย์สำรวจความคิดเห็นNorth Bangkok Pollบอกว่า

0: การสำรวจเนี่ยดำเนินการระหว่าง 21-23 พฤษภาคมฮะสำรวจมา 2,297 ตัวอย่างในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในประเด็นเลือกตั้งผู้ว่ากทม.69นะครับผลสำรวจเนี่ยพบว่าบุคคลที่ประชาชนต้องการสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่ากทม.มากที่สุดอันดับ1ครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ 69% ทิ้งห่างผู้สมัครรายอื่นค่อนข้างจะโอ้มากๆเลยล่ะฮะอันดับ2เนี่ยคือคุณชัยวัฒน์สถาวรพิจิตรได้ 8.1 อ่ะพี่ไพศาลอันดับ3คุณติ่งมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้ 4.6 นะฮะอันดับ4คุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์จริงๆก็ส่งตัวแทนนะ 2.9 นะครับอันดับ5คุณชานเทพเสสเวท 1.4 ครับพี่ไพศาล
1: ครับ
0: แล้วก็พรรคการเมืองที่ชื่นชอบในการสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะฮะก็ผลสำรวจพบอย่างนี้ครับผู้สมัครอิสระนะฮะได้รับความนิยม 40.6 พรรคเพื่อไทย 14.5 พรรคประชาชน 13.6 พรรคประชาธิปัตย์ 12ครับกลุ่มคนทำงานนะฮะ 5.4 แล้วก็กลุ่มเพื่อนมาริกา 3.1กลุ่มกรุงเทพบินได้นี่ของคุณเต้ 1.4 ครับ
1: มีผลสำรวจนะ
0: ครับ
1: นี่น่าจะเป็นโพลแรกๆมั้งที่ออกมา
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าจะให้เราวิเคราะห์ให้เราประเมินในชั้นแรกนี่เลยนะหลังจากที่มีเปิดชื่อผู้สมัครกันมาระดับหนึ่งละ
0: ครับ
1: ก็คิดว่าน่าจะเป็นการสู้กันของคุณชัดชาติกับทางตัวแทนของพรรคประชาชน
0: ดร.โจ
1: ดร.โจ
0: มาดับเบิลคู่เลยนะฮะ
1: ผมคิดว่าคงจะโฟกัสที่คู่นี
0: ้ครับ
1: คนอื่นตัวแทนจากพรรคอื่นโอกาสยังดูห่าง
0: คุณอนุชาบุรพชัยศรีก็ห่างเลยฮะ
1: ยังห่างยังห่างคือเสียงของประชาธิปัตย์เนี่ยมีแต่ว่าพอเปิดมาเป็นคุณอนุชาเนี่ยยังดูแล้วมันเสียงตอบรับน้อยนะ
0: ครับ
1: เสียงตอบรับน้อย
0: เป็นเพราะถ้าเกิดว่าสูสี
1: คุณโจก็ถือว่าเสียงตอบรับก็ไม่สูงนะ
0: เพียงแต่ว่าฐานเสียงของกรุงเทพมหานครใช่ไหม
1: ผมให้น้ำหนักเป็นเพราะว่าเลือกตั้งล่าสุดเนี่ยพรรคประชาชนเขาฟาดเรียบ50เขตนะ
0: ส้มทั้งกทม.ฮะ
1: ไม่ใช่ฮะไม่เขาไม่ฮะไม่ฮะ33
0: ฮะ
1: 30กว่าเขตเลือกตั้งนะไม่ใช่เขตนะเขตมี50เขต
0: เขตเลือกตั้งมี33เขต
1: อันนี้เขากวาดมาหมดเขากวาดหมดเลยนะ
0: ครับ
1: ปี62ปี66เนี่ยเขาก็มันก็กวาดไม่พรรคประชาชนก็ได้เสียงอย่าง66เขาก็ได้เสียงข้างมากไปเฉยๆนะ
0: ครับ
1: แต่ก็ไม่หมดนะเหลือไว้ให้เพื่อไทยเขตหนึ่งใช่ไหมลาดกระบัง
0: ก็ทิ้งห่างไม่กี่คะแนนแต่ว่าเขาไม่ร้องนะฮะนั่นแหละครับ
1: แต่เที่ยวนี้เขากวาดเรียบเลยแล้วก็คะแนนผมดูแล้วทิ้งทุกพรรคเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: แบบเรียกว่าไม่ต้องวัดความสูสีอะไรเลย
0: ครับ
1: นะฮะผู้สมัครแต่ละคนพอประกาศแจ้งผลมาไอ้เรื่องคำร้องเลิกอะไรแทบจะไม่มีร้อง
0: นักวิชาการ
1: แสดงมันห่างกันมาก
0: นักวิชาการเขาห่วงตรงไหนไหมครับพี่เบสานดร.โจเนี่ยไม่ติดป้ายจะหาเสียงโดยการใช้การสื่อสารผ่านเทคโนโลยีไปถึงพี่น้องคนกรุงเทพโอ้โหนักวิชาการด้านการเมืองเขาบอกเขาห่วงมากเลยนะฮะทำไมคุณมีแนวคิดแบบนี้ล่ะอันนี้มันเป็นสัญลักษณ์สำคัญเพื่อให้คนจดจำคุณเลยนะนี่ขนาดคุณชัดชาติยังไม่ได้เปิดตัวนะเขาไปเยี่ยมลูกไปดีใจกับลูกยังเป็นข่าวมากกว่าคุณอีกไงเขาเรื่องห่วงตรงนี้ไงครับ
1: โอเคเดี๋ยวรอดูแต่ผมคิดว่าก็น่าจะมีเฉพาะคู่นี้ที่คิดว่า
0: สูสีสุด
1: ถ้าเราวิเคราะห์นะ
0: ครับ
1: อันนี้ถ้าวิเคราะห์เราก็มองว่าน่าจะเป็นต้องคุณชัดชาติกับทาง
0: ดร.โจ
1: ดร.โจนี่แหละ
0: ครับ
1: ที่มีโอกาสที่จะแข่งขันกันมากที่สุด
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ฮะ28เนี่ยนะครับก็การไปสมัครก็คงจะเห็นตัวเต็งทั้งหลายอ่ะพี่ไพศาลแล้ว 18:00 นคุณชัดชาติจะเปิดตัวกรุงเทพทำงาน นะฮะกลับมาแล้ว
1: เอ๊ะเที่ยวนี้เพื่อไทยก็ไม่ส่งสกอใช่ไหม
0: ก็จะเป็นลักษณะที่เขาโปรโมทกันเมื่อวานนี้มันมีโลกออนไลน์ออกมาก็ลักษณะว่าเพื่อไทยไลฟ์อะไรประมาณนี้พี่เพศานไลฟ์ก
1: ทมก็จะมีคุณพลภูมิก็ประกาศลาออกจากพรรคเพื่อไทย
0: ครับ
1: ก็เขียนจดหมายลาออกแบบหวานชื่นนะลาจากกันด้วยดีให้เหตุผลว่าจะไปช่วยกลุ่มคนทำงานสู้ศึกเลือกตั้งสกเต็มตัวกลุ่มคนทำงานนี่เขาบอกว่าดูจากไอการใช้ตัวฟอนต์นั้นส่งหนังสือแล้วเนี่ยมันก็น่าจะคล้ายๆกับทีมแล้วใช้โทนสีเขียวด้วยใช่ไหมเขาบอกน่าจะมาทางน่าจะเป็นเกาะเกี่ยวกับทางคุณชาติชาติแต่คุณชาติชาติเขาก็บอกยืนยันนะว่าเขาไม่มีสกเขาไม่สนับสนุนสกกลุ่มไหนหรือใครเป็น
0: ใครจะมาเอารูปผมไปติดด้วยเดี๋ยวผมให้ฝ่ายกฎหมายไปดำเนินการนะประมาณน
1: ี้แต่ว่าเนี่ยกลุ่มคนทำงานเนี่ยก็สนับสนุนคุณชัชชาติแน่นอน
0: ครับ
1: คุณพลภูมิเขาลาออกเลยเพื่อไทยเพื่อจะมาช่วยแต่เพราะภรรยาหรือภรรยาเขาต้องลงในเขตพื้นที
0: ่
1: ภรรยาก็เป็นสกบึงกลุ่มหรือว่าคันนายาว
0: ใช่ครับมาลุยกับกลุ่มคนทำงานสู้ศึกเลือกตั้งนะฮะส่วนสมาชิกพรรคเพื่อไทยกทมเนี่ยเขาอยู่ในนามแคมเปญของเขาก็คือเพื่อไทยไลฟ์นะฮะพี่ไพศาลฮะที่จะมาลงสกกันเนี่ยครับ
1: อ๋อไม่ได้เป็นในนามพรรค
0: ครับ
1: แต่เป็นเพื่อไทยไลฟ
0: ์เพื่อไทยไลฟ์นะฮะนะครับชูวิสัยทัศน์เมืองที่เข้าใจคนนะฮะก็เมื่อวันก่อนเนี่ยเขาเปิดตัวครับเป็นกลุ่มสมาชิกพรรคเพื่อไทยจากกรุงเทพมหานครร่วมกันเปิดตัวแคมเปญสมาชิกสภากรุงเทพมหานครภายใต้ชื่อแคมเปญเพื่อไทยไลฟ์นะฮะลงตัวเข้าใจคนเมืองที่เข้าใจคนไว้ใจคนที่เข้าใจเมืองโดยแสดงจุดยืนร่วมกันผ่านการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์แล้วก็ภาพปกเพจ Facebook พร้อมกันเมื่อสัก25พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้สมัครสกของเขามาหมดแล้วด้วยนะฮะว่าใครลงเขตไหนกันบ้างครับพี่เบสา
1: ฮะแสดงว่าเขาก็แบ่งเป็นอย่างน้อยก็2ขั้วใหญ่ๆนะ
0: ครับ
1: กลุ่มคนทำงานกลุ่มหนึ่งแล้วก็แต่ว่าทั้ง2กลุ่มก็โอเคอ่ะคงจะหนุนคุณชัดชาติด้วยกันนะ
0: ครับ
1: ทั้งหมด
0: ครับ
1: เ
0: ดี๋ยวพักกันอีกครู่ไหมพี่เบสาครับ
1: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เดี๋ยวคุยกันต่อครับพี่เพศานครับเดี๋ยวตอนจะคุยกันนี้นะฮะผมขอประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวสักนิดหนึ่งฮะไปกับ FM 100.5 สนุกแน่นอนนะฮะกินหรูอยู่สบายครับ FM 100.5 Mcot News นะครับภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ครับที่คุณไม่ควรพลาดกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวครับ The Regent Trail สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคครับร่วมย้อนรอยอดีตวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประตูเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม69ครับไฮไลท์สำคัญท่านจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพี่สุวิทย์สุทธิประภาและก็คุณสุทนลุ่งธัญรัตน์ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางครับวันแรกไปไหนบ้างวันแรกครับจะมุ่งสู่เมืองสองแควสักการะหลวงพ่อใหญ่นะฮะสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยและก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำ ร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะฮะวันที่2เยือนพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยาครับเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นวันที่3ชมความมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดมื้อกลางวันพบปะพูดคุยใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานครับคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลนาจากรายการคู่สร้างคู่สมออนไดทีโอเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อครับทั้งหมดนี้เพียง 15,900 บาทต่อท่านสำรองที่นั่งด่วนนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444ครับคุยกันต่อครับ
1: ครับฮะมีประเด็นที่เดี๋ยวผมดูนิดหนึ่ง
0: มันมี
1: ก็เชิญเชิญนะ
0: คือมีประเด็นเนี้ยพี่เบสารมันต่อเนื่องมาจากกรณีที่ท่านนายกลงพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวอ่ะแล้วก็ไปพบว่าเฮ้ยคุณปล่อยปละละเลยอย่างนี้ได้ยังไงแล้วก็มีย้ายเห็นไหมฮะย้ายปลัดอำเภอย้ายฝ่ายปกครองนะครับทั้งจังหวัดอ่ะของภูเก็ตอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: แล้วก็วันประหลัดจังหวัดด้วยใช่ไหม
0: ฮะแล้วก็วันเนี้ยนายกยังให้สัมภาษณ์นะครับถึงการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลมาเฟียในสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้นะฮะโดยนายกบอกว่าเราอยู่ระหว่างการกวาดล้างซึ่งเนี่ยฮะวันนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.มารายงานให้ทราบถึงความคืบหน้าครับว่าตอนนี้กำลังทำอย่างเต็มที่เลยจะเห็นได้จากที่ภูเก็ตนะฮะแม้กระทั่งฝ่ายราชการเนี่ยเราก็ดำเนินการสืบสวนสอบสวนให้ข้อเท็จจริงแล้วก็จะเห็นผลเร็ววันนี้ครับว่าใครไปเกี่ยวข้องใครไปเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มในทุนนะฮะต่างชาติที่มาเป็นนอมินีบ้างเนี่ยนะครับนายกบอกว่าเลิกพูดแต่ละเรื่องของมาเฟียผมคิดว่าทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจเขาทราบธงของรัฐบาลชุดนี้เป็นอย่างดีและธงเนี้ยก็ปักใกล้ๆนะฮะไม่ใช่ปักไปไกลๆต้องให้เห็นผลในเวลาอันรวดเร็วแล้วก็ดำเนินคดีกับทุกๆฝ่ายที่กระทำผิดกฎหมายเป็นหลักง่ายๆแค่นี้เองนะฮะซึ่งถ้าได้ชมข่าวภาคค่ำช่อง9อสมทนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะตอนเนี้ยเรามีรายงานพิเศษเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้พี่เพศานตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับที่คุณไปยืนยันสิทธิ์ของคุณว่าคุณมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินถูกต้องเนี่ยแต่ก็มีคนที่เขาไปถามว่าไอ้ที่ดินถูกต้องก็จริงเนี่ยแต่ทำไมคุณไปให้ธุรกิจที่มันเป็นโทเทาล่ะมาสร้างรีสอร์ทมาสร้างเกสต์เฮาส์มาสร้างที่พักแล้วไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องด้วยไหนบอกว่าคุณมีที่ดินถูกต้องไงการทำธุรกิจติดทะเลที่เป็นเมืองท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้ไม่ควรทำแบบนี้หรือเปล่าไงพี่เบสารในเมื่อบอกว่าคุณก็มีที่ดินมีเอกสารเสร็จถูกต้องตรวจสอบได้นี่โอ้ใครๆก็อยากทำเป็นของตัวเองใครๆก็อยากจะทำให้มันถูกต้องทำไมต้องทำให้มันเทาด้วยอันนี้มันก็เป็นที่มาของจุดเริ่มต้นในการสืบสาวราวเรื่องฮะว่าคุณได้ที่ดินมามันถูกมันเหมาะมันควรหรือไม่ยังไงอะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของโนมินีซึ่งเข้ามาในรูปแบบของนักธุรกิจเข้ามาในรูปแบบของนักท่องเที่ยวแต่พออยู่นานวันเข้าอ่ะพี่เบสารเขามีเอกสารสิทธิ์ถือสัญชาติไทยถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะฮะทำอะไรเขาไม่ได้เลยนะครับซึ่งมันมีหลากหลายรูปแบบครับซึ่งวันนี้นะฮะสื่อเนี่ยพยายามไปแคะไปแกะออกมานะฮะยกตัวอย่างเช่นกรณีของชาวอิสราเอลเพราะว่ามันมีปัญหาทั้งที่ไหนบ้างอะครับพังงานสมุยของสุราษฎร์นะฮะปายที่แม่ฮ่องสอนนะครับที่เขาไปอยู่กันจำนวนมากมายมหาศาลนะฮะมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีศาสนสถานเป็นของตัวเองแล้วก็บางพื้นที่อาจจะไม่ให้คนไทยเข้าไปยุ่มย่ามด้วยนี่นะฮะมันนำมาซึ่งคำถามหลายคำถามเลยว่าอ้าวแล้วคุณมีเอกสารสิทธิ์ยังไงคุณถือสัญชาติไทยได้ด้วยหรือนี่นะครับปรากฏอย่างนี้ครับพี่เพศานฮะคือกรณ
1: ีอิสราเอล
0: ใช่ครับเอายกตัวอย่างอิสราเอลก่อนนะฮะโดยเฉพาะบนเกาะพังงันเนี่ยนะฮะบางคนปักหลักอยู่ในไทยเขาบอกว่ามาอยู่เป็น10ปีแล้วนะครับ จนเขาสามารถยื่นขอสัญชาติไทยได้แล้วครับจนถึงขั้นเริ่มตั้งโบสถ์นะฮะมีทั้งในกทม.มีทั้งที่เชียงใหม่มีทั้งที่ภาคใต้คือสุราษฎร์ธานีนะฮะแล้วก็ยังไปชักชวนเพื่อนร่วมชาติคืออิสราเอลเข้ามาในไทยทำธุรกิจผ่านโนมินีนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับ เขามาพำนักในเมืองไทยแล้วก็ได้สัญชาติเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่ามันมีมานานแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยครับในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเมื่อ6สิงหาคม2566การได้รับสัญชาติไทยมันมีกรณีหญิงต่างด้าวสมรสกับชายไทยผู้มีสัญชาติไทยอันเนี้ยทำให้เขาได้รับสัญชาติไทยมีทั้งหมดนะฮะในพื้นที่ภาคใต้ที่สุราษฎร์19รายด้วยกันมีหลายประเทศด้วยฮะที่เขาได้สัญชาติไทยไปแล้วนะครับ1ใน19รายนั้นมีหญิงชาวอิสราเอลด้วย1รายสมรสกับชายไทยนะฮะแปลงสัญชาติจากอิสราเอลมาเป็นไทยไปแล้วนะฮะนอกจากนั้นเช็คข้อมูลอีกย้อนหลังไปวันที่7พฤศจิกายนปี60เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศชาวต่างด้าวทั่วไปยื่นขอแปลงสัญชาติมาตามมาตรา10พรบสัญชาติปี2508อีก55รายนะโดยมีกลุ่มชาวอิสราเอลได้รับการแปลงสัญชาติ5รายครับเป็นผู้ใหญ่3เป็นเด็ก2นะภายหลังชาวอิสราเอล3รายได้รับสัญชาติไทยในปี60พบว่าเขาก็เริ่มปักหลักลงทุนทำธุรกิจในไทยจัดตั้งบริษัทนิติบุคคลอีกทั้งยังพบว่าทั้ง3คนเนี่ยไปมีรายชื่อเป็นกรรมการร่วมในบริษัทอื่นๆ28บริษัทกระจายอยู่ในพื้นที่นะกรุงเทพมหานครเชียงรายภูเก็ตรวมถึงในพื้นที่อำเภอเกาะพังงานและก็เกาะสมุยของสุราษฎร์ด้วยครับโดยมีบริษัทแม่ที่เป็นกิจการในอสังหาริมทรัพย์ทั้งการซื้อขายให้เช่าในหน้าจัดหาเกี่ยวกับที่ดินและก็อสังหาริมทรัพย์ส่วนนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องก็เป็นกิจการที่ครอบคลุมการให้บริการด้านการท่องเที่ยวครับเช่นกิจกรรมการนำเที่ยวโรงแรมที่พักร้านอาหารการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารตามหลักศาสนาไม่เว้นแม้แต่กิจการขายส่งเชื้อเพลิงเหลวที่สำคัญเขายังมีบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆอีกด้วยอันนี้พอได้แปลงมาปุ๊บทำธุรกิจใหญ่โตเลยหลากหลายกิจการนะครับเมื่อมีการนำเสนอข่าวภาครัฐเตือนหน้าปรับปรามโดมินีอย่างจริงจังเนี่ยนะครับก็ได้รับแจ้งนะฮะว่าในเกาะพังงันขณะนี้มีหนึ่งในบริษัทของชาวอิสราเอลมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบนเกาะพังงันกำลังเดินหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของชาวอิสราเอลรวมถึงประกอบกิจการลงทุนด้านโรงแรมภัตตาคารและอาหารเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐกำลังตรวจสอบคดีโนมินีคนในพื้นที่จึงอยากให้มาตรวจสอบโครงการดังกล่าวบนเกาะพนันอย่างจริงจังด้วยเหมือนกันฮะเพราะว่าดูว่าเขาเป็นโนมินีหรือเปล่าหรือว่าเขาได้แปลงสัญชาติมาเป็นคนไทยเรียบร้อยแล้วแปลงมาด้วยเหตุผลอะไรอันเนี้ยก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบด้วยครับ
1: อืมครับอย่างอะไรนะโค้ชเกาหลีอะ
0: โคเชฮะ
1: โคเช20กว่าปีเนี่ย
0: ทำผลงานได้เหรียญทองมาเป็นกอบเป็นเข่งฮะไม่ได้เป็นไปกอบเป็นกามเอาเป็นเข่งดีกว่าฮะแล้วโคเชยังถามเลยตีซีโฟเนี่ยนะคุณไปจากคุณมาจากไหนคุณแป๊บเดียวคุณได้บัตรสีชมพูแล้วกำลังจะเลื่อนชั้นเป็นบัตรประชาชนแล้วฮะ
1: ใช่ดูแล้วมันก็ต้องไปเรียนต้องเรียนภาษาไทยต้องพูดต้องอะไรเขาทดสอบหลายอย่างนะ
0: กว่าจะได้แปลงสัญชาติ
1: กว่าจะได้ต้องมาสอบ
0: ครับ
1: ต้องอ่านเขียนได้นะไม่ใช่ว่าจู่ๆคุณยังอ่านไทยไม่ได้เขียนไทยไม่ได้
0: ครับ
1: ต้องอ่านเขียนได้ระดับหนึ่ง
0: แต
1: ่มันจะมีบททดสอบ
0: แม้ลักษณะทางลัดเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับเราที่ไปอยู่ต่างชาติหรือไปแต่งงานกับคนบ้านเขาแล้วก็แปลงสัญชาติได้หรือเปล่าพี่ไพศาล
1: มันก็จะมีช่องทางให้อยู่แต่ว่านั้นก็ต้องไปสืบว่าแต่งจริงๆอยู่กินกันจริงๆหรือเปล่า
0: ครับ
1: มันต้องมีการสืบทางลับทางอะไรกันอยู
0: ่ครับ
1: นะของเราไม่รู้ว่าสืบมากน้อยแค่ไหน
0: นั่นน่ะสิฮะเนี่ยฮะอย่าง 2-3 ลายเนี่ยนะครับ2-3 เคสใช่มั้ย 2-3 ลายเพราะมันหลาย10คนนี้นะฮะก็ใช้วิธีแต่งงานกับคนไทยถ้าเป็นหญิงก็แต่งงานกับชายไทยถ้าเป็นถ้าเข้ามาเป็นชายก็แต่งงานกับหญิงไทยเค้าได้สัญชาติแล้วฮะพอได้สัญชาติเสร็จโอ้โหทำธุรกิจทั้งในพังงันนะฮะที่สุราษฎร์มาทำงานที่กรุงเทพนะฮะมีบริษัทอยู่ที่เชียงใหม่คนเดียวเลยฮะ
1: แสดงว่าเตรียมการมาพอสมควรนะเขามีทุนมีรอนอยู่นะ
0: ครับใช่ครับ
1: มาถึงได้สัญชาติปั๊บก็ลุยเลย
0: นะครับ
1: เออวันนี้คุณประเสริฐจันทระลวงทองรัฐมนตรีศึกษานะบอกว่าในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาภาคเอกชนวันนี้ได้หารือเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวดาบตำรวจที่ปัตตานี
0: ครับ
1: ที่ถูกคนร้ายยิงแล้วก็ภรรยาเสียชีวิตนะ
0: ครับ
1: ลูกบาดเจ็บก็บอกว่าได้หารือกับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้ดำเนินการช่วยเหลือในนามกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะเยียวยาเป็นเงินจำนวน4ล้านบาทและให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของคุณครูที่เสียชีวิตจนจบปริญญาตรี
0: ครับ
1: ลูกยังเล็กๆอยู่เลยนะ
0: 2คนนะฮะเขามีลูก2คนครับ
1: 2คนหรือกี่คนเห็นว่า
0: 2คนฮะคนโตหน่อยนั่งอยู่เบาะหน้าส่วนคนเล็กที่คลอดได้เกือบๆ2เดือนน่ะอยู่ในอ้อมอกแม่ไงพี่ไพศาล
1: แล้วเห็นว่าไปรับพี่ที่โรงเรียนเนี่ยเหรอ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็แสดงว่ายังมีอ
0: ีกนะอ๋อเดี๋ยวมากกว่า2แล้วถ้าอย่างนั้น
1: น่าจะเห็นบางคนบอกว่ามี4คนด้วยซ้ำไปนะ
0: ครับ
1: ก็จะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของคุณครูที่เสียชีวิตจนจบปริญญาตรีนะกี่คนก็แล้วแต่ต้องให้จบปริญญาตรีอย่างต่ำอีกแล้วก็ตามก็ตนก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทราบเพียงว่าคุณครูเดินทางไปกับสามีซึ่งเป็นตำรวจแต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็ไม่ควรเกิดขึ้นตนยังไม่อยากสรุปเรื่องที่เกิดขึ้นเนื่องจากประเด็นอาจจะมีความสลับซับซ้อนจึงขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเรื่องนี้แต่ว่าก็ทำได้เฉพาะในเรื่องของการดูแลเยียวยาบุคลากรที่อยู่ในอำนาจของกระทรวงสาธารณสุขเป็นครูโรงเรียนราษฎร์ไงเป็นครูโรงเรียนราษฎร์ก็อยู่ในข่ายที
0: ่
1: กระทรวงสาธารณสุขจะต้องได้รับการเยียวยาผ่านทางสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน
0: ครับครับนายกเองก็รับทราบเรื่องนี้แล้วนะครับพี่ไพศาลฮะแล้วก็ได้ให้แม่ทัพภาค4แล้วก็เลขาสบต.รวมถึง

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:31 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังครับมหานครรอบทิศนะครับช่วงนี้ก็ข่าวจากทุกทิศทั่วไทยเดี๋ยวจะรวบรวมมาให้นะครับอีกครึ่งชั่วโมงนะครับอยู่กันถึง20:00 น.ก่อนจะไปฟังเพลงกันวันนี้อยู่กับน้องดงจามอนและพี่กวยจันแรมครับ
3: สวัสดีค่ะดีเจกุ้ยกวยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์นะคะสวัสดีแฟนๆรายการของเราที่อยู่ทั่วทุกมุมของไทยเลยนะคะผ่านทางวิทยุสพ.เครือข่ายทั่วประเทศเลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างทักทายกันเข้ามาได้ที่เพจ Facebook L2M FM 95 ค่ะมาฟังเราสองคนเล่าข่าวกันบ้างนะคะฟังเพลงมาทั้งวันแล้วฟังสลับสลับกันไป
2: นะนี่อยู่กันเพิ่มขึ้นแล้วเป็น80กว่าคนนะฮะช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ให้เราหน่อยนะครับ
3: ฟังข่าวค่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: เจออีกแล้วลูกจรวด RPG 7นะคะที
2: ่
3: บ้านหนองจานวันนี้กองกำลังบูรพานะคะแล้วก็ทางตำรวจแล้วก็ทางทหารชุดเก็บกู้แล้วก็ตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดลงพื้นที่บ้านหนองจานหมู่4ตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วหลังจากชาวบ้านเขาบอกว่าไปเจอวัตถุต้องสงสัยอยู่กลางไร่นาก็เลยหวาดผวากันไปทั่วเลยในพื้นที่เนี่ยนะคะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวใครเข้าไปสัมผัสโดยรู้เท่าไม่ถึงการจากการที่กองกำลังเนี่ยเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่เนี่ยได้รับแจ้งเหตุว่าพบว่าวัตถุนี้เป็นลูกจรวด RPG-7 1ลูกนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยเร่งปิดกั้นพื้นที่โดยรอบทันทีแล้วก็เก็บกู้ตามขั้นตอนยุทธวิธีอย่างเข้มงวดท่ามกลางที่การเฝ้าดูติดตามของชาวบ้านอย่างระทึกเลยนะคะต่อมาเนี่ยเมื่อเก็บกู้ได้แล้วก็เอาจรวดลูกนี้ไปทำลายได้สำเร็จนะคะโดยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่าทรัพย์สินเสียหายเลยหน่วยความมั่นคงบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาของวัตถุระเบิด RPG-7 เนี่ยนะคะว่ามันอยู่ในนี้ได้ยังไงยังมีอยู่ได้ยังไงแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ที่พื้นที่ชายแดนด้วยว่าถ้าไปเจอวัตถุต้องสงสัยเนี่ยอย่าไปสัมผัสหรือไปเคลื่อนย้ายเองเลยนะต้องให้แจ้งเจ้าที่มาช่วยดูแล้วก็ช่วยเคลื่อนย้ายให้แทนค่ะก็ฝากปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะคะ
2: โอ้แสดงว่ามันเป็นลูกใหม่ลูกเก่าไม่รู้นะพี่
3: นั่นน่ะสิก็เนี่ยเขาต้องตรวจสอบก่อน
2: โอ้มันก็นี่ก็ยังเสี่ยงอยู่เนาะมันอาจจะตุ้มต้ามขึ้นมาได้หรือเปล่า
3: ใช
2: ่ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: อันดับ9นะครับวันนี้พาไปดูอุบัติเหตุนะครับเนี่ยรถไม่ค่อยเปิดไฟเลี้ยวอันนี้น่ากลัวเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเวลาขับทางไกลขับเลนรถถนนสายรองที่แบบรถมันสวนกันได้อะวันนี้ก็วงจรปิดนะครับจับภาพเหตุการณ์บนถนนนะฮะในพื้นที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรารถเก๋งนะครับมาสด้า2สีดำนะมีหญิงอายุ58ปีนะครับชื่อว่าคุณสวิตาเนี่ยนะเป็นคนขับกำลังจะเลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านนะลักษณะคือไม่ได้เบรกแล้วก็ไม่ได้ชะลอมองรถที่สวนมาเลยนะครับไฟเลี้ยวก็เหมือนกับไม่ได้เปิดอะนะฮะส่งผลให้รถของคุณตาวัย68นะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาตรงข้ามคือนึกออกไหมพี่กล้วยรถกำลังจะสวนกันแหละอยู่ๆเราจะรู้ได้ไงว่าคันนี้มันจะเลี้ยวก็ไฟเลี้ยวอะไรก็ไม่มีไม่ได้ส่งสัญญาณนะครับก็เหมือนกับเลี้ยวตัดไปเลยมอเตอร์ไซค์กับพุ่งมาเต็มๆนะครับชนเข้าเต็มแรงเลยนะฮะเนี่ยมอเตอร์ไซค์เขาเนื้อหุ้มเหล็กบาดเจ็บสิครับกลิ้งกึกไปกับถนนนะฮะโอ้โหกู้ภัยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์11นะก็ไม่ถึงกับชีวิตแต่ว่าเอามาเตือนกันว่าต้องฝากหน่อยอ่ะนะครับคนขับนี่อายุ58นะก็รุ่นเป็นคุณแม่แล้วนะเป็นคุณแม่แล้วก็ต้องขับรถต้องให้สัญญาณสักนิดนึงนะฮะบางทีเพื่อนร่วมทางจะได้รู้ด้วยนะครับ
3: เนี่ยคนที่เขาขับแล้วเขาไม่เคยใช้ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเนี่ยพี่นะได้เจอตอนต่อท้ายต้องวัดใจจริงๆต้องเดาใจอ่ะ
2: ต้องเดาใจใช่ไหม
3: เดาใจไม่หวังจริงเรื่องนี้ความจริงการให้สัญญานี่ก็มีผลต่อเรื่องอุบัติเหตุเยอะนะ
2: ใช่อีกประเภทนึงถ้าแบบว่าเลยทางไปแล้วอ่ะก็อยากให้แบบว่าเอ้ยไปกลับรถให้มันดีๆนะไม่ใช่แบบว่าตกใจอะไรตกใจหักเลย
3: จะเล็บหันเลยใช่ไหมหักเลย
2: อันนี้ก็น่ากลัวนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: เอาละ8นี่น่าสงสารพนักงานเสิร์ฟคนนี้มากเลยนะคะโอ้โหทำงานอยู่ในร้านคาราโอเกะแต่ว่าถูกลูกค้าเนี่ยจับกรอกยาเสพติดจนช็อกเลยนะคะเหตุเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่25พฤษภาคมมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งเข้าไปใช้บริการคาราโอเกะนะครับแล้วก็มีสาวเสิร์ฟเนี่ยเสิร์ฟดีๆเลยก็มีลูกค้าบอกว่าพยายามให้ไปให้ลูกค้าคนเนี่ยแต่พนักงานสาวเสิร์ฟคนเนี้ยใช้ยาเสพติดแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ปฏิเสธไม่เอาเขาก็เลยแล้วก็เสนอว่าให้500บาทแลกกับการกินยาลูกค้าก็ด้วยความเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอายุ20ปียังอยากได้ตังค์ก็แอบอมยาไว้ที่กระปุกแก้มแล้วก็ไปขายทิ้งรอบสองเอาอีกจะให้เอาเหมือนเดิมนะครับตัวเองก็เลยไม่เอาไปบอกเจ้าของร้านว่าลูกค้ากลุ่มนี้มียาให้แจ้งตำรวจเลยนะคะแต่ยังไม่ทันได้บอกเลยตัวเองเดินไปเข้าห้องน้ำเจอลูกค้าผู้ชายคนนี้ก็เดินตามมาดักหน้าแล้วก็ใช้กำลังล็อกปากแล้วก็ยัดยาลงคอทันทีเลยอ่ะจนยาเนี่ยซึมเข้าร่างกายตัวเองหายใจไม่ออกหายใจเร็วแขนขาไม่มีแรงลิ้นเริ่มพูดไม่ได้ไม่มีแรงเลยเจ้าของร้านก็เลยให้ลูกเนี่ยพาไปหาหมอส่วนผู้กรณีเนี่ยนะคะก็หนีไปพร้อมภรรยาของตัวหมายถึงว่าคู่กรณีเนี่ยลูกค้าเนี่ยก็หนีขับรถหนีกันแล้วนะคะซึ่งทางเจ้าของร้านคาราโอเกะเนี่ยบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาเป็นสาวเสิร์ฟเป็นรับจ้างดื่มนะดื่มแก้ว300บาทไม่ใช่ว่าไปกินยาเนี่ยให้กินยาอย่างนี้นะคะล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าพนักงานสาวเสิร์ฟคนนี้สภาพบอบช้ำตามร่างกายหลายแห่งนะคะร่างกายตอนนี้ปลอดภัยแล้วแต่อยู่ในอาการหวาดผวาและขอเข้าพบจิตเวชเนื่องจากรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็ฝ่ายคู่กรณีก็โทรศัพท์ไปขอเจรจาให้จบเรื่องแล้วก็ข่มขู่ด้วยนะว่าถ้ามาแจ้งความหรือทำอะไรเนี่ยไม่ได้นะเพราะเขามีเงินฝั่งผู้เสียหายก็เรียกไป 30,000 บาทแต่คู่กรณีเนี่ยโอนเงินมาให้แค่ 5,500 บาทซึ่งตอนนี้พนักงานสอบสวนก็ไม่พอใจอย่างมากเลยนะคะกำลังดูอยู่ว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: ตั้งแต่ต้นปีมานะพี่ราคาผลไม้นะมะพร้าวก็บอกเท่าไหร่นะลูกก็2บาทตอนนั้นเนาะทุเรียนก็ราคาตกใช่ไห
3: ม
2: ทุเรียนปีนี้ก็มีปัญหาราคาตก
3: แล้วทำไงด
2: ีมาถึงคิวเงาะนะครับพี่เงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนเขาบอกว่าราคาเนี่ยเริ่มลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับจากโลละ19บาทตอนนี้เหลือประมาณ 16-17 บาทนะถ้าเป็นเงาะสีทองเนี่ยจาก9บาทเหลือ6บาทชาวสวนที่จังหวัดตราดนะครับต้องใช้วิธีเอาคนในครอบครัวเนี่ยนะมาเก็บกันเองเพื่อลดต้นทุนค่าจ้างนะถ้าจ้างชาวสวนถ้าจ้างเกษตรกรคนในหมู่บ้านมาเก็บเนี่ยโดนกิโลละ 3-5 บาทเพราะฉะนั้นแทบไม่เหลือกำไรไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะนะครับถ้าจ้างเก็บเพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บกันเองนะครับกลุ่มเกษตรกรนะครับชาวสวนเงาะที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับก็ส่งเสียงสะท้อนฝากไปยังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรนะฮะให้ช่วยผู้ประกอบการให้ช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวปลูกเงาะด้วยนะครับสอว่าจะขาดทุนอีกแล้วทำสวนมาทั้งปีนะฮะเขาบอกว่าไหนจะค่าไฟค่าน้ำมันค่าปุ๋ยค่ายากำจัดแมลงมีแต่แพงขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับรายจ่ายในสวนเนี่ยไม่เคยลดลงเลยแต่พอเก็บผลผลิตโอ้โหมันดันมาลดตรงราคาพืชผลราคาเกษตรนี่แหละราคาเงาะของเขานี่แหละนะฮะโอ้นะเนี่ยก็ชาวสวนบอกแบบนี้ก็ท้อใจอยากจะให้รัฐบาลช่วยดูให้ดูราคาพยุงราคาได้ไหมสักกิโลละ27 27 28เนี่ยชาวสวนอยู่ได้ตอนนี้มันลงไปเหลือ16 ถึง 17 บาท ขออีกสัก10บาทให้มันขึ้นมา
3: คร
2: ับ นะครับตอนนี้ชาวสวนบอกโอ้โหเงาะราคานี้เนี่ยไม่รู้จะใช้คำพูดอะไรจุกอกพูดไม่ออกจริงๆ
3: เพื่อเป็นส่วนนะครับผลไม้ช่วงนี้ออกหลายอย่างมากเลยจนคนบริโภคอย่างเราก็เลือกกินได้ไม่
2: ใช่ไหม
3: เลือกได้แบบตามสบายในโลกแล้วตอนนี้ผลไม้แบบ
2: เหมือนจะหกวันนั้นผมเห็นรถกระบะจอดขายนั่นสิครับ5 โล 100อ่ะพี
3: ่5เลยเหรอเงาะเหรอ5
2: แต่มันมีลูกเล็กด้วยนะผมแอบไปยืนดูเหมือนกันนะมันเหมือนมาเขาผสมลูกเล็กมาด้วยนะก็แล้วแต่เกรดมั้ง
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
3: มาดูพระทนไม่ไหวบ้างทนไม่ไหวมากไอ้หัวขโมยขาประจำเลยมาชอบมาฉกทรัพย์สินในสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมคือสำนักสงฆ์อุทยานรักป่าอยู่ที่ตำบลวังตามหมู่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะก็บอกว่าสัจจะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กนะคะโพสต์ข้อความว่าสัจจะชีวิตทรงฤทธิ์บุญหารเขาบอกเช้านี้ไผ่ได้เต้นกับพัดลมไปก็ขอให้นอนแซ่บพัดเย็นอยู่เย็นเป็นสุขเด้อวงเล็บรับซื้อของโจรนะคะแล้วก็มีกล้องวงจรปิดด้วยมีผู้ชายคนหนึ่งแอบเข้าไปขโมยพัดลมแล้วก็เต้นสนามในกระท่อมหลังหนึ่งเนี่ยออกมาทราบว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็มีข้อความถัดออกมาอีกว่าวันนี้ได้ของที่ถูกขโมยไปคืนมาเพราะบอกมีคนรับซื้อของโจรสงสัยบอกกล้าใช้นะคะนักข่าวก็เลยลงไปหาพระมหาทรงฤทธิตะสีโลอายุ53ปีเป็นเจ้าสำนักของพุทธอุทยานแห่งนี้นะคะบอกว่าสำนักสงฆ์เนี้ยเปิดมาได้หลายปีแล้วแหละมีพระทั้งหมดเนี่ย5รูปเองนะสามเณรเนี่ยจะมาเฉพาะบวชเฉพาะพระฤดูร้อนเท่านั้นเองญาติโยมก็มาสร้างกระท่อมแบบง่ายๆเอาไว้ให้หลายๆหลังแต่ว่ามีชอบถูกคนร้ายเนี่ยแอบขโมยของบ่อยๆแล้วก็รู้ด้วยว่าเป็นใครชื่อสันโต๊ดอ่ะโดมก็ชื่อสันโต
2: ๊ด
3: เป็นยอดชื่อสันชื่อคนนะชื่อนายสันโต๊ดเป็นยอดนักรักผู้สร้างความเดือดร้อนให้กับวัดเนี่ยแล้วในพระเนี่ยเขาถึงกับทำป้ายติดไว้ที่กุฏิเลยนะยินดีต้อนรับพระท่านนายสันโต๊ดยอดนักรักผู้สร้างความเดือดร้อนแก่วัดแล้วก็มีป้ายอีกป้ายหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยขอที่ส่วนกุศลบุญกุศลแก่นายสันผู้มาลักขโมยสิ่งของภายในวัดนี้ขอให้พ้นเวรภัยเทอญแล้วก็มีอีกป้ายหนึ่งว่ามึงสิหาอยู่หากินแต่พอซ้ำนี่บอชีวิตคนเฮาเกิดมาบักสร้างโต๊ดมึงเศร้ารักได้แล้วมึงเลิกคงให้เลิกขโมยได้แล้วนะแล้วพระอาจารย์คนนั้นก็บอกเงี้ยตัวเองก็อยู่ในสมณเพศนะบรรพชิตเอ้ยในเพศบรรพชิตเนี่ยไม่จะไปแจ้งความผิดกับใครก็ลำบากก็เลยไปบอกผู้ใหญ่บ้านไอ้หัวขโมยคนนี้เป็นลูกหลานในหมู่บ้าน

0: อยู่เป็นประจำแต่เดิมเนี่ยพระบอกว่าไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดพอโดนขโมยบ่อยๆเข้าก็เลยติดเอาไว้ก็เลยเจอว่านายสารโต้คนนี้แหละแอบมาขโมยบ่อยๆไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยนะก็เลยโพสต์แล้วก็ติดข้อความเอาไว้เนี่ยไม่รู้ทำยังไงแหละนะคงไม่ได้ไปแจ้งความหรอกก็ติดอย่างนี้ดูซิว่ามันจะสำนึกไหมนะคะทางเจ้าสำนักสงฆ์บอกไว้ว่าอย่างเงี้ยคงจะไม่ไปแจ้งความหรอกแต่ก็อย่างนี้แหละทำอย่างเงี้ยติดป้ายไว้อย่างเงี้ย
1: ครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามรกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: จริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
5: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
6: ทักทายคุณผู้ฟังทั่วไทยเลยนะครับพี่ปุญญวัฒน์นะครับนี่แฟนประจำรายการเราจากอุบลนะครับ
7: ครับ
6: มีพี่สวัสดิ์บอกว่าเราทั้งสองคนนะครับพี่กวยอ่านข่าวเข้าใจง่ายครับโอ้โหขอบคุณคร
7: ับ
6: เป็นกำลังใจให้กับเราเนาะนะพี่ประยูนสวัสดีนะครับพี่มันธนาด้วยนะครับพี่สุนิสาด้วยนะครับฟังข่าวกันต่อนี่ไปทวงหนี้คนก็เดี๋ยวนี้เป็นเจ้าหนี้ก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะพี
7: ่
6: นะครับไปทวงเนี่ยก็ต้องระวังด้วยนะครับล่าสุดนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับเธอเป็นเสมียนนะทำงานอยู่บริษัทค้าไม้ที่ท่าแซะนี่แหละก็ไปทวงเงิน 5,000 บาทกับลูกหนี้นะปรากฏว่าลูกหนี้เนี่ยเขามีอาการเหมือนกับป่วยทางจิตอยู่แล้วนะครับเขาก็พูดคำเดียวเลยจ่ายหมดแล้วจ่าย

0: หมดแล้วจ่ายไปแล้วทวงอะไรอีกจ่ายไปแล้ว
1: อ่
0: ะฝั่งเจ้าหนี้ก็บอกจ่ายที่ไหนล่ะยังค้างกันอยู่อีก 5,000 นะครับทวงกันไปเถียงกันมาฝั่งลูกหนี้เอามีดมาแทงเสียชีวิตนะครับจากไปทวงเงิน 5,000 บาทที่เกิดเหตุอยู่ในโรงงานแปรรูปไม้นะครับหน้าห้องพักคนงานภายในโรงงานเลยครับพบศพของนางสาวธิติรัตน์นะครับอายุ44ปีเป็นเสมียนของห้างหุ้นส่วนจำกัดนะฮะก็ถูกแทงเนี่ยเลือดนองพื้นเลยนะครับเข้าราวนมซ้ายมีดเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตัดขั้วหัวใจเลยอ่ะพี่คือแทงเข้าไปแผลเดียวแต่ว่ามันโดนจุดสำคัญนะครับผู้ก่อเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับผู้หญิงด้วยนะนางสาวอรนุชทองพันธ์นะครับอายุ39ปีนะครับเป็นชาวสุราษฎร์ธานีนะก็ที่เกิดเหตุเจอมีดยาว13นิ้วนะครับเปื้อนเลือดนะตกอยู่ด้วยนะครับสืบสาวราวเรื่องนะครับทราบว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยนะฮะเขาเหมือนกับไม่สามารถที่จะคุมระงับสติอารมณ์ได้แบบ 100% นะพี่มีอาการป่วยอยู่ด้วยนะครับพอถูกทวงเงิน 5,000 บาทแล้วเธอก็ยืนยันอย่างเดียวเลยว่าชำระไปแล้วให้พี่สาวไปจ่ายให้หมดแล้วนะแต่ตัวเจ้าหนี้ก็ยืนยันว่าไม่มีไม่ได้ให้ยังค้างอยู่ 5,000 เถียงกันไปเถียงกันมาอย่างที่บอกนะครับฝั่งลูกหนี้ก็ไปเอามีดปลายแหลมเนี่ยนะฮะในครัวเนี่ยมาจ้วงแทงเลยนะครับโอ้อ่ะเขาบอกจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับพบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีบัตรผู้พิการนะฮะแล้วก็มีอาการป่วยทางจิตเวชมา 7-8 ปีแล้วนะครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับจากไปทวงหนี้ 5,000 บานปลายเลยครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อันดับ4นะครับมีร้านขายของฝากแล้วก็ขายยาแผนโบราณเนี่ยปรากฏว่าเขาเปิดหน้าร้านบางหน้าแต่จริงแล้วเนี่ยเขาค้าของพลสัตว์ป่าซากสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยวันนี้พลตำรวจเอกพลตำรวจตรีอเนกเตาสุภาพนะคะผู้บังคับการปทส.นะคะก็ไปจับกลุ่มนางสาวกุลกัลยาอายุ37ปีในข้อหาค้าแล้วก็มีไว้ครอบไว้ในครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้อนุญาตนะคะแล้วก็ยึดซากสัตว์ป่าคุ้มครองจำนวนมากเลยอันนี้ในอยู่ในร้านค้าแห่งหนึ่งที่ตำบลท่าพนมอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนะคะซากสัตว์ที่ยึดได้ก็มีหนังเสือโคร่งหนังเสือดาวไลเมฆหนังเสือไฟหนังงูเหลือมเกล็ดลิ้นเกล็ดลิ้นนะคะเขากวางซากเลี้ยงขาซากหมีโอ้แล้วก็สร้างสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดต่างๆรวมแล้วกว่า100ชิ้นเลยเนี่ยทางตำรวจก็ทราบสืบทราบมาว่าเนี่ยมีการลักลอบค้าสร้างสัตว์ป่าคุ้มครองผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะหนังเสือโคร่งหนังเสือดาวลายเมฆหนังเสือไฟก็เลยเร่งแกะรอยจนพบว่าร้านของนางสาวคุณกัลยาเนี่ยขายของฝากแล้วก็ขายยาแผนโบราณบางหน้าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลักลอบนำสร้างสัตว์ป่าจากฝั่งสปป.ลาวเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนะคะและผู้ต้องหาเนี่ยก็โพสต์เสนอขายพวกซากสัตว์ป่าพวกเนี้ยสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยผ่านทางช่องทางออนไลน์แล้วก็ขายให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะก็เลยขออนุมัติหมายจับที่ศาลอาญามีนบุรีแล้วก็ไปตรวจค้นที่ศาลจังหวัดนครขอหมายค้นจากศาลจังหวัดนครพนมนะคะวันนี้ก็เลยเข้าไปตรวจค้นก็เจออย่างเยอะทีเดียวนะคะเดี๋ยวซากทางผู้ต้องหาเนี่ยเขาเล่าสารภาพว่าสร้างสัตว์ป่าทั้งหมดรับซื้อมาจากฝั่งสปป.ลาวเพื่อมาขายต่อในไทยอ่ะก็โดนนำตัวส่งไปดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะคะหนีแน่ขายของฝากขายยาแผนโบราณบางหน้าแต่เบื้องหลังขายของออนไลน์ด้วยนะเป็นซากสัตว์ป่าเยอะมากแล้วมาไหนว่าจะชิม
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: อันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกมาแจงแล้วนะครับปมเรื่องของเจ้าของกิจการเนี่ยนะฮะโอ้เขาบอกว่าโดนค่ารักษามิเตอร์ 32,000 บาทนะครับทั้งนั้นที่เขาบอกเอ้เขาแจ้งยกเลิกมิเตอร์ไปแล้วนะนะครับ
1: เขาชี้แจงว่าไงอ่ะ
0: ก็ทางการไฟฟ้า

0: สุภาพชี้แจงบอกว่าผู้ใช้ไฟรายดังกล่าวเนี่ยนะครับมาติดต่อสอบถามเนาะเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟแล้วก็การยกเลิกการใช้ไฟปลายเดือนกุมภาพันธ์69นะครับทาง PA เนี่ยก็เลยคิดเฉพาะค่าไฟขั้นต่ำประจำเดือนมกราคมเป็นจำนวนเงิน 8,045 บาท29สตางค์นะฮะซึ่งก็มีการชำระกันไปแล้วนะครับสำหรับค่าไฟขั้นต่ำในเดือนถัดไปตั้งแต่กุมภาถึงปัจจุบันหลังจากที่ผู้ใช้ไฟเนี่ยนะครับมาขอยกเลิกก็ได้ดำเนินการนะครับยกเลิกไปแล้วถอดออกหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเสียนะไม่ต้องเสียนะครับก็ชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับผู้ใช้ไฟได้เกิดความเข้าใจกันนะฮะแล้วทำไมมันยังมีค่าไอ้นี่ค้างมาเนาะแต่การไฟฟ้าเขาก็เลยชี้แจงว่าไม่ต้องตกใจนะครับเมื่อคุณมายกเลิกไปแล้วเนี่ยถึงแม้ตัวเลขมันจะขึ้นเนาะมันจะขึ้นแต่ว่าเป็นอันเข้าใจเกี่ยวกับการว่าได้มีการยกเลิกไปแล้วก็จะไม่มีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าขั้นต่ำหรือว่าค่ารักษามิเตอร์นี่อีกแล้วนะครับก็ถือว่าได้ยกเลิกการใช้ไฟไปแล้วเขาไม่ได้พูดถึงเหตุผลนะพี่เขาชี้แจงว่าไม่ต้องมาจ่ายแต่เขาไม่ได้ชี้แจงว่าแล้วทำไมมันยังไปบินมันยังไปขึ้นอยู่ตัวกับทางผู้ประกอบการอยู่
1: เขาก็ไม่ได้ให้จ่ายมั้งแต่บินมันขึ้นหรอ
0: บินมันขึ้นนะครับบินมันไปขึ้น 32,000 กว่าบาทเนี่ยแต่วันนี้การไฟฟ้าออกมาชี้แจงว่าไม่ต้องจ่าย
1: เพราะว่า
0: ทางผู้ประกอบการเนี่ยมาแจ้งยกเลิกไปตั้งแต่กุมภาแล้ว
1: แต่มันยังขึ้นอยู่อ่ะเขาก็กล
0: ั
1: วด
0: ิแล้วดิครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็ยังมีวันที่3แล้วแล้วก็ยังมีคนไปที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อยืนยันตัวตนอยู่นะคะอย่างเช่นที่ธนาคารกรุงไทยสาขาบุรีรัมย์นะคะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนน่ะก็ต้องไปลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยนะคะอย่างเช่นนางชวีวรรณนะคะชวีวรรณปะสุปังอายุ60ปีนะบอกก่อนหน้านี้เคยลงทะเบียนคนละครึ่งมาแล้วแต่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้เพราะลืมรหัสผ่านพอมาครั้งนี้จำเป็นต้องมายืนยันตัวตนกับธนาคารวันนี้มาเป็นวันที่3แหละแต่ก็ต้องมาคนเอามาถึงว่าเป็นวันที่3แล้วก่อนนั้นเนี่ยเคยมาแล้วคนเลือกกลับไปก่อนกลับบ้านไปก่อนแต่วันนี้จะเอาให้ได้มาดูคนนี้ดีกว่าคือนางวรรณพรผ่านละเวศอายุ53ปีเป็นชาวห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนหน้านี้เขาตัดสินใจนะการแก้ปัญหาว่าจะลงไทยช่วยไทยพัฒน์ได้เนี่ยก่อนหน้านี้ช่างใจแล้วว่าจะลงทะเบียนรับเงินไทยช่วยไทยพัฒน์หรือไม่เพราะโทรศัพท์เครื่องเดิมไม่เป็นสมาร์ทโฟนไม่สามารถลงทะเบียนด้วยการยืนยันตัวตนได้จึงคุยกับลูกสาวตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เลยในราคา 15,000 บาทเพราะเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้นายกอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยจะมีโครงการลักษณะนี้ออกมาอีกตอนนี้ถือว่าเดินเครื่องเต็มสูบเพื่อเรารับสวัสดิการดีๆของรัฐบาลชุดนี้โอ้โหหยอดยางหอรัฐบาลด้วยเนาะ15,000 บาทหมื่นซื้อมือถือ15,000หน่อยว่ะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวต้องมีโครงการแบบนี้ออกมาอีกเป็นซื้อมารองรับเลยมาเต็มพร้อมเลย
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: ให้มันคุ้มไหมฮะ
1: คุ้มไหมฮะ
0: ถือว่าเกรก็คงเนาะเพื่อระยะยาวมันคงไม่ได้หวังแค่โครงการนี้โครงการเดียว
1: ค่ะ
0: ต่อเนื่องกันแล้วกันเขาบอกที่ชัยนาทไม่สิ้นคนดีครับพี่กวยครับมีผู้ชายคนหนึ่งมาถอนเงินที่ตู้ ATM แล้วปรากฏเห็นคุณลุงคุณป้านะฮะโอ้โหต่อแถวรอกันเนี่ยเพื่อยืนยันตัวตนแกไม่กลับบ้านแกอยู่กับชาวบ้าน2ชั่วโมงอยู่ที่หน้าตู้ ATM สอนคุณป้าสอนคุณลุงที่เข้ามาเอาบัตรประชาชนมาเพื่อยืนยันตัวตนเนี่ยแกช่วยทำเนี่ย
1: ตอนหน้าเอาหน้ามาสแกนด้วยนะ
0: ตอนหน้าสแกนแกคนคนขยับนะครับกระพริบตานะครับอย่างนู้นอย่างนี้นะครับคิดดูดิเอาเป็นเราอะพี่เอาพูดตรงๆให้เราไปอยู่หน้านั้น2ชั่วโมงถ้าเราต้องว่างเราก็ต้องประมาณนึงต้องมีจิตใจจิตสาธารณะประมาณนึงนะนี่ฮะโอ้ต้องชื่นชมจริงนะครับพี่คนนี้นะฮะพี่ผู้ชายคนนี้เนี่ยชื่อว่าพี่เอกรัตน์นะครับพี่เอกรัตน์รามสูตรเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยนาทแกมาช่วยเหลือชาวบ้านโอ้โหถ้าทุกจังหวัดมีคนดีๆแบบนี้นะมันก็จะช่วยเร็วขึ้นนะ
1: ค
0: นเข้าคิวไม่ต้องมาตากแดดกันมากขึ้นนะครับ ก็ใครมีเวลาใครมีความ

0: รู้ความสามารถก็ไปช่วยได้ตอนนี้หน้าของไทยไปได้เลยนะครับหมดเวลาครับพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับวันนี้ไปก่อนครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเหมืองถ่านหินที่เมืองฉางจื้อมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ความว่าพนักท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุก๊าซระเบิดที่เหมืองถ่านหินในมณฑลซานซีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบพื้นที่ภาคใต้วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบเอกมูฮัมหมัดอามูดีแวสอฮะและเด็กหญิงนูฟิดาวตาเละกำลังพลและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากถูกคนร้ายยิงเหตุเกิดบริเวณหน้าบ้านเลขที่24/5หมู่ที่6ตำบลสาวออำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20พฤษภาคม2569และเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับสิบเอกมูฮัมหมัดอามูดีและเด็กหญิงนูฟิดาวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่สิบเอกมูฮัมหมัดอามูดีและเด็กหญิงนูฟิดาวรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้เวลา 14:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบตำรวจตรีทัศพงษ์เสสุวรรณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เหตุเกิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับ10ตำรวจตรีทัศพงษ์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่สิบตำรวจตรีทัศพงษ์และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

0: สนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

3เพลงค่ะคุณผู้ฟังอารมณ์เศร้าๆเหงาๆพอฟ้าเริ่มมืดเราก็เริ่มรู้สึกเหงารู้สึกว่าเอ๊ะสถานะของเรามันเป็นยังไงนะมันคลุมเครือเหลือเกินอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ฟัง3เพลงค่ะหยิบมาฝากกันในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะแฟนเก่ากลับใจจากน้องเวียงนฤมลค่ะแค่เฟื่อนจากแอนอรดีและที่รักที่ลับจากออยเลอร์มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ M-Quad Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้2ทุ่มนะคะอยู่กับพิมดามหานครไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยค่ะใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะโทรเข้ามาขอหลังไมค์ได้แป้งโกะคนสวยค่ะรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะคะหรือว่าจะเป็น SMS ที่เบอร์468-9400ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใครที่อยากจะเข้ามาชมทั้งภาพและเสียงค่ะเข้ามาช่องทางนี้ได้เลยนะคะที่ LTMFM 95 Fanpage นะคะเรากำลังไลฟ์กันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังเข้ามาแล้วเนี่ยฝากกดไลค์ด้วยนะกดไลค์ก็ได้กดหัวใจก็ดีนะคะหรือว่าจะกดสติ๊กเกอร์นะคะส่งมาได้เลยนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะพิมดาจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะใครที่อยากมาขึ้นรถไฟด้วยการรายงานตัวทิ้งเอาไว้ได้เลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังนะตอนนี้รถไฟมาแล้วค่ะทักทายกันนะคะคุณแม่ทันพิชาสวัสดีด้วยค่ะพี่สมยศแก้วเปงพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีนะคะคุณยายพอเพียงพี่แม็กชาติไทยนะคะพี่ธนัชพรมณีวันด้วยค่ะนะคะแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์นะคะพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะคะพี่ชีวิตต้องทนด้วยค่ะนะคะแล้วก็มีน้องหนีดูกู๊ดนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขออนุญาตนะคะไลน์ขออนุญาตก่อนแป๊บนึงคุณผู้ฟังแหมลืมปิดเสียงนิดนึงนะคะอ่ะเอาละมีอีกไหมนะคะยายอ้อสัมยานก็มานะคะพี่วันนี้มั่งมีผลนะคะพี่สมยศบอกว่าคิดถึงมากๆเลยนะคะพี่โสภินสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ตั้มกระเตาะนะคะบอกว่าน้องพิมดาคนสวยวันนี้ขอขึ้นรถไฟเหาะด้วยนะคะบนนี้รถไฟธรรมดาไม่ได้ด้วยนะต้องเหาะไปด้วยนะคะพี่คิตตี้วังว่าสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็มีพี่ธนพัฒน์ด้วยนะคะพี่โสภินด้วยเนาะนะคะมีอีกไหมคะรายงานตัวเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่รถไฟออกแล้วนะเดี๋ยวจะมาน้อยอกน้อยใจขึ้นรถไฟไม่ทันกันไม่ได้นะคุณผู้ฟังนะตอนนี้นะคะให้เวลาในการส่งสติ๊กเกอร์มาสักหนึ่งตัวก็ได้ถ้าเกิดว่าพิมพ์ไม่ทันส่งติ๊กสติ๊กเกอร์อะไรขึ้นมาก็ได้นะคะน้องมังกรธนชนค่ะพี่ไผ่ตะกั่วป่านะคะพี่ประหยัดเกื้อกูลด้วยนะคะแล้วก็

หมดแล้วนะคะเท่าที่เห็นตอนนี้นะมีแค่นี้แหละคุณผู้ฟังพี่สุรยุทธ์สมานอัคนีด้วยนะคะคุณยายพอเพียงก็มานะคะหมดแล้วคุณผู้ฟังนะวันนี้เรียกครบถ้วนแล้วพี่ประหยัดเกื้อกูลด้วยนะคะมีใครยังไม่ได้รายงานตัวอีกไหมคะมาได้เลยมาได้เลยรออยู่นะคะคุณผู้ฟังค่ะนะคะมีพี่ไผ่ทักทายกันแล้วเนาะนะคะแล้วก็คุณยายพอเพียงก็ทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ค่ะรถไฟออกแล้วค่ะน้องแชมป์บอกผมด้วยผมด้วยนะคะอาทักทายน้องแชมป์แล้วเรียบร้อยนะคะหมดแล้วนะคะวันนี้รถไฟขบวนสั้นๆเนาะรู้ฟังหายไปไหนกันหมดนะนะคะอ่ะเอาละคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะพิมดาจะขอ1สายหน้าไมค์ด้วยค่ะที่022481366นะคะกดกันเข้ามาได้เลยนะคะกดมาขอเพลงกับแป้งโกะคนสวยนะคะแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรกลับไว้ด้วยเนาะเดี๋ยวคอมพิวเตอร์แรนดอมไปเจอเบอร์ใครนะคะก็รับสายกันด้วยกันละกันเนี่ยมากันเพียบเลยตอนนี้พี่สุเทพเขียวสวัสดิ์พี่รันเริญพี่นิวรณ์บอกรอด้วยพี่วิจิตจากพิจิตรนะคะพี่นิรมัยวารินด้วยนะคะนี่เลยนะคะพี่รัตนาด้วยนะคะนี่มากันแล้วนะคะอ๋อแปลว่าข้อความมันต้องพึ่งเด้งขึ้นมาแน่ๆเลยใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะน้องพี่อะไรเนี่ยพี่มิสเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมิสเอ็มพี่เอ็มสี่วันเหรอใช่ไหมพี่เอ็มสี่วันหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ยังมีพี่น้องอาด้วยนะคะพี่เอสุดหล่อน้องเบเบ็ดเทียนนวมด้วยนะคะมีใครอีกนะพี่ธนวัฒน์แสงประจักษ์ด้วยนะคะน่าจะประมาณนี้แหละเนาะคุณผู้ฟังเนาะอย่าลืมหนึ่งสายหน้าไมค์นะคะใครที่ยังไม่เคยคุยเลยแล้วไม่เคยโทรติดเลยลองกดมาดูค่ะ022481366ถ้าวันนี้คุณโทรติดหน้าใหม่แปลว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีค่ะ

0: ม่หมูค่ะจากอุ้มอิ๋มนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์กันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องบิ๊บนาคนป่วย
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ยชื่ออะไรคะ
2: พี่แอมจากจันทบุรีค่ะ
0: พี่แอมจากจันทบุรีพี่แอมทำอะไรอยู่ตอนนี
2: ้พี่แอมก็นอนอยู่ในบ้านกับน้องแม่ส่งตัวพี่แอมจะถามน้องน้องบิ๊บนาว่ามาจันมันที่31ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะพี่แอมพี่แอมไปไหมโรงเรียนบ้านคลองอะไรนะบ้านอะไรนะบ้านคลองกระพงใช่ไหมพี่แอมอยู่แถวๆนั้นปะคะ
2: พี่แอมอยู่คลองที่จุกูแดดพี่แอมอยู่อำเภอท่าใหม่ติดกันเลยแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนสิ
0: ไม่รู้ว่าโรงเรียนคลองกระพงอยู่ที่ไหนใช่ไหมท่าใหม่เหมือนกันนี่แหละน่าจะอยู่ใกล้ๆกันเนาะพี่แอมเนาะเพราะว่าพี่แอมก็อยู่อำเภอท่าใหม่เหมือนกันใช่ไหมทำยังไงดีพี่แอมอยากมาอยากไปเหรอคะ
2: พี่แอมอยู่เขาที่จะกูดแดดที่ที่น้องปิงนามามันอยู่อำเภอท่าใหม่
0: พี่แอมอยู่เขาคิชกูมันไกลกันไหมคะ
2: ไม่ไกลติดกันแหละแต่พี่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของท่าใหม่สิ
0: อ๋อติดกันใช่ไหมเขาคิชกูกับท่าใหม่ทำยังไงดีล่ะพี่แอมใครจะพาพี่แอมไปได้อ่ะ
2: ก็ถ้าพี่จะไปก็พี่ขับรถไปก็ได้
0: อ๋อขับรถไปก็ได้ใช่ไหมพี่แอมดูอันนี้เป็นมะ Google Map ดูแผนที่อะไรเงี้ยดูเป็นปะ
2: ได้ครับ
0: ได้ค่ะ
2: น้องพิมดาไม่เคยน้องพิมดา
0: อยากเจอพิมดาเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: มานะพี่แอม
2: น้องน้องเป็นพี่ก็เคยอยู่แล้วน้องไม่ก็เคยแล้วน้องลูกชายเคยอยู่แล้วน้องพิมดาพี่ไม่เคยเห็น
0: เอาทำไมถึงเคยเห็นน้องเพชรน้องลูกตาลน่ะคะทำไมไม่เคยเห็นพิมดาไปเจอที่ไหนมา
2: ก็ดูในโทรศัพท์เลยหนู
0: ดูในโทรศัพท์แต่ไม่เคยเห็นพิมดาเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะไม่เคยน้องพิมดาเลย
0: หรือว่าอยากเจอตัวจริงหรือยังไงถ้าเกิดอยากเห็นหน้าเนี่ยเข้ามาใน Facebook Live ก่อนก็ได้นะช่วงเนี้ยพี่แอมลองเข้ามาดูได้นะ
2: พี่แอมไม่เรียนสวยด้วยล่ะ
0: ฮะลองเข้ามาดูก็ได้ไงใช่ไหม
2: อยากไปน้องนาพี่อยากไปเจออ
0: ยากมาใช่ไหมคะพี่แอมทำยังไงดีล่ะมีญาติไหมมีเพื่อนไหมชวนเพื่อนชวนญาติไปได้ไหม
2: ไม่รู้ว่าน้องบินมามาจะต้องหยิบมีอะไรใจบอกว่าถูกมาใช่ไหม
0: ค่ะพี่หมีด้วยนี่แหละวันอาทิตย์ที่31นี้ก็คือวันอาทิตย์นี้แหละที่จะถึงนี้แหละเน
2: า
0: ะ
2: ตรงวันวิสาเนาะพ่อพี่ทำบ้านใหม่ด้วย
0: อ๋อกำลังยุ่งเลยใช่ไหมทำบ้านใหม่อยู่หรอหรือยังไง
2: ใช่จะทำบ้านใหม
0: ่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนาะว่างๆเนาะแวะไปนะคะ
2: ค่ะแล้วตัวจะเมื่อมือจะได้เบี่ยงไปอะ
0: อะไรนะ
2: เบี่ยงไว้เบี่ยงน้องบินมาน้องไม่รักแท้กล้าคอนเทนต
0: ์โอ้ยรู้จักเพลงด้วยรักแท้หรือแค่คอนเทนต์ถ้าไปเดี๋ยวจะร้องให้ฟังเลย
2: ร้องได้ร้องได้เหมือนกัน
0: ร้องได้ด้วยเหรอสักท่อนได้ไหมสักท่อนได้ไหมเอาไหมร้องไหม
2: เขินอยู่เราไปไงหรือ
0: เขินอยู่เนาะเขินไม่เป็นไร
2: พูดเบาๆเก็บเก็บเสียงพูดเดินสตาร
0: ์ขอเพลงดีกว่าเนาะใช่ไหมได้เลยขอเพลงคำว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บของเอิร์นเดอะสตาร์นะคะ
2: มองตาบอกว่าเหลืองเงินไม่เห็นไม่เหลือง

0: เหรอแล้วมอบเรื่องราวแล้ว
1: อะไรนะมอบอะไรนะ
0: ไม่ใช่น้องเอิญน้องไม่เรียกออกอัลบั้มนานแล้วในน้อง
1: น้องเอิญเหรอพี่เอิญเหรอพี่เอิญก็มีเพลงใหม่มาเรื่อยๆค่ะยังไงฝากติดตามพี่เอิญด้วยนะ
0: ค่ะเคยมาเจอหนูน้องเอิญอ่ะ
1: ค่ะเคยเจอเหรอ
0: ค่ะเคยมาที่เขาที่จะคุณแล้วพี่เคยไปถึงเขา
1: อ๋อมางานเหรอคะ
0: ใช่งานตลาดงานผลไม้อ่ะน้องลูกมิ้นละ
1: งานผลไม้
0: แล
1: ้
0: วว่า
1: ใช่ไหมก็เลยชอบก็เลยชื่นชอบน้องเอิญเนาะก็เลยชื่นชอบน้องเอิญอยากวันนี้อยากฟังเพลงคำว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บนะคะ
0: ได
1: ้เลย
0: มอมเป็นนาแล้วก็น้องแป้ง
1: อะไรนะ
0: มอมเป็นน้องเป็นนาน้องแป้งแล้วก็อีเจเจรวัตรบุญนิดบุญนิดเจจังเนี่ย
1: ได้เลยมอบให้น้องพิมนาน้องแป้งนะคะแล้วก็มอบให้ใครอีก
0: ดีเจเอกจันยวัฒน์บนมิ้ง
1: ดีเจเอกเหรอ
0: ใช่เขาเป็นดีเจที่จันเนี่ย
1: เอาดีเจที่จันทบุรีได้เลยนะคะ
0: น้องพิมนาแป้งจะถามน้องพิมนาว่าเกิดวันที่เท่าไหร
1: ่ทำไมล่ะจะดูดวงให้เหร
0: อไม่รู้แต่วันเกิดน้องรู้ตามที่สุก้าธันวาน้องเมย์วันที่เกิดเมย์ธันวาน้องไปก้ามีนา
1: เกิดน้องพิมดาน้องพิมดาเกิดวันที่27กุมภาค่ะ
0: เกิดเดือนเดียวกันเลย
1: เนาะอ่ะเอาล่ะพี่แอมขอบคุณมากๆเลยที่วันนี้โทรมาหน้าไมค์ดูแลสุขภาพด้วยนะคืนนี้พักผ่อนยังมีความสุขเลยนะคะพี่แอมนะเดี๋ยวเปิดเพลงพร้อมๆให้ฟังนะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: สายชิวฮิวใจต้องขอขอบคุณด้วยค่ะยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: สวยค่ะ

ญาใจขอเสียงคนที่ยังรอกันอยู่หน่อยครับผมน่ารักมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยจับมือกันนิดนึงก็แล้วกันเนาะครับผม

0: หไม่ได้เอามาซะด้วยเดี๋ยวให้กระเทียมแทนละ
1: อ่ะได้เลยครับจัดให
0: ้โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือด้วยนะครับ
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่คือเสียงร้องของพี่มดรังสิมันค่ะชื่อเพลงว่ารอสัญญาใจนะคะพี่มดเนี่ยมารอ

0: 50ค่ะนะคะก็หยิบมาฝากกันในช่วงของมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังพักกันสั้นๆสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: โดยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์แน่เด้อพร้อมมา
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
0: ้
1: ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคัก
4: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
1: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้หักฝาย
5: ยำยำจัมโบ้ชิโน
6: ทุกบ้านมีเดอะแบตที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
7: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบตทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
8: ไอ้โปร

0: ัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นี่ล่ะค่ะผู้สาวบ้านใดนะคะจากพี่แดงจิตกรนะคะเพลงนี้ขอมาทางหลังไมค์ด้วยนะคะจากพี่จ่อยนครพนมนั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังยังเหลืออีกหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยนะคะ022481366นะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่นะคะใครที่โทรมาติดหน้าไมค์นะคะวันนี้คุณคือผู้โชคดีเพราะว่าโทรติดยากมากเลยเห็นบางคนเนี่ยโทรมาหน้าไมค์บอกอุ้ยโทรไม่ค่อยติดสายไม่ค่อยว่างไม่ค่อยมีคนรับอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ฟังลองโทรมาดูค่ะว่าติดไหมแล้วอย่าลืมทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะจากพี่จรัญมโนเพชรบ้านบนดอยค่ะชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับพิมพ์ดามหานครนะคะ

0: ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเวลา 21 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลม็อบไรเดอร์บุกกระทรวงแรงงานยื่นหนังสือค้านเข้าระบบประกันสังคมมองจ่ายซ้ำซ้อนวิ่งหลายแอปอาจส่งผลกระทบกับรายได้กลุ่มไรเดอร์สมาชิกจีเคลื่อนที่เร็วกว่า100คนรวมตัวทำกิจกรรมบริเวณสถานีรถไฟฟ้าจตุจักรเพื่อเคลื่อนขบวนมายังกระทรวงแรงงานยื่นหนังสือคัดค้านการนำกลุ่มไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยมีการนำป้ายข้อความระบุข้อความต่างๆอาทิคัดค้านประกันสังคมเข้าระบบแรงงานไรเดอร์ไม่เอาประกันสังคมมาตรา33ถามไรเดอร์ส่วนรวมหรือยังว่าจะเอาประกันสังคมมาแสดงเชิงสัญลักษณ์ตัวแทนกลุ่มไรเดอร์บอกว่าไรเดอร์ส่วนใหญ่ไม่พร้อมเข้าสู่ระบบประกันสังคมหากยังใช้เงื่อนไขกฎหมายและรูปแบบเดียวกันกับระบบนายจ้างลูกจ้างทั่วไปเพราะลักษณะการทำงานของไรเดอร์ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านั้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้โบนัสและค่าตอบแทนพิเศษของไรเดอร์โดยตรงนอกจากนี้ยังมีความกังวลเรื่องการหักเงินสมทบประกันสังคมซ้ำซ้อนเนื่องจากไรเดอร์ส่วนใหญ่ทำงานมากกว่า1แอปพลิเคชันแต่ยืนยันกลุ่มไรเดอร์ไม่ปฏิเสธการเข้าสู่ระบบแต่ต้องการให้มีการปรับเงื่อนไขให้เหมาะสมกับสภาพการจ้างงานจริงอีกทั้งยอมรับว่าข่าวปัญหาการจ่ายสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมที่ผ่านมาเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ไรเดอร์จำนวนมากเกิดความกังวลต่อระบบเบื้องต้นกลุ่มตัวแทนกลุ่มไรเดอร์ได้ยื่นหนังสือก่อนส่งตัวแทน15คนไปพูดคุยกับกระทรวงแรงงานเพื่อหาแนวทางข้อสรุปในเบื้องต้นกรรมาธิการคมนาคมรับหนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟวอนเร่งรัดกระทรวงคมนาคมแก้ปัญหาภายในที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการคมนาคมรับหนังสือจากนายสราวุฒิสรานวงศ์ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยและคณะเพื่อขอให้พิจารณาหาข้อเท็จจริงและเร่งรัดเสนอแนะต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการให้บริการประชาชนจึงขอให้คณะกรรมการคมนาคมใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการศึกษาติดตามเร่งรัดให้รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมดำเนินการแก้ไขปัญหาด่วนคือปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่ปัจจุบันเหลือเพียงประมาณ 8,200 คนส่งผลให้บุคลากรทำงานหนักทำล่วงเวลาทำงานวันหยุดต่อเนื่องกระทบต่อสุขภาพประสิทธิภาพการทำงานรวมถึงเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายด้านค่าล่วงเวลาปัญหาทรัพยากรและขบวนรถเก่ารถโดยสารและอุปกรณ์จำนวนมากอายุการใช้งานเกิน30ปีทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพค่าซ่อมบำรุงสูงปัญหาหนี้สะสมของรฟท.สะสมกว่า 322,000 ล้านบาทส่วนหนึ่งเกิดจากการดำเนินงานตามนโยบายรัฐในการให้บริการสาธารณะซึ่งเก็บค่าโดยสารต่ำกว่าต้นทุนจริงมากแม้กฎหมายกำหนดให้รัฐบาลต้องชดเชยผลขาดทุนแต่ที่ผ่านมาได้รับการชดเชยไม่ครบส่งผลให้ต้องกู้เงินเพิ่มและแบกรับดอกเบี้ยปีละหลายพันล้านบาทจึงต้องการให้คณะกรรมการการคมนาคมนำข้อมูลไปผลักดันแนวทางแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับบริการขนส่งทางรางที่มีคุณภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอิสราเอลเผยปลิดชีพผู้นำกองกำลังติดอาวุธคนใหม่ของกลุ่มฮามาสกองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าสามารถปลิดชีพนายโมฮัมหมัดโอเดผู้นำกองกำลังติดอาวุธที่ได้รับการแต่งตั้งคนใหม่ของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาได้สำเร็จจากปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังจากเพิ่งปลิดชีพผู้ดำรงตำแหน่งคนก่อนหน้าไปเพียงไม่กี่วันท่ามกลางการยกระดับแรงกดดันทางทหารในฉนวนกาซาและขยายปฏิบัติการในเลบานอนญาติของนายโอเดลรายหนึ่งยืนยันการเสียชีวิตดังกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์พร้อมระบุว่าพิธีฝังศพจะจัดขึ้นหลังการละหมาดช่วงบ่ายในเมืองกาซาซิตี้ทั้งนี้แม้ว่าทางกลุ่มฮามาสจะยังไม่มีการออกแถลงการอย่างเป็นทางการแต่แถลงการจากครอบครัวของนายโอเดลระบุว่าเขาเสียชีวิตพร้อมภรรยาและบุตรชายด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในฉนวนกาซาเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิต6รายรวมถึงผู้หญิงอย่างน้อย1รายผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า20รายจากการโจมตีของอิสราเอลในครั้งเดียวกันนี้ส่งผลให้อาคารชุดพักอาศัยชั้นบนในย่านริมันของกาซาซิตี้ถูกทำลายอย่างเสียหายโดยเจ้าหน้าที่กู้

0: ภัยยังคงอยู่ในพื้นที่เพื่อค้นหาผู้ที่อาจได้รับเคราะห์เพิ่มเติมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: สิริสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะยังอยู่กับพิมดามหานครนะคะดูแลคุณผู้ฟังในช่วง3ทุ่มจนถึง4ทุ่มอยู่เป็นเพื่อนกันนะอย่าเพิ่งทอดทิ้งกันไปไหนนะคะตอนนี้ในไลฟ์เนี่ยนะคะเงียบกริบไม่มีขยับเลยนะคะเพราะว่าคนดูตอนนี้มาดูทางTikTokแทนแล้วนะไม่อยู่ในไลฟ์กันแล้วนะคะตอนนี้อ่ะเอาล่ะ1สายหน้าไมค์มารอแล้วเดี๋ยวเราทักทาย1สายหน้าไมค์ก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรเอ่ย
3: พี่หน่อยครับอยู่นครพนมครับ
2: พี่หน่อยทำอะไรอยู่คะ
3: นั่งเล่นอยู่ครับ
2: เออนะ
3: ไม่น่าร้อนมากเลยครับอากาศร้อนมากเลย
2: หรอใช่ไหมแล้วนอนกี่โมงคะเนี่ย
3: ประมาณ6ทุ่มล่ะ
2: 6ทุ่ม6ทุ่มคือ6ทุ่มคือกี่ทุ่มนะ โอ้ย
3: ได้24นาฬิกามั้ย
2: 4ทุ่ม5ทุ่ม6ทุ่มเที่ยงคืนเหรอ
3: ใช่เที่ยงคืนครับ
2: อ๋อเที่ยงคืนใช่ไหมแ
3: ล้วเมย์ก็หลับเปิดวิทยุไว้ครับ
2: พอน้องเมย์มาก็คือเปิดวิทยุทิ้งแล้วหลับเลย
3: ครับ
2: ใช่ไหม
3: ฟ
2: ัง
3: ไปเรื่อย
2: ๆเออฟังไปเรื่อยๆเนาะนะคะ
3: ครับ
2: อ่ะพี่หน่อยพี่หน่อยตะกวันทำงานปะเนี่ย
3: ไม่ครับผมอยู่บ้านทำนาครับ
2: อ๋อเหรอคะก็คือทำงานนั่นแหละทำนาเนี่ยเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง
3: แต่ไม่ง่ายครับใช่นาหวานคร
2: ับ อ๋อนาหวานเหรอคะเราเคยคุยกันหรือยังนะพี่หน่อย
3: รู้สึกว่าคุ้นหรือไม่รู้
2: ใช่ไหม
3: รู้สึกว่า
2: ไหน
3: สองสามเดือนแล้ว
2: ประมาณสองสามเดือนที่ผ่านมาเนาะไหนก็พูดถึงนาหวานแล้วพี่หน่อยช่วยให้ความรู้หน่อยได้ไหมคะมันมีนาอะไรบ้างคะเวลาทำนาเนี่ย
3: ผมก็ว่าแถวๆนี้แบบว่านาหวานกับนาดำนะครับดำเมาถอนก้าน
2: าหวานนี่แตกต่างจากนาดำยังไงคะ
3: นาหวานมันง่ายครับไถแล้วก็หวานข้าวแล้วก็ไถกบเลยครับ
2: ไถแล้วก็หวานข้าวแล้วก็ไถกบถ้านาดำล่ะคะ
3: ถ้านาดำต้องหวานข้าวแล้วมันต้นใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ถอนเป็นมัดก้านครับ
2: อ๋อมีวิธีการ
3: ประมาณเดือนกว่าสองเดือนประมาณก็ถอนมาแล้วก็ที่แล้วสี่ห้ายอดก็ดำไปนะครับ
2: อ๋ออันนี้เขาเรียกว่านาดำ

0: ช้คนนะครับ
1: ใช้คนทำท่านาวานใช้เครื่องทำนี่แหละใช้รถทำหรอรถแท็กเตอร์อย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: อ๋อแปลว่าสมัยนี้เนี่ยก็เปลี่ยนมาทำนาหวานกันแล้วสิคะใช่ไหม
0: มันง่ายครับ
1: มันง่ายกว่าใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: อ๋อ
1: แล้วก็มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมีรถแท็กเตอร์เข้ามาเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าราคาข้าวมันถูกเขาเลยไม่ค่อยทำครับ
1: ไม่ค่อยทำนาไหนคะ
0: นาทำแค่พอกินก็พอละ
1: อ๋อหมายถึงว่าราคาข้าวมันถูกลงเวลาขายอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เลยทำแค่พอกินเราก็เลยไม่ได้ทำขายแล้วอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วของพี่หน่อยเป็นยังไงพี่หน่อยทำขายอยู่ไหมหรือว่ายังไง
0: ไม่พอกินนะครับทำกินนะคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: ทำกินเองก็ไม่ได้ขาย
0: ครับห้าหกไร่ก็พอละ
1: ทำกินเองห้าหกไร่อันนี้คือทำกินเองเหรอคะพี่กินกี่ปีคะ
0: ข้าวไม่ได้เยอะนะครับประมาณตันกว่าสองตัน
1: ห้าหกไร่ที่ได้ประมาณตันสองตันแล้ว
0: ครับ
1: ตันสองตันนี่กินไปได้กี่ปีคะเนี่ย
0: อุ้ยถ้ากินถ้าไม่ขายก็สองปีสามปีแล้ว
1: อ๋อแล้วก็จะมียุ้งข้าวเก็บไว้อย่างงี้ใช่ไหม
0: ครับผม
1: อ๋อแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามีข้าวตุนเอาไว้แล้วสามปีอย่างเงี้ยปีหน้าเราต้องทำอีกไหมนาเนี่ย
0: ไม่แต่ว่าข้าวมันเอาไว้นานมันก็ไม่อร่อยหรอกครับมันเหม็นนะไม่รู้ละ
1: อ๋อมันเหม็นใช่ไหม
0: ก็เลยกินปีต่อปี
1: เ
0: หรอคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: ก็เลยพยายามที่จะทำให้ได้ปีต่อปีอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำใหม่ทุกๆปีเนาะ
0: ครับผม
1: ดีจังเลยนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่หน่อย
0: ไอ้ทุยเหรอครับ
1: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะมอไปใครเป็นพิเศษไหมเพลงนี
0: ้คุณแป้งแล้วก็หน้าไม้คนสวยเลยครับ
1: หน้าไม้คนสวยคือหมายถึงพิมดา
0: ใช่ครับ แล้วก็ลูกทุ่งหาลูกคอนทุกท่านเลยครับ
1: ได้เลย
0: ทั่วประเทศเลยครับ
1: ได้เลยค่ะทำไมถึงอยากฟังเพลงไอ้ทุยเพราะว่าเราทำนาเกี่ยวไหม
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมเนาะนะคะไอ้ทุยก็ช่วยเราทำ
0: ด้วยมันเพราะด้วยครับ
1: มันเพราะด้วยได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะพี่หน่อยที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
0: สวัสดีครับ
1: ดูแลสุขภาพด้วยนะ
0: ครับผม
1: นั่นแหละฝันดีนะคะ
0: คร
1: ับ สวัสดีค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังนะพี่หน่อยขอเพลงไอ้ทุยมานะคะเราก็จะต้องหาพาเรทที่มันเกี่ยวกับอะไรดีลองไปฟังพร้อมๆกันค่ะแล้วมาเดากัน

0: หลังไมค์นะคะหลังไมค์อยู่ครบเลยนะมีทั้งช่างด้วยเมธิชาก็มาแล้วนะคะตอนนี้มารวมตัวกันนะคะอาจจะมีเสียงจิ้วจ้าวจิ้วจ้าวนิดนึงนะคุณผู้ฟังเนาะนะคะก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักดีนะสนุกสนานคุณผู้ฟังก็จะได้ฟังไปด้วยได้ยินเสียงเบื้องหลังกันไปด้วยนะคะสี่เพลงค่ะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะมีใครกันบ้างมีเพลงอะไรกันบ้างวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไหนดูซิมีใครใครถูกบ้างไหมเอ่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไอ้ทุยนั่นแหละทุยเอ่ยควายเอ่ยนะก็เรียกได้หลายแบบแต่ว่าก็คือหมายถึงน้องควายนะคะเพลงแรกเลยค่ะคนขี่หลังควายจากพี่ดาวบ้านดอนนะคะตามมาด้วยไก่นาตาฟางอ่ะเพลงนี้ทำไมไม่มีคำว่าควายในชื่อเพลงแต่ในเนื้อเพลงมีไงฉันขี่ไอ้ทุยวิ่งลุยท้องนาฉันคนบ้านป่าหน้าตาเหมือนโจรเห็นไหมขี่ไอ้ทุยนะคะตามมาด้วยคนดังลืมหลังควายจากคุณแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์และปิดท้ายกันด้วยไอ้ทุยนะคะจากวงแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพาเรทชุดนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับควายนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยคุณผู้ฟังค่ะพาเรทเพลงฮิตนะคะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะชั่วโมงนี้นะคะเหมือนเคยเช่นเคยนะคะรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษมาแล้วเจ้าค่ะมารับคุณผู้ฟังกันแล้วนะคะหลังไมค์ค่ะวันนี้ต้องเรียกเป็นแบบแร็ปเนาะพี่นิตยาเชียงใหม่ลุงอนันต์ลาดพร้าวพี่จ่อยนครพนมลุง935แท็กซี่พี่กูดชลบุรีพี่วาสนาหาดใหญ่พี่ออฟคอนซี่ไม่ใช่นครราชสีมานะคะเอาล่ะทีนี้นะคะทาง Facebook Live นะคะมีใครอยู่ด้วยกันบ้างนะน้องมังกรธนชนพี่ไผ่ตะกั่วป่าพี่ประหยัดเกื้อกูลนะคะแล้วก็ยังมีพี่ธนพัฒน์ด้วยนะคะเดี๋ยวนะเหมือนมันจะค้างอันนี้ไม่ใช่นี่พี่เอกพลช่อขาวพี่คิตตี้วังว่าวันนี้เป็นพี่นะลูกนะพี่จิรพรเนียมอิ่มนะคะพี่มนเรียวนะคะแล้วก็มีพี่อนุชาจากจังหวัดเลยนะคะน้องหนูดีกู๊ดบอกว่าหลังไมค์วุ่นวายจังเลยถ้ายังดูกันอยู่ในTikTokเนี่ยนะก็จะเห็นความวุ่นวายของแพร่นะคะฟังจากทางวิทยุกับ Facebook Live นี่อาจจะได้ยินเสียงเจ้ยแจ้วเบาๆบางๆแต่ถ้าดูทางTikTokนี่โอ้โหชัดเจนเลยใช่ไหมลูกนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะพี่ไพศาลนะคะแล้วก็พี่อินแถนพี่โชคชัยนะคะพี่หนึ่งรักลูกที่สุดด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่เรดมี่นะคะมีอีกไหมหมดแล้วหรือยังพี่เสาคำเจ้าสวัสดีเจ้านะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงคุณฟังขออนุญาตรีโพสต์แป๊บนึงนะคะพี่ TSJ JJ ด้วยนะคะอุ้ยพี่คนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเฟซบ่อยเหลือเกินนะเนี่ยพี่อัญชลีชูสุขพี่นิสานะคะแบบแอบแวบไปตอกตอกดีเจมานะคะมาติดตามกันด้วยนะฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะพี่เชษด้วยนะคะพี่พิเชษพี่ดาวสวัสดีค่ะนะพี่นิ่มบอกพี่นิ่มยังอยู่นะนะฮะพี่สุรยุทธ์สมานคณีนะคะบอกว่าเล่านิทานชาวนากับงูห้องห้องเอางูเห่าเหรอชาวนากับงูเห่าเหรออุ้ยมันเบสิกมากเลยพี่นะเคยฟังกันหมดแล้วนะเราเอาเรื่องใหม่ๆบ้างนะคะพี่วีรศักดิ์พี่บนวีรายงานตัวนะคะแล้วก็พี่อินแทนก็ทักทายกันไปแล้วเนาะนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตเข้าไปดูตรงนี้นิดนึงนะคะมีพี่นิ่มบอกพี่นิ่มไปด้วยเนาะพี่อวตีสุวรรณภูมิด้วยนะคะแล้วก็พี่เชษทักทายกันแล้วเนาะเมื่อกี้นี้นะคะมีพี่อะไรอีกเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเลื่อนดูตึ๊ดพี่จิรพรเนียมอิ่มพี่สิทธิ์ศักดิ์ทักทายหมดแล้วเรียบร้อยนะคะหมดแล้วจ้าเพราะฉะนั้นแล้วนะคะรถไฟออกแล้วเนาะไปแล้วค่ะรถไฟออกแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่ไหมไทยจอมยุทธของเราด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะในช่วงของจอคิวฮิตจอ
2: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ลงใหม่จากอ้ายไหมไทยหัวใจสินนะคะชื่อเพลงว่าสิทธิ์ของเจ้าค่ะนี่มาเสิร์ฟแล้วนะคะเพลงโดนๆให้เราฟังกันอยู่เป็นประจำเลยนะคะสำหรับอ้ายไหมไทยหัวใจสินเนาะสังกัดพระเอกใหญ่9999นะคะคำร้องทำนองเนี่ยได้พี่กี้พงศักดิ์มาเขียนให้นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่พานุวัฒน์สิงสนั่นนั่นเองนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้ค่ะก็สามารถขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์กรีนเอาใหม่แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังมาถึงช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะเดี๋ยวเรามาฟังพร้อม

0: กันมาลุ้นกันสิว่าเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาเนี่ยนะจะได้ฟังในช่วงนี้หรือเปล่า
1: เพลงนี้ติดชอบ
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงค่ะคุณผู้ฟังเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกมาด้วยนะคะนารีรำพึงค่ะจากวงฟูนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยอยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่11ค่ะตามมาด้วยโนราพลัดถิ่นนะคะจากพี่เนตราเชนนะคะฟีเจอริ่งกับพี่กล้วยสแตมค่ะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่20และเพลงนี้คนขอเยอะนะพูดจริงๆนะเดี๋ยวรอลุ้นกันเลยนะว่าสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นยังไงเนาะคุณผู้ฟังเนาะเอาล่ะนะคะก็หยิบมาฝากกัน2เพลงค่ะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะวันนี้มีนิทานก่อนนอนมาเล่าให้ฟังเหมือนเช่นเคย

0: โดยพิมดามหานครก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: รักน้องพรนะคะจากคุณอาสดใสรุ่งโพทองค่ะเพลงนี้ขอมาทางหลังไมค์คุณลุงอนันต์ลาดพร้าวจัดให้แล้วนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องเล่าในวันนี้นะคะมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังมาแล้วอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราก็จะต้องมีนิทานมาเล่าให้ฟังกันทุกๆคืนก่อนนอนนะคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของสีกากับพระนะคะสีกาค่ะไปถามท่านเจ้าอาวาสนะคะบอกว่าท่านเจ้าคะงวดนี้ขอเด็ดเด็ดสักงวดนะเจ้าคะพระก็เลยตอบว่าเจ้าเกิดวันที่เท่าไหร่ล่ะสีกาตอบว่า3เจ้าค่ะพระเลยตอบว่าอ้าว3แล้วเดือนเกิดล่ะสีกาตอบว่าเมษายนเจ้าค่ะพระตอบอีกว่าอ้าว4แล้วเจ้าเคยนอกใจสามีบ้างไหมกี่ครั้งล่ะสีกาตอบว่าไม่เคยเลยเจ้าค่ะพระจึงตอบว่าอ้าว0เอาไปเลย340สีกาดีใจเนื้อเต้นเลยค่ะทุ่มซื้อไปเลย340โดดๆพันคูณพันอันนี้อย่าไปทำตามนะคุณผู้ฟังนะเลขที่ออก348สีกาสุดเซ็งเลยค่ะคร่ำควรไปเลยไม่น่าเลยตัวท้ายถ้าบอกพระไปตรงๆป่านนี้ถูกหวยไปแล้วสีกาโกหกพระนี่เองถ้าบอกพระไปตรงๆนะว่าเคยนอกใจ8ครั้งนี่ป่านนี้นะ3 4 8นะถูกไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะอันนี้นะคะเป็นเรื่องนิทานก่อนนอนนะคะที่วันนี้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงก่อนนอนแบบนี้นะคะเอาละค่ะหมดเวลาของพิมดาแล้วนะคะนี่พี่สุมาลาบอกว่าเข้ามาชมมาฟังนิทานพอดีเลยพี่สุรยุทธ์นะคะบอกขอ500คูณ500นะคะแล้วก็ยังมีพี่สว่างพรมแก้วพี่มานับอะไรพี่มานพไรเดอร์รังสิตนะคะเข้ามานะในช่วงท้ายๆแบบนี้พี่ยิ้มเรืองสีด้วยนะคะหมดเวลาของพิมดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความด้วยค่ะคุณผู้ฟังที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะพรุ่งนี้เจอกัน10โมงตรงมานั่งเฝ้าหน้าจอหน้าปัดวิทยุกันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ขอทิ้งท้ายอีก1เพลงค่ะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วยกับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลชนทิชาคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะส่วนใครที่รอน้องเมทิชานะคะก็รอหลังจากจบน้องลูกตาลชนทิชานะคะก็จะได้เจอกับน้องเมทิชากันต่อนะเดี๋ยวไลฟ์3คนเลยมั้ยน้องเมไลฟ์อยู่ด้วยกัน3คนเลยนะคะช่วยกันทำมาหากินเนาะคุณผู้ฟังเอาละค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่พี่วาสนาจากหาดใหญ่นะคะแนะนำกันเข้ามาขอกันเข้ามาทางหลังใหม่วันนี้ใจดีจัดให้เลยค่ะ
2: กลับมาเถิดวันวาน
0: วันวานยังหวานอยู่จากพี่ต้อมเรนโบว์วันนี้พิมดาลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ค่ะ

0: ้าวัยได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟังค่ะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะมาแล้วนะคะจะเจอกันกับช่วงเวลาแบบนี้นะคุณฟังจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยนะคะเรื่องงานเพลงเพราะๆนะคะลูกทุ่งแหละนะคะหลายๆเพลงก็ไม่ได้ฟังนานนะคะก็เป็น3งานเพลงจาก3ศิลปินคุณภาพนี่เป็นไงล่ะนะคะเริ่มต้นมากับน้ำตาหล่นที่โคราชนะคะงานจากพี่เอกราชสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ต่อด้วยอกหักจากปักใต้เอกชัยศรีวิชัยนะคะรู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากมาฝากไว้เมื่อหลายวันแล้วติดค้างเอาไว้อยู่นะคะวันนี้ก็จัดให้แล้วนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อันนี้แบบว่าชอบคุณผู้ฟังนางลอยนางลืมนะคะสันติดวงสว่างจริงๆนางลอยนางลืมเนี่ยตันชอบอีกเวอร์ชันหนึ่งด้วยที่พี่วิรดาเนี่ยหลายๆคนคิดถึงพี่วิรดาเนี่ยเพลงเนี้ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังแบบว่าอยากฟังอีกเวอร์ชันเนี่ยเป็นเวอร์ชันผู้หญิงที่พี่วิรดาเขานำมา cover นะเมื่อหลายปีแล้วค่ะหลายปีแล้วก็ตันรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นนางลอยนางลืมที่แบบ

ังแล้วมันแบบโอ้ยได้อีกมูดได้อีกอารมณ์หนึ่งเหมือนกันนะฮะซึ่งต้นฉบับเนี่ยก็โอ้โหเขาหวานอยู่แล้วเจ้าพ่อเพลงหวานอยู่แล้วสำหรับสันติดวงสว่างนะฮะพอมีศิลปินนักร้องผู้หญิงเป็นเสียงผู้หญิงมาร้องเนี่ยก็เพราะไปอีกแบบด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะก็ว่ากันไปนะคุณผู้ฟังกับ3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะในช่วงต้นชั่วโมงวันนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังนะในวันที่27พฤษภาคม2569โอ้โหแป๊บๆนะผู้ฟังเนาะจะหมดเดือนอีกแล้วนะคะกำลังจะเข้าสู่เดือนที่6นะคะซึ่งก็เป็นอะไรว่าครึ่งปีนะคะที่เราจะเข้าสู่ครึ่งปีหลังของปี2569แล้วนะคะเร็วมากๆนะคะเวลาเดินเร็วแล้วก็เรื่องราวมากมายเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะเกิดขึ้นนะคะในแต่ละวันเนี่ยโหนะบางทีเรารู้สึกว่ากว่าจะผ่านไปได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ผ่านไปได้นะคะนะขอให้ทุกคนมีกำลังใจนะคะในการใช้ชีวิตเนาะแล้วก็เวลาเหนื่อยๆนะคะเครียดหรืออาจจะมีเรื่องอะไรอยากจะนะคะพักจากจะวางนี่นะคะก็หมุนมาอยู่เป็นเพื่อนกันได้นะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังนะคะได้ตลอด24ชั่วโมงนี่นะคะฟังทางวิทยุเนี่ยอาจจะมีบางช่วงที่แบบเราพักการกระจายสัญญาณแต่ว่าถ้าฟังทางออนไลน์เนี่ยนะคะตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะฝากเอาไว้เลยนะคะกับช่องทางแอปพลิเคชันนี่แอปพลิเคชันของเรา Mcord Connect นะคะดาวน์โหลดไว้ได้เลยใครที่ยังไม่โหลดนะคะรีบเลย ต้องมีนะเดี๋ยวแบบว่าไม่ in trend นะคะ Mcord Connect นะคะ MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect ที่แปลว่าเชื่อมต่อนะคะ CONNECT Connect นะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะตรงนี้ก็สามารถติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงรายการอื่นๆของอสมทของเราด้วยและติดตามข่าวสารจากสำนักข่าวไทยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและทุกๆช่องทางของเราเลยทุกแพลตฟอร์มของลูกทุ่งมหานครนะคะฝากเอาไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งนี่เลยนะคะเข้ามารับชมไลฟ์ได้ทุกชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็จะได้เห็นหน้าดีเจนะคะแบบนี้ที่เพจ LTM FM 95นะจ๊ะนี่ไลฟ์กันทุกชั่วโมงคุณผู้ฟังจะได้มาพิมพ์ข้อความนะคะทักทายกันสดๆโอ้โหสวัสดีศิลปินที่น่ารักนะคะสวัสดีพี่จ่อยด้วยนะคะพี่จ่อยรวมมิตรนี่เขามาทักทายทางเพจของเราแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังทางเพจนะจะมีพี่ๆน้องๆศิลปินแวะเวียนกันเข้ามาเยอะเลยนี่ต้องมานะคะแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยนะคะ IG TikTok นะคะ YouTube เราก็มีนะคะก็ฝากกดติดตามไว้ทุกช่องทางเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเราก็จะมีกิจกรรมดีๆนะคะตลอดทั้งปีนะคะข่าวสารมากมายอัปเดตวงการเพลงลูกทุ่งนะคะก็จะได้ทราบก่อนใครนะคะอ้าววันนี้เช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังนะคะใครที่อยากจะฟังเพลงไหนเป็นพิเศษนะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะจ๊ะนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะตอนนี้02-248-1366นะคะ02-248-1366นะจ๊ะรอสายอยู่ตอนนี้นะคะน้องแป้งๆนะคะหลังไมค์นะคะรอรับสายตอนนี้มือแบบวางปุ๊บรับปั๊บวางซ้ายรับขวาเลยตอนนี้02-248-1366นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางสำหรับใครที่เนี่ยอาจจะสะดวกเป็นพิมพ์ข้อความนะคะพิมพ์ข้อความก็ส่งเป็น SMS เข้ามาได้นะคะที่4689400นะคะคุณน้าสุรัตน์นะคะเขาบอกว่านางลอยนางลืมเนี่ยชอบมากเลยเขาว่าอย่างนี้นะคะยินดีมากๆยินดีมากๆเลยนะคะเพลงเก่าเพลงใหม่คุณผู้ฟังคะนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่องทางของเราที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะจ๊ะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะเราจะมารับสายหน้าใหม่กันนะคะในช่วงสายชิลฮิวใจนะจ๊ะสายชิลฮิวใจนะใครอยากจะคุยสายหน้าใหม่อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเอาไว้ได้เลยนะจ๊ะตอนนี้นะคะไปฟังงานเพลงสนุกขยับจังหวะขึ้นมาดีกว่านะคะงานจากพี่ดวงตาคงทองก่อนที่เราจะไปรับสายน้ำใหม่กันนะจ๊ะผู้ชายพายเรือหนูก็ยังแปลกใจนะว่าผู้หญิงก็พายเรือได้อยู่นะเนี่ย

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: สายชิลฮิลใจมาแล้วจ้าเนี่ยค่ะในช่วงนี้นะคะกับสายแรกของเรารออยู่แล้วนะคะแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักลายนะจ๊ะสายมาจากศรีสะเกษค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับแต่พี่ศักดิ์นี่แหละครับ
1: พี่ศักดิ์ค่ะสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับเป็นอยู่อำเภอกูกันลานหวดเด้อ
1: จ้าจำได้พี่ศักดิ์เราเคยคุยกันแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ใช
1: ่แต่ว่าโดนหลายแมนบอ
2: แมน
1: แมนนะคะพี่ศักดิ์สบายดีนะคะ
2: สบายดีเพียงแต่ไม่มีเงินใช้
1: บอกเป็นอย่างบอกเป็นอย่างเดียวมันก็มีเรานึกถึงมันเดี๋ยวมันก็มานะคะที่ศรีสะเกษเป็นยังไงบ้างคะพี่ศักดิ์ขาตอนนี้อากาศดีบอก
2: วันนี้บรรยากาศแดดร้อนมากเลยครับ
1: วันนี้หรอ
2: ครับ
1: มีฝนบ้างไหมคะช่วงอาทิตย์นี
2: ้ก็เมื่อวานมีอยู่ฟ้าดูแถวไหนไม่รู้เลย
1: โอ้มีครึ้มๆมาแต่ไม่รู้ว่าไปตกแถวไหนใช่ไหมพี่ศักดิ
2: ์มันก็ตกกูคันนิดหน่อยนะ
1: ตกนิดตกนิดหน่อยอืม
2: ครับแต่ฟ้าลงปังปุ้ยตกใจหมดเลย
1: ฟ้าแลบแป๊บๆหรอฟ้าแลบแป๊บๆอ่ะ
2: ครับฟ้าแลบแต่มองไม่เห็นแต่ยินเสียงก็ตกใจแล้ว
1: โอ้จ้ะพี่ศักดิ์อยู่อำเภอขุขันใช่ไหมคะเมื่อกี้หนูฟังถูกต้องไหมคะใช่ไหมขุขันใช่ไหม
2: ครับ
1: อืม
2: ต้องทำในบ้านคือเบญจรักษ์มาทำงานร้านนวดที่นี่แหละ
1: อ๋อจำได้แล้วพี่ศักดิ์นวด

0: นวดแผนโบราณ
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: ใช่เป็นไงบ้างคะช่วงนี้ลูกค้าเยอะไหม
1: ก็มาเรื่อยๆ
0: จ้ะมาเรื่อยๆเนาะเออ
1: ครับพอได้ยังได้เรียกทุกคนอยู่นะ
0: ค่ะดีแล้วเรายังมีงานทำพี่ศักดิ์จ๋านะ
1: ครับแต่ฟังเพลงดินกับก้อนอิฐของชัยรีใช่ไหม
0: ดอกไม้กับก้อนอิฐหรือเปล่า
1: ไม่รู้เหมือนกันเพลงนั้นสนุกมาก
0: ใช่ใช่เมื่อกี้หนูหาให้ละนะคะที่พี่ศักดิ์ฝากเอาไว้เป็นดอกไม้กับก้อนอิฐของคุณอาเสรีรุ่งสว่างเนาะ
1: ใช่เมื่อกี้พูด
0: ผ
1: ิ
0: ดผิดแล้วไม่เป็นไรนะพูดผูกก็ได้แซวเล่นพูดผิดเนาะเออนะคะไม่หนูเข้าใจบางทีมีคุณผู้ฟังนะแบบว่าเขาจำชื่อเพลงไม่ได้อย่างเงี้ยเหมือนกันพี่ศักดิ์แล้วก็จะแบบว่าโทรมาถามแบบว่าเออที่ร้องแบบเนี้ยเออตรงเนี้ยที่มีอะไรแบบเนี้ยมันเพลงอะไรเนาะเนี่ยนะช่วยหาหน่อย
1: คร
0: ับ จ้าได้เลย
1: ยังไงผมก็คนพิการทางสายตานี่ก็ไม่ท้อแท้เลยเน
0: ี่ยโอ้ยสุดยอดอยู่แล้วหนูมีเพื่อนขออนุญาตนะเพื่อนตาบอดอะเยอะมากพี่ศักดิ์อันนี้หนูพูดเลยเนาะมีทั้งนวดแผนโบราณทั้งขายสลากกินแบ่งทั้งนักดนตรีทั้งนักร้องโอ้ยเพียบ
1: อันขายลอตเตอรี่เออไปเจอเขาอยู่ที่สมาคมแห่งประเทศไทยนะน่าเยอะนะ
0: จ้านะเออให้กำลังใจกันเนาะพี่ศักดิ์เนาะ
1: คร
0: ับ ค่ะเดี๋ยววันนี้จัดเพลงให้เลยขอบคุณพี่ศักดิ์นะจ๊ะเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะ
1: ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่
0: ครับผมพี่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน่ารักเสียงสดใสมาเลยนะคะหมอนวดที่น่ารักเนี่ยหนูว่าอยู่นะถ้าได้ไปขันได้ไปทางศรีสะเกษนี่ต้องแวะไปให้พี่ศักดิ์นวดให้หน่อยเมื่อยมากผู้ฟังโอ้ยเนี่ยพูดขึ้นมาปุ๊บเมื่อยเลยเนี่ยอ้าวจัดให้เลยนะคะสายชิวใจกับงานเพลงของคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะกับดอก

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะพี่ศักดิ์จากศรีสะเกษค่ะคุณผู้ฟังที่อยากจะแนะนำงานเพลงพิเศษหรือว่าจะจองสายหน้าไมค์นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีกหนึ่งสายด้วยก็สามารถโทรเข้ามาได้ตลอดชั่วโมงเลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะจ๊ะ022481366ค่ะในช่วงนี้นะคะข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังขาเนี่ยสำหรับใครที่กำลังวางแผนว่าอยากจะไปพักผ่อนอยากจะไปเที่ยวแล้วก็เที่ยวแบบโอ้โหให้ได้ความรู้ด้วยอันนี้สำคัญโอ้อันนี้น่าสนใจด้วยนะคะ FM 100.5 MCOT News ภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดค่ะกับทริปพิเศษนะคะที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวค่ะ The Legend's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะคะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ค่ะสำหรับไฮไลท์สำคัญของทริปนี้นะคุณผู้ฟังนะคะจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็สนุกสนานกันไปตลอดการเดินทางด้วยนะคะเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อค่ะทั้งหมดนี้นะคะเพียงท่านละ 15,900 บาทนะคะสำรองที่นั่งด่วนๆเลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์094-480-3076นะคะ094-396-649และ086-825-1444นะคะสำหรับทริป The Legend's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคค่ะสำหรับใครที่ติดตามทางเพจของ MCOT News นะคะก็น่าจะมีรายละเอียดรวมถึงเบอร์โทรศัพท์เผื่อว่าคุณผู้ฟังหรือว่าจดไม่ทันก็สามารถเข้าไปติดตามไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ FM 100.5 MCOT News นะคะมาจ้ะทักทายนี่สมาชิกของเราดีกว่าเมมเบอร์ที่เพจนี่อุ้ยเข้ามากันเต็มเลยนะคะสวัสดีทักทายพี่สุรีไม่ใช่พี่สุรีด้วยน้องสุรีนะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ลูกตาลค่ะนี่ค่ะขอเพลงพบหมอหน้าห้านหน่อยค่ะอุ้ยไม่สบายเหรอจ๊ะเนี่ยต้องไปพบหมอตัวนิดนึงสวัสดีพี่วิชัยนะคะทักทายมาจากพิษณุโลกนะบอกว่าวันนี้เนี่ย27องศาโอ้ก็ไม่ร้อนมากนะไม่ร้อนกำลังโอเคเลยเนาะนะคะแนะนำงานเพลงพ่อเนื้อทองของน้องเปาหลีเข้ามาด้วยนะคะสวัสดีพี่วิจิตนะคะพี่นักรบพี่วรรณภาพี่ศักชัยพี่สุพจน์นะคะแล้วก็มีพี่หนูเพียนนะคะน้องแววด้วยนะ น้องฟ้าใสบอกสวัสดีครับ FC พี่ตาลนะคะรับบทเป็นแฟนคลับแล้วนะเป็นบางวันเท่านั้นแหละเธอน่ะนะถ้าเกิดว่าพี่บอสไม่อยู่เธอก็จะมาหาพี่ตาลนะคะพี่บอสไม่อยู่พี่โอ๊ตไม่อยู่อะไรเงี้ย สวัสดีพี่คนไม่สวยพี่เด็กเส้นนะจ๊ะส่งหัวใจเข้ามารัวๆแล้วก็พี่พีระเดชด้วยนะคะใครที่ส่งข้อความทักทายมาเมื่อช่วงต้นชั่วโมงเนาะแล้วก็ตันยังไม่ได้say hi say hello สวัสดีอะไรเงี้ยก็รบกวนพิมพ์มาอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าตันเลื่อนไปไม่ถึงข้างบนละตอนนี้นะคะข้อความก็จะไหลๆลงมาเนาะเพิ่มเติมพี่นุเจริญด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวแวะอ่าน SMS เพิ่มนิดนึงนะมีใครเข้ามาขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮดในสิ่งที่เชื่อของท็อปพัสุพัฒน์ด้วยนะจากพี่เบลแล้วก็อีกหนึ่งข้อความเขาบอกว่าคุณลูกตาลเนี่ยขอเพลงซึ้งโนบิตะของไรอันด้วยนะคะจากลุงโกะตลาดมหาสินจ้านี่ขอบคุณทาง SMS ด้วยนะคะตลอกตอกแตกมีใครอีกเพิ่มเติมพี่สวิตนะคะบอกสวัสดียาม22 นาฬิกา

แล้วก็มีพี่นารีด้วยนี่แวะเข้ามาแล้วนะคะทักทายทุกคนเลยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกช่องทางของเราเลยนะคะนะ Facebook Fanpage นะคะทาง TikTok เราก็มีนะคุณผู้ฟัง TikTok ของสถานีของเราก็ชื่อเดียวกับเพจเลยนะ LTM FM 95หรือว่าอยากจะติดตามดีเจลูกตาลเป็นพิเศษนะคะก็ที่ช่อง TikTok ของดีเจลูกตาลนะคะก็เขียนว่าลูกตาลนะ L U K T A R N แล้วก็ตามด้วยเลข19นะคะหรือว่าจะพิมพ์ค้นหาจาก Hashtag ดีเจลูกตาลชนิชาก็ได้นะคะฝากทุกช่องทางเลยนะจ๊ะ ขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ทยอยจัดเพลงให้ดีกว่านะคะตอนนี้หลังไมค์เพลงเข้ามารัวๆเลยนะคะพี่หน่อยจากนครพนมเขาบอกว่าเจอแล้วนะรักแท้แต่ว่าเจอในคืนหลอกลวง

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะคุณผู้ฟังต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะนะเราก็ฟังเพลงแบบช้าๆซึ้งๆกันไปหลายเพลงอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้จัดความม่วนเอ้ยความจวดกันให้สักหนึ่งกันละกันนะคะแล้วก็มอบเป็นพิเศษสำหรับคนโสดด้วยนะจ๊ะ
2: เสียงอาจสิบ100%

0: มหานครไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงค่ะคุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะแก้รอพี่พุ่มพวงดวงจันทร์นะคะจากพี่ศรีจันทร์จากจังหวัดตรังแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับไอ้หนุ่มตังเกไพรวันลูกเพชรนะคะจากพี่ก้างบางไทรอยุธยานะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะสาวชุดดำซูซูนะคะจากพี่นันเพชรบูรณ์จ้าจัดให้เลยเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันนะจ๊ะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุก

0: ลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: 23:03 นะคะชั่วโมงที่2มาแล้วจ้าแนวผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้กับอีกหนึ่งสายน้ำใหม่นะคะมารออยู่แล้วจากจังหวัดตากเลยทีเดียวสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี
2: ่โอ้โหชิงเรียกพี่ก่อนเลยอ่ะ
3: เรียกคุณน้องก็ได้ครับเรียกคุณน้องก็ได
2: ้เต้นะ
3: ครับครับ
2: โอเคเต้โทรจากตากนะคะ
3: ใช่ครับโทรจากตากครับพี
2: ่ตากมานานหรือยังคะแห้งแล้วหรือยัง
3: อ๋อแห้งแล้วครับพี่แห้งจุดเปียก
2: ดีเราเคยคุยหน้าไมค์กันหรือยังคะเต
3: ้ครั้งแรกครับพี
2: ่ครั้งแรกเลยแล้วปกติ
3: ตามพิธีกรคนสวยมานานครับ
2: ขอบคุณมากๆค่ะพี่จะถามว่าเต้ฟังลูกทุ่งมหานครมานานแล้วหรือยังคะ
3: เพิ่งฟังวันนี้ครับพี
2: ่ถามจริง
3: จริงครับ
2: ฟังวันนี้แล้วคุณก็โทรติดด้วย
3: ใช่ครับพี
2: ่คุณจะสุดยอดไปแล้วนะปกติแล้วเขาต้องแบบฟังสักพักหนึ่งนะถึงจะโทรเข้ามาเนี่ย
3: อ้าวเหรอโอ้ถือว่าเป็นดวงของผมเลยนะครับ
2: ยินดีมากๆแล้วปกติก่อนหน้านี้ล่ะคะก่อนหน้านี
3: ้ฟังหมอลำครับ
2: อ๋อก็คือฟังเพลงไปเลย
3: ใช่ครับ
2: แต่ว่ายังไม่ได้แบบฟังเป็นรายการวิทยุอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับพี่ใช่ครับ
2: คือเต้เป็นคนจังหวัดตากเลยไหมคะหรือว่า
3: ไม่ใช่ครับเป็นคนอุบลราชธานีครับอ๋อ
2: เป็นคนอีสานบ่จ้า
3: แม่นครับ
2: อ๋อแต่ว่ามาอยู่ที่ตากคือมาทำอะไรเอ่ยการถามได้ไหม
3: มาเป็นปลัดอำเภอครับ
2: ว้าวคุณปลัดสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: อุ๊ยจริงเหรอเนี่ย
3: จริงครับ
2: ไม่ขออนุญาตนะคะถ้าเกิดว่าเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวอะไรล่วงเกินคุณปลัดไปก็ก็ลืมไปนะคะคุณปลัดคะ
3: ครับไม่เป็นไรครับ
2: เอาแบบสบายๆแล้วกันนะเต้เนาะ
3: ครับครับพี่ครับ
2: นะคะโอเคโอ้ยดีใจจังเลยนะคะก็อ๋อก็เลยย้ายมารับราชการที่นี่
3: ที่จังหวัดตากครับ
2: นานหรือยังคะมานานหรือยัง
3: ได้ปีกว่าครับพี่
2: ปีกว่าแล้วโอ้โหอยู่พี่ท่านถามได้ไหมคะว่าอยู่อำเภออะไรคะ
3: อยู่จังหวัดครับพี่จังหวัดตาก
2: อ๋อเป็นปลัดจังหวัดเลย
3: ครับ
2: โอเคค่ะยินดีมากๆเลยค่ะคุณปลัดนะคะวันนี้ค่ะโอ้โหนะต้องฟังทุกวันแล้วนะแบบนี้นะ
3: โอเคครับต้องฟังทุกวันแล้วเพราะพิธีกรสวยครับ
2: อ้าวเห็นหรอ
3: เห็นครับดูใน YouTube ก็ดูครับ
2: ดูในไลฟ์ด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: อ๋อขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอ่ะวันนี้ไหนๆก็ได้คุยสายหน้าไมค์แล้วค่ะอยากให้คุณปลัดชวนไปเที่ยวจังหวัดตากนิดนึงค่ะช่วงนี้จังหวัดตากมีอะไรน่าไปเที่ยวมีอะไรอันซีนบ้างคะ
3: ตอนนี้ที่จังหวัดตากมีน่าเที่ยวก็คือน้ำตกทีรอซูนะครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็ดอยลวกนะครับตอนนี้ฝนตกและบรรยากาศดีนะครับแล้วก็ในหลายที่เช่นเขื่อนภูมิพลนะครับเป็นเขื่อนของร.9ที่ท่านมาสร้างไว้นะครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็ชวนมาเที่ยวกันได้ครับ

0: ช่วงนี้ฤดูฝนนะครับมันน่าเที่ยวครับช่วงนี
1: ้แล้วร้อนไหมคะปกตินี้จังหวัดตากก็จะเป็นพื้นที่ที่ร้อนอันดับต้นๆของประเทศไทยเราเหมือนกันนะคะ
0: ตามชื่อครับพี
1: ่ไม่เป็นไรอะร้อนกายแต่ไม่ร้อนใจเนาะเต้นเนาะ
0: ครับพี่ครับ
1: โอเคค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะแต่อยากฟังเพลงอะไรคะ
0: เกียรติห้องเบอร์5ครับขอมอบให้คุณขวดนะครับที่หลายใจไปมีเมียหลายจังหวัดครับเป็นลูกน้อง
1: เดี๋ยวคุณแฉลูกน้องคุณนะ
0: ใช่ครับเขาไม่ค่อยมาทำงานเท่าไหร่ครับพี
1: ่โอเคโอเคเกลียดห้องเบอร์5ได้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะเดี๋ยวเต้พูดตามพี่ตาเลยนะคะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบครับ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นครับ
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ขอบคุณมากๆเลยวันนี้ขอบคุณคุณปลัดเต้ด้วยนะคะที
0: ่
1: โทรเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็ฝาก FM 95ลูกทุ่งมหานครกับชาวจังหวัดตากด้วยนะคะ
0: ครับสวัสดีครับพ
1: ี่ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะจัดให้เลยกับ4งานเพลงต่อเนื่องเพราะเพลินๆเลยนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงที่ปลัดเต้นะคะแนะนำเข้ามาเกลียดห้องเบอร์5สายันสัญญาค่ะ

0: สนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: เสียงเพลงเพราะๆเลยนะคะจัดให้ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังเนี่ยแนะนำเข้ามานะคะแล้วก็ฝากเอาไว้นะฮะทางหลังใหม่นะฮะมาดูกันว่ามีเพลงอะไรจากใครกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับแค่ทำไมผู้ชายอัมพรแหวนเพชรนะคะจากแม่พรนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับไหนว่าจะคอยไหมพี่รมพรนะคะจากแน่น่าจะเป็นคุณแม่เกลนะนะถึงว่าส่งข้อความมาบอกว่าเพลงถูกใจมากเลยอยากจะคล้องพวงมาลัยดีเจคล้องได้เลยค่ะคุณแม่ค่ะหรือว่าคุณแม่จะเป็น QR code คล้องมาก็ได้นะคะ แล้วก็ยังมีมนรักลูกทุ่งนะคะนะฮะยอดรักสลักใจนะคะจากพี่สมชาติบ้านโป่งลัดลีนะฮะฝากมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วล่ะนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะกับต้นขบวนพาเหรดของเราเกลียดห้องเบอร์5สายันสัญญานะคะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมพี่ประเทืองนะคะคุณแม่บอกคืนนี้เพลงเพราะมากเลยนะจ๊ะแล้วก็มีพี่เอกรินนะคะพี่คันชิตพี่จรัสด้วยพี่สุพจน์นะคะบอกยังอยู่นะจ๊ะทักทายพี่กะลา1บาทด้วยค่ะนะคะขอบพระคุณมากๆเลยคุณหมวยหัวใจลูกทุ่งสวัสดีค่ะบอกอยากฟังจูบไม่หวานของสันติดวงสว่างนะคะแล้วก็มีเสียเปียคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะเพิ่มเติมเข้ามาขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่ะในช่วงนี้นะคะเราฟังเพลงช้าๆซึ้งๆกันไปหลายเพลงเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงสนุกๆกันบ้างกันละกันนะคะพี่นีจากอุบลราชธานีบอกขอฟังโจ๊ะๆจ้วดๆอ่ะนางสาวมั่นธัญญาชัชยาค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากนางสาวมั่นนะจ๊ะเนี่ยช่วงนี้กับจ่อคิวฮิตของเรานะคะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในชั่วโมงนี้ค่ะมีงานเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากศิลปินนะคะนุ่มนิ่มพิมพร My Music Record ค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับงานเพลงเสียน้ำตาให้บักลาน้อยโอ้ยชื่อเพลงเนาะนะคะจากสังกัด My Music Record ค่ะคำร้องทำนองโดยตั้มนครินทร์และเรียบเรียงโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันสิว่าเสียน้ำตาให้บักลาน้อยเนี่ยสิเป็นจังใด

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะเดี๋ยวจัดเป็นงานเพลงซึ่งความหมายดีๆให้ในช่วงนี้กันละกันนะคะจากมหานครชาร์ตของเรานะคะอบอวลค่ะคุณผู้ฟังนะคะอยู่ในฮิตที่14ค่ะงานจากเล็กรัชเมศค่ะจาก Genie Record นะคะแล้วก็ต่อด้วยขอกำลังใจค่ะเพลงนี้ยังคงฮิตต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดอยู่ในฮิตที่9ค่ะงานจากพี่หนูเล็กกะก้าฟีเจอริงกับน้องวินวรพัฒน์นะคะ2เพลงนี้มอบเป็นพิเศษสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นี่ก็อยู่ในช่วงที่หนูร้องเพลงกับวงดนตรีลูกทุ่งนะคะตอนสมัยประถมนะคุณผู้ฟังนะคะสอนหนูหน่อยสายใจวลีเนี่ยนะคะก็มีพี่ธินกรจากระยองนะคะแนะนำเข้ามาแล้วพอฟังสอนหนูหน่อยมันก็นึกถึงอีกเพลงก็คือนี่แหละสวยไว้ก่อนของพี่ส้มสุดาสีลำดวนนะคะก็เลยจัดให้แบบแพ็คคู่เลยนะคะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ไปกันต่อนะคะเพื่อนเพลงหวานในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะมีน้องๆบอกว่าพี่ตาลอยากฟังป๊าป๊ามาม่าของ Forever โอเคจัดไปจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เพลงน่ารักมากเลยนี่มอบให้กับคุณผู้ฟังที่น่ารักของตาลทุกท่านเลยนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะแล้วก็สายที่โทรเข้ามาด้วยนะคะหน้าไมค์หลังไมค์ SMS แล้วก็สมาชิกของเราที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะจ๊ะตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยที่ Facebook Live ที่เพจของเรานะคะ LTM FM 95นั่นเองนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมแน่นอนนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยงานเพลงที่พี่อนันต์จากโคราชฝากเอาไว้จุ๊ๆตั้งแต่ชั่วโมงแรก น่าจะยังฟังอยู่แหละขอบคุณมากๆนะคะ

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำ

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สามผลงานเพลงนะคะเพราะนี่สนอหูนะคะเพราะว่าเป็นสามผลงานเพลงที่ศิลปินเนี่ยโอ้มีเนื้อเสียงที่ไพเราะเพราะพริ้งนะคะถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงได้เป็นอย่างดีเลยเพียงสองเรานะคะจากบิวกัลยาณีนะคะตามมาด้วยผลงานเพลงยอมจำนนฟ้าดินจากพี่หญิงทิติการและปิดท้ายด้วยก้อนหินสิ้นใจจากพี่แคทรัติการสามผลงานเพลงมอบให้คุณผู้ฟังในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเที่ยงคืน16 นาทีอยู่กับน้องเมย์ที่ชานะคะทำเสียงแบบนั้นได้ไม่นานหรอก

ช่ไหมเออเราจะต้องเป็นตัวของตัวเองสิใช่ไหมล่ะเออนะเที่ยงคืน16นาทีอยู่กันต้องมียาวๆจนถึงตีสองนะคะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลแต่ว่าอยู่มาต้องนานแล้วตั้งแต่11โมง มีพี่พิมดานะคะมาจัดรายการน้องเมย์ก็แอบแวบมาทักทายคุณผู้ฟังเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้นะคะเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้ผ่าน Facebook Fanpage RTM FM 95นะคะหรือจะเป็นช่องทางอื่นๆอีกหลากหลายช่องทางรวมถึงการโทรศัพท์ขอเพลงด้วยนะคะก็โทรมาได้เลยตอนนี้นะเปิดสายให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะมีเวลาให้ทั้งหมด3นาทีในการโทรศัพท์เข้ามาขอเพลงณช่วงในชั่วโมงแรกส่วนใครนะคะที่ไม่ได้สายหน้าใหม่ในชั่วโมงแรกก็ให้รอลุ้นนะคะรอลุ้นในชั่วโมงที่2นะคะก็ยังไม่ได้เสียสิทธิ์แต่อย่างใดนะน้องเมย์ก็จะอาจจะหยิบจากสายแรกๆที่โทรมาในค่ำคืนนี้อะไรประมาณนี้นะนะคะแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันก็แล้วกันนะสำหรับใครนะคะที่แบบว่าเคยโทรมาแล้วโทรติดบ่อยๆนะก็เว้นช่องว่างให้เพื่อนบ้างอะไรอย่างนี้นะให้เพื่อนๆได้คุยกับครูบ้างนะคะมีคนบอกว่า3เพลงอาสยาม3อาสยามเลยว้าวจริงเหรอไม่รู้เลยแหมนะคะอ่ะเดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้1ผลงานเพลงนะคะก่อนที่จะไปรับสายหน้าไมค์กันก็แล้วกันเนาะผลงานเพลงนี้ค่ะจากวง Sky Parts นะเป็นเพลงที่สร้างชื่อให้กับเขาเลยน้ำใต้ศอกเฮ้ยทำไมมันทุกข์ทะทมอะไรกันนะถ้าใครรู้สึกว่าโอ๊ยน้องเมย์เพลงน้องที่น้องเมย์จัดเนี่ยมันแบบว่าเศร้าจนเกินไปรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากฟังเพลงเร็วบ้างโทรเข้ามาค่ะ022481366นะคะไม่เอาแบบวันนั้นนะบอกอะไรนะเบื่อจังเลยไม่ฟังเพลงเร็วอ่ะทำไมไม่มีเพลงเร็วเลยอ่ะพอได้สายหน้าไมค์ขอเพลงเลยนะอย่าใจคนจนโอ้ยได้ได้ได้อะไรก็ได้อยากฟังผลงานเพลงไหนมอบให้ใครเป็นพิเศษก็โทรศัพท์เข้ามาได้เลย022481366ผลงานเพลงนี้ค่ะน้ำใต้ศอกจาก Sky Part แล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะคะหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
2: ครูแม่ครูแม
1: ่ค่ะ
2: ผมน้องแหลมจากจังหวัดตรังครับ
1: อ๋อพี่แหลมจากจังหวัดตรัง
2: ร
1: เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
2: ผมสบายดีครับแต่ว่า
1: แต่ว่าม
2: ันสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิอากาศฝนมันตกอยู่ช่วงนี
1: ้
2: ก็มันจะสัดยางครับ
1: น้อน้องเมย์ไปตรังมาไม่เห็นมาหาเลย
2: ไอ้ยะก็ไปนานแล้วผมไปตอนนั้น
1: อะ
2: ปี55ผมไปอยู
1: ่หนูไป
2: ครับ
1: หนูไปตรังสงขลานครินทร์ไงมหาวิทยาลัย
2: มหาวิทยาลัยครับผม
1: ใช่ไปก็ไม่ได้เจอใครไม่เจอใครเลย
2: ผมดูพี่เมย์นะครับ
1: ครับ
2: ผมดูครูเมย์ครับที่เป็นพิธีกรอยู่นะผมได้แลจมหน้าของพี่เมย์อ่ะ
1: หรอได้ดูหรอ
2: ครับผม
1: ครับ
2: ตามติดเรื่องทันทุกกาแฟ
1: เออเอ้ยเป๊ะนะเนี่ย
2: พี่เมย์ครับ
1: คร
2: ับพี่เมย์ครับพี่เก่งจริงๆผมขอยกย่องเลยที่ว่าน้ำท่วมที่ใหญ่ใหญ่พี่ช่วยอย่างแรงเลยนะพี่นะ
1: ก็คนละไม้คนละมือช่วยได้ก็ช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ถึงกับโอ้ย
2: กดแรงกล้ากดแรงกล้าจริงพี่ชดเป็นยอดครับผม
1: มันก็เล็กๆน้อยๆจริงๆมันช่วยหลายอย่างมากแหละแต่ว่ามันก็ได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างละน้อยอย่างละ
2: พี่หน่อยนี่เป็นป่าไปกับพี่หรือเปล่าเหมือนกันเลย
1: ไม่ใช่ มีแต่คนบอกว่าหน้าของพี่หน่อยแน่
2: มาทั้งเรื่องมากครับ
1: นะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
2: ชื่อเพลงน้ำตาดนบนที่นอนนะครับ
1: รอแล้วเราไม่ได้เศร้าอะไรใช่ไหมเนี่ย
2: เป็นทางเชื่อมครับเจ็บตา
1: เจ็บตาเฉย
2: ครับ
1: ตาแดงเจ็บตาเฉยใช่ไหม
2: ครับ
1: โอเคไม่ได้เศร้าไม่ได้เสียใจไม่ได้อกหักนะ
2: ไม่ได้อกหักไม่ได้เจ็บใจครับ
1: แล้วเวลาบอกให้กอดตัวเองกอดไหมคะ
2: อะไรครับ
1: เวลาที่น้องเมย์บอกว่าให้กอดตัวเองรักตัวเองเยอะๆเนี่ยได้กอดไหมคะ
2: ผมขอทุกครั้งเลยพี่บอก
1: ฟังแล้วชื่นใจได้เลยเป็นกำลังใจให้ในทุกๆเรื่องราวในชีวิตนะคะ
2: ครับผมครับ
1: ผมมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ก็มอบเพลงนี้ให้ครับคนที่ตั้งใจหาฟังคลื่นของ95อยู่ครับผม
1: คือแบบว่าอ๋อโอเคคนที่เจอแล้วก็ดีใจด้วยส่วนคนที่ยังหาไม่เจอค่ะคลื่นไม่เจอปรับต่อไป
2: ใช่ครับผม
1: ได้เลยผลงานเพลงนะคะน้ำตาหล่นบนที่นอนนะจากป่าละไทยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะคะ
2: มอบพิเศษให้กับพี่เมย์นะ
1: ได้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: การดูแลสุขภาพของตัวเองมันก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยทรุดโทรมชำรุดไปเสียก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยสุขภาพเข่าสุขภาพข้อต่างๆเนี่ยมันสำคัญมากๆที่เราจะต้องหาอุปกรณ์มาช่วยเพื่อยืดอายุการใช้งานของมันนะเรามีร่างกายเดียวมีเข่าเดียวมีอวัยวะเนี่ยบางทีโอ้มันยากนะเวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแล้วเราจะต้องมานั่งคอยรักษามันนะคะดังนั้นเนี่ยคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกค่ะเป็นการออกแบบพิเศษมาเลยเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณเนี่ยลุกนั่งเดินคล่องตัวนะคะและมั่นใจอีกครั้งด้วยผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมเลยแหละนะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าในวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะซื้อ

0: ฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่หมดค่ะยังรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปวันนี้มาในผลงานเพลงเพราะๆจากพี่เบียร์พร้อมพงษ์แล้วก็ฟีเจอริ่งกับพี่เบียร์นฤมลเนาะเรวัตหักณลีลาวดีผลงานเพลงนี้เพราะมากนะคะเอามาฝากเอามามอบให้ในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
3: ขอมอบอีก1เพลงครับนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขอเชิญน้องเวียงนฤมลนะครับศิลปินอีกหนึ่งท่านศิลปินกิตติมศักดิ์ที่มามอบความสุขให้กับแฟนๆที่มาร่วมชมร่วมให้กำลังใจ
4: สวัสดีครั้งหนึ่งค่ะ
3: ร่วมทำบุญในวันนี้นะครับผม
4: ฝากบทเพลงนี้ด้วยนะคะตอนนี้200ล้านวิวแล้ว
3: 200ล้านวิวแล้วครับผม

0: ักหน้าลีลาวดีครับพี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณหลายๆค่ะ
0: ขอบคุณหลายๆครับผมเอ้า2คนนี่ขึ้นมาดูแถมนี่

0: ขอบคุณครับ
1: มหานคร
0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: ข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเบทิชา
1: ได้เวลากอดตัวเองด้วยกันแล้วนะคะกอดแน่นๆให้กำลังใจตัวเองรู้ว่าเหนื่อยรู้ว่าล้ารู้ว่าท้อนะคะรู้ตัวเองในทุกๆอริยบทและความรู้สึกของตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะจะไม่มีใครใส่ใจเราได้เท่ากับตัวเราเองนะคะคนอื่นเนี่ยถ้าเราจะไปคาดหวังว่าวันนี้ช่วยรู้หน่อยสิว่าฉันท้อจังเลยถ้าเราไม่พูดเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกจริงๆแต่ตัวเราเนี่ยต้องรู้นะวันนี้นะคะสาระดีๆนะคะมาพูดถึงความสุขที่ไม่มีใครอยากได้นั่นก็คือพฤติกรรมชอบโชว์ของลับช่วงนี้นะคะมันแปลกมากๆเลยที่มีอะไรเยอะแยะมากมายให้ดูในโลกโซเชียลนะคะหรือว่าเปิดเผยอวัยวะเพศต่อหน้าคนอื่นโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้ยินยอมมันมีทั้งยินยอมและไม่ได้ยินยอมนะแต่ถ้าว่าในทางจิตเวชเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นภาวะชอบเปิดเผยอวัยวะเพศต่อหน้าคนอื่นซึ่งอยู่ในกลุ่มโรคเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศค่ะตามเกณฑ์ของสมาคมจิตแพทย์นะเขาบอกว่าแต่จะต้องแยกก่อนว่าคนที่แต่งตัวโป๊หรือเซ็กซี่เนี่ยไม่ได้ถือไปว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะอันนั้นเขาแค่ภูมิใจในสรีระของตัวเองนะคะอาจจะไปเล่นเวทมาออกกำลังกายมาหรือว่ามั่นใจในสรีระของตัวเองอันเนี้ยได้ไม่แปลกนะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ชอบโชว์แบบเล่นๆสนุกพื้นที่ที่ยินยอมก็ไม่เท่ากับโรคอย่างเช่นเล่นตลกกับเพื่อนแต่ว่าเพื่อนก็เฮฮาสนุกด้วยแต่ว่าต้องดูดีๆนะว่าเพื่อนสนุกด้วยจริงหรือเปล่าหรือแค่เสแสร้งแกล้งสนุกนะคะการเข้าข่ายโรคเมื่อทำกับคนอื่นที่ไม่ยินยอมอย่างเช่นคุณไปยืนอยู่กลางสะพานลอยแล้วพอมีเด็กนักเรียนเด็กนักศึกษาเดินผ่านแล้วคุณก็เฮ้ยสวัสดีอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเปิดภาพแก้ถอดกางเกงโชว์เขาอย่างเงี้ยอันเนี้ยนะคะเขาเรียกว่าแบบมันควบคุมแรงกระตุ้นไม่ได้นะส่งผลเสียต่อผู้อื่นอันเนี้ยถือว่ามีอาการจิตเวชนะคะอาการเนี่ยมักพบในเพศชายมากกว่า

0: เพศหญิงและบางคนไม่ได้ต้องการมีเพศสัมพันธ์ด้วยนะแค่อยากโชว์เขารู้สึกตื่นเต้นที่ทำให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกตกใจอายหรือว่าช็อกนะอันตรายมีอะไรบ้างนะคะต่อคนรอบข้างจะบอกว่าเหยื่อเนี่ยจะรู้สึกหวาดกลัววิตกกังวลนะคะหรือว่าขยักขยแงเนี่ยก็จะมีอาการทรอมาได้เหมือนกันส่วนเด็กและเยาวชนนะคะอาจจะได้รับผลกระทบทางจิตใจในระยะยาวคุณไปเปิดอลังฉ่างให้เขาดูเนี่ยบางคนน่ะรับไม่ได้ถึงขั้นเอาไปฝันร้ายบางคนเนี่ยถึงขั้นที่แบบเป็นซึมเศร้าเพราะรู้สึกว่าโดนกระทำดังนั้นมันไม่ใช่ทุกคนนะคะที่อยากจะเห็นอวัยวะเพศของใครคนอื่นใดนะคะบางรายเนี่ยอาจจะพัฒนาไปสู่การคุกคามทางเพศในรูปแบบอื่นได้ด้วยแรกๆก็อาจจะโชว์ก่อนหลังๆก็เริ่มคิดที่จะไปลวนลามคนอื่นเขาแหละนะเพราะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ต้องระมัดระวังนะต่อตัวผู้ป่วยคะถ้าคุณไปเปิดอ่างฉางเนี่ยแน่นอนค่ะต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายเสียงานแน่นอนเสียความสัมพันธ์เสียชื่อเสียงด้วยคุณอาจจะคิดว่าฉันไม่มีอะไรจะเสียแล้วฉันจะโชว์ยังไงก็ได้เปล่าค่ะซึ่งแน่นอนว่าถ้าสมมติสังคมใบนี้เนี่ยมันง่ายขนาดนั้นนะคะคงไม่มีคำว่ากฎหมายหรอกเนาะบางครั้งเนี่ยคนบางคนไม่เคยเกิดความรู้สึกอับอายหรือว่าเกิดความรู้สึกผิดใดๆในการโชว์แต่ว่าจงรู้ไว้เถิดว่าสุดท้ายลึกๆเนี่ยคุณก็ต้องการความยอมรับอะไรสักอย่างหนึ่งบางคนทำเป็นสนุกทำเป็นเฮฮาแต่จริงๆอ่ะลึกๆในใจอ่ะเขาก็อาจจะไม่ได้อยากโชว์ขนาดนั้นก็ได้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูเคยเจอคนที่เขาแบบส่งอวัยวะเพศมาให้ดูแล้วก็ส่งมาเฉยๆอ่ะส่งทุกวันแล้วหนูอ่ะไม่ได้ดูหรอกคนที่ดูอ่ะนู่นเนี่ยแอดมินหนูทั้งหลายเนี่ยนั่งดูอยู่เนี่ยตาแป้วนะคะก็บล็อกไปแต่เขาก็ไม่รู้สิพอไม่ได้รับความสนใจอ่ะถ้าหนูไม่ได้อีไม่ได้วายไม่ได้อะไรแบบปล่อยผ่านอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจตัวเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หนูแบบวายส่งอะไรอ่ะน่าเกลียดโอ๊ยกลับกลายเป็นหัวเราะชอบใจดังนั้นนะคะใครที่เจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะก็เฉยๆบล็อกไปทำเป็นไม่สนใจเหมือนเขาไม่มีตัวตนเนี่ยจะทำลายความมั่นใจของเขาได้นะคะบางคนมีโรคร่วมด้วยพวกแบบโรควิตกกังวลซึมเศร้ามีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมตัวเองเรื่องของการกระตุ้นนะคะสาเหตุเกิดจากอะไรจริงๆแล้วอ่ะพวกคนที่ชอบโชว์เนี่ยมันไม่ได้มีสาเหตุชัดเจนนะคะแต่ว่ามันมีหลากหลายปัจจัยมากๆเช่นประสบทางเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ทางเพศมันแปลกๆอะไรเงี้ยหรือว่าแบบไปเสพสื่อเพศรุนแรงซ้ำๆปัญหาควบคุมแรงกระตุ้นไม่ได้ความผิดปกติของสารเคมีในสมองบางอย่างผู้ป่วยบางคนน่ะเคยถูกละเมิดทางเพศมาก่อนก็เลยมาโชว์อลังฉ่างให้คนอื่นดูงงเหมือนกันรักษาได้ไหมรักษาได้นะคะหลายคนเนี่ยอาการดีขึ้นมากก็ต้องยอมเข้ารับการรักษาโดยวิธีการจิตบำบัดนะคะหรือว่าใช้ยาก็ได้หรือว่าจะเป็นไม่ใช่ยาเสพติดนะใช้ยาตามที่หมอบอกนะคะแล้วก็รักษาโรคร่วมไปด้วยนะคนรอบข้างนะคะถ้าเจอญาติที่ชอบโชว์จะบอกไงดีอ่ะก็ถือว่าเป็นคนในครอบครัวเนาะพาเขาไปหาจิตแพทย์นะคะหรือว่านักจิตวิทยาพูดด้วยความจริงจังไม่ล้อเล่นบอกเขาเลยว่าอันเนี้ยเขากำลังเอาเป็นว่าช่วยปรับพฤติกรรมหน่อยแล้วกันพาเขาไปหาหมออะนะคะแต่ก่อนที่จะพาผู้ป่วยไปหาหมอง่ายที่สุดคือพาตัวเองไปก่อนแล้วไปถามหมอว่าเขามีพฤติกรรมแบบเนี้ยเราควรมีวิธีพูดกับเขายังไงนะคะเพื่อจะได้ไม่ผิดแปลกไปนะจ๊ะฝากดูแลผู้ป่วยอย่าให้มาเพ่นพ่านข้างนอกด้วยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้ทะเลใจเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าพบกันนะคะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ

0: ขณะนี้เวลา1:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเมที่ชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาในชั่วโมงที่2พร้อมกับหนึ่งสายหน้าใหม่มาแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กหญิงอะไรคะ
3: เด็กหญิงมดแดงค่ะจากบัวพิพานุค
2: ่
3: ะ
2: ได้เลยค่ะเด็กหญิงมดแดงนะคะโอ้ยเดี๋ยวจับโทรศัพท์ดีๆก่อนจับโทรศัพท์ดีๆก่อนได้ยังทำอะไรอยู่คะเนี่ยทำอะไรอยู
3: ่ตูดยางค่ะ
2: โอ้อยู่นิ่งๆแป๊บนึงหูหนูจะแตกมันเหมือนมันจะได้ยินเสียงดังคลิปเอ็ดอะค่ะ
3: ค่ะ
2: เดี๋ยวจับโทรศัพท์แน่นๆดีๆนิดนึงอันนี้แนบหูอยู่หรือเปล่า
3: ไม่ค่ะ
2: อ่ะนิ่งๆแบบนี้แหละประมาณนี้โอเคไหมได้
3: โอเคค
2: ่
3: ะย
2: ื
3: นนิ่งๆแล้วค่ะ
2: โอเคแนะนำตัวอีกทีนึงเพื่อนๆน่าจะฟังไม่รู้เรื่องเมื่อกี้มันอึดอัด
3: มีชื่อเด็กหญิงมดแดงค่ะมาจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
2: สวัสดีเด็กหญิงมดแดงนะคะหนูมดคันไฟค่ะจากปทุมธานีอะไรครับเนี่ยโอ้ยกรีดยางใครเอาสาวๆสวยๆมากรีดยางให้มือเป็นร่องมือเป็นรอยแบบนี้ใช่ไหม
3: ค
2: ่
3: ะได้สายน้องเมย์แล้วเมื่อ2เดือนที่แล้วมั้งแต่ว่าโทรมาแล้วรับไม่ทันนะคะ
2: โอ้คือเหมือนได้สายหน้าใหม่แล้วก็มีคนแบบโทรย้อนกลับไปปรากฏว่าไม่ได้รับสาย
3: ใช
2: ่ก็เลยโอนสายหน้าใหม่เลย
3: ค่ะล้วงออกจากกระเป๋าไม่ทัน
2: โถ
3: ดังแค่2ตึ๊ดเองอ่ะ
2: จริงๆโทรนานนะมันอาจจะไม่ได้
3: เหม
2: ือ
3: นว่าให้เบอร์ผิด
2: โอ้กรรมเวรกรรมอ่ะในที่สุดแล้วบุพเพสันนิวาสเนาะก็ส่งให้เรามาเจอกันในค่ำคืนวันที่28เนี่ย
3: ค่ะดีใจค่ะดีใจมากอยากจะเจอกันน้องเมย์มานานแล้วค่ะ
2: สาวอุบลที่อุบลมีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างนะ
3: อ
2: ัน
3: นี้ย้ายมาจากจังหวัดระยองอะค่ะ
2: ยายมาทำอะไรเหรอคะ
3: มาตัดยางมากรีดยางที่น
2: ี่ใช่เหรอคะ
3: ค่ะ
2: มีใครอยู่ที่อุบลหรือเปล่าม ีใครอยู่ที่อุบลหรือเปล่าม
3: ีค่ะมีป้าอยู่ค่ะ
2: อดเล่นเลย
3: มาตัดยางจากป้าค่ะ
2: มาตัดยางจากกับป้าแล้วป้าตัดด้วยเหรอ
3: ป้าไม่ตัดแล้วค่ะป้าอายุ70กว่า
2: ตกใจหมดนึกว่าป้าก็ยังตัดด้วยอยู่ว่าโถ
3: ลูกเขาตัดค่ะ
2: แล้วเราคนเดียวเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่คะ
3: ต้องตัดเยอะไหมคนกับพี่ชายลูกป้าค่ะ
2: แบ่งกันคนละเท่าไหร่หมายถึงว่ากี่ต้นหรือกี่ไร่หรือยังไง
3: จะประมาณเกือบ 4,000 นะคะ 4,000 ต้นนะคะ
2: กี่โมงถึงกี่โมง
3: ก็สองทุ่ม
2: ถึง
3: สองทุ่มถึงเช้าเลยค่ะขายน้ำ
2: 2คน 4,000 ต้น
3: ค่ะ
2: หรือว่าคนละ 4,000 ต้น
3: 2คน 4,000 ค่ะ
2: คนละ 2,000 ต้น
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ไหวเหรอ
3: ก็ไม่ไหวก็ต้องไหวตัดยันเช้าม
2: ันมีวิธีอะไรที่จริงๆนะน้องเมย์หลายครั้งมากมันคาใจมากเลยกับการที่บอกว่าฝนตกแล้วน้ำยางต้องเททิ้งทั้งหมดอะแบบรู้สึกตลอดเลยว่ามันน่าจะมีนวัตกรรมอะไรที่จะมาช่วยได้เนาะ
3: มันทำจะทำขี้ก็ทำไม่ได้ค่ะเ
2: พราะนั่น
3: แ
2: หละสิ
3: น้ำเข้าแล้วคือมัน
2: โหหนูว่าผลผลิตที่เสียไปจากการที่เก็บไม่ทันหรืออะไรก็ตามนะแต่ละไร่แต่ละโหหนูว่ามหาศาลเหมือนกันนะ
3: ใช่ค่ะเพราะวันนึงก็ขายได้รวมๆแล้วมันหลายพันนะคะหลายสวนมันก็หลายพันถ้าไม่ได้เลยก็คือจบ
2: นี่แบบรู้สึกเลยว่ามันไม่มีวิธีอะไรเลยเหรอเช่นแบบ

0: สมมติว่าต้นไม้มันอยู่ซ้ายขวาอย่างเงี้ยสมมติว่าสมมติซ้ายขวานะขวา10ต้นซ้าย10ต้นเราสามารถแบบดึงลอกได้ไหมแบบเอากระบอกไปลองตามต้นใช่ไหมพอฝนตกปั๊บดึงให้มันแบบวิ่งกลับมาหาเราอะซ้ายขวาแบบวิ่งมาหาเราเพื่อให้เราเก็บตรงกลางอย่างเดียวเราไม่ต้องเดินไปเก็บซ้ายขวานึกออกไหม
1: ไม่ได
0: ้ทำไมอะแบบแค่รู้สึกว่ามันควร
1: จะยากมากเลยค่ะ
0: มันควรจะมีโอ้ยเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องอะไรต้องเยอะต้องแยะเราไม่สามารถอ่ะหมุนก็ได้หมุนลอกก็ได้หมุนแบบเป็นสลิงก็ได้แบบหมุนมาทีละสิบต้นสมมติว่าเราฝนจะตกแล้วแทนที่เราจะไปเก็บทีละถ้วยทีละถ้วยทีละถ้วยอ่ะแบบเป็นไปได้ไหมที่แบบว่าจะดึงให้แบบว่าทั้งหมดมารวมกันตรงกลางแล้วเราก็เก็บทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยเทใส่ถังก็ได้อ่ะถือถังมาแล้วก็เทลงไปในถังให้ทั้งหมดแบบเทลงถังมาหรือมีรางอะไร
1: ไม่ทัน
0: เออหรือมีรางอะไรสักอย่างที่จะแบบเอามันมารวมตรงกลางอะไรเงี้ยโอ้ยเสียดายของอ่ะโอ้พูดกี่ทีหนูก็รู้สึกทุกทีเลยว่าแบบทำไมไม่มีใครแบบออกแบบอะไรแบบนี้มาสักทีเออหรือฝากโจทย์เอาไว้ให้พวกอาจารย์นักวิจัยอะไรเงี้ยเนาะproduct design ฝากด้วยนะคะทั่วประเทศใครที่เป็นนักออกแบบproduct design นะคะช่วยชาวตัดสัญญานิดนึงอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะไม่มีวิธีอะไรเลยเหรอที่แบบพอฝนตกปั๊บเก็บยางไม่ทันอย่างเงี้ยมีวิธีการเก็บยางที่มันจะทำให้มันทันได้ไหมอะไรแบบเนี้ยเนาะ
1: ค่ะ
0: โอ้เสียดายของ อดรู้สึกสงสารพ่อแม่พี่น้องไม่ได้มันเสียดายจริงๆนะมันปริมาณมันน่าจะเยอะอยู่อ่ะเวลาแบบเราตัดไปแล้วต้องเท่าไหร่อ่ะอยู่ดีๆฝนตกปั๊บอ้าวเก็บไม่ทันอ้าวเททิ้งอย่างเงี้ยโอ้แย่นะคะพี่วันนี้พี่มดแดงอยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: เพลงของมินตราอินทิรานะคะ
0: มินตราอินทิราอ๋อมินตราอ๋อมีคนบอกว่าให้ใส่หมวกแก๊ปให้กับต้นยางค่ะจริงปะเน
1: ี่ยยังไงก็มีอยู่ค่ะ
0: จริงปะเนี่ยอ๋อนึกว่ามันมีอยู่แล้วอ๋อไม่ใช่ปัดโทกลางร่มได้ไหมกลางร่มให้ต้นยางโอ้ยหงุดหงิดอ่ะผลงานเพลงป้ายาใช่ไหมคะจามินตราอินทิรามอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้ทุกเสียงทุกสายค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะ
1: มอบให้น้องเมย์ด้วยนะคะแล้วก็
0: ค่ะ
1: น้องเป้งหรือเปล่าคะเมื่อกี้
0: อะไรนะคะ
1: น้องแป้งหรือเปล่าคะหลังใหม
0: ่น้องกวางค่ะ
1: น้องกวางนะคะมอบให้น้องกวางเลยค่ะ
0: ก่อนหน้ากวางเป็นพี่แป้งสลับกันอยู่แบบนึงนิดนึงอะไรอย่างงี้ได้เลยนะคะอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องแม่นิดนึงค่ะ
1: น้ำเลยค่ะ
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: อร่อยถูกใจ
0: ใครใครก็ชอบ
1: ใครใครก็ชอบ
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: สบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ได้เลยน้องเมย์จัดให้นะป้ายยานะคะ
1: เนี่ยขอบคุณค่ะน้องเมย์
0: เดี๋ยวฉันน้องเมย์พูดว่ามองแซ่มองแซ่แซ่มองตามด้วย
1: อารมณ์ตุ้มมองค่ะ
0: ขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: ค่ะเช่นกันค่ะ
0: สวัสดีค่ะมีคนบอกว่าทำได้อย่างเดียวเลยน้องเมย์คือทำใจนะคะก็น้องเมย์ไม่ได้อยากใหทุกๆคนต้องทำใจกับเรื่องแบบนี้น้องเมย์รู้สึกว่านวัตกรรมอะไรมันก็เยอะขึ้นใช่ไหมAI อะไรอย่างเงี้ยมันก็เยอะขึ้นมันก็ต้องมีเครื่องมืออะไรบางอย่างที่มันจะช่วยพ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางได้บ้างกับเรื่องแบบนี้น้องเมย์ก็รู้สึกมาทุกครั้งที่คุยเลยพอบอกว่าฝนตกก็ต้องโอ้ยต้องเทน้ำยางทิ้งจริงปะเนี่ยแล้วแบบทุกคนก็ยืนยันว่ามันจริงอะมันก็เลยยิ่งทำให้หนูรู้สึกว่าทำไมต้องเททิ้งด้วยอ่ะมันไม่มีใครที่แบบพอจะคิดค้นจริงๆถ้าไม่ทำนี่จะคิดเองแล้วนะ

อะเป็นคนเรียนโปรดักต์ดีไซน์มาแต่ว่าก็ไม่ได้แตะงานด้านออกแบบมาสักพักแล้วมันก็เลยอาจจะหลงๆลืมๆบ้างแต่ก็มันก็น่าคิดนะว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะฝากน้องๆหนูๆที่เรียนด้านนี้ด้วยแล้วกันถ้าสมมติใครที่แบบเป็นโปรเจกต์จบอย่างเงี้ยลองดูซิลูกว่ามันสามารถไหมที่จะช่วยเอานวัตกรรมอะไรก็ได้ที่ทำให้การสูญเสียพวกเนี้ยมันน้อยลงก็ยังดีคือดีกว่าแบบเสียหมดเลยอะไรเงี้ยหรือว่าแบบอย่างน้อยเก็บให้ได้มันมากขึ้นจริงๆในมุมของหนูน้ำยางมันก็คือน้ำชนิดหนึ่งหรือเปล่าอ่ะสมมตินะในมุมของหนูนะน้ำยางมันก็คือน้ำอะไรสักอย่างมันเป็นของเหลวอ่ะซึ่งของเหลวอ่ะขนาดมันเคยมีช้อนที่เขาแยกน้ำมันกับน้ำได้ใช่ไหมหนูเข้าใจนะว่าน้ำมันมันลอยตัวแต่ยางเนี่ยมันคงแบบผสมกับน้ำจนมันเสียหายใช่ไหมมันแยกยังไงได้บ้างหรืออย่างน้อยให้มันไหลมาหาเรารวมกันก่อนที่ฝนจะตกหรือสั่งมันได้ว่าอย่างที่เมย์บอกอะแบบลอกมาให้มันมาอยู่ตรงกลางอยู่ในที่ร่มได้ไหมอะไรเงี้ยแบบเคยเห็นหนูเคยเพิ่งขับผ่านสวนยางเมื่อไม่นานมานี้น่าจะไประยองหรือเปล่าขับผ่านสวนยางอะแล้วเขาจะมีแบบกระบอกที่วางประกบอยู่กับต้นยางแต่ละต้นใช่ไหมมันสามารถไหมที่แบบว่ามีเหมือนลวดอะไรสักอย่างนึงที่ขึงเอาไว้แล้วพอฝนจะตกอะเราก็ดึงลอกกลับมาแบบดึงให้มันมาหาเราฟืดทีละ10ก็ได้ไม่ต้องยาวไปจนสุดๆลูกหูลูกตาทีละ10ก็ยังอย่างน้อยก็อาจจะปลอดภัยสัก100แก้วอะไรถ้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ปะ มีคนบอกว่าอยากจะพาไปตัดยางซะเหลือเกินจะได้เข้าใจหนูก็อยากเข้าใจเหมือนกันนี่ไงหนูถึงรู้สึกว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้มันไม่เสียหายเยอะขนาดนั้นหรือว่าเสียหายน้อยลงกว่าก็ยังดีเนาะมาสี่เป็นงานเพลงค่ะวันนี้พอป้ายยานี่ก็นึกถึงเพลงที่แบบว่าจะบอกให้อีกคนหนึ่งรู้ว่ายังไงเธอก็ต้องรักฉันนะจ๊ะอย่างเงี้ยนะคะรักกูหลงกูจากทรายศิวพรนะคะคนอย่างเธอต้องเจอน้ำมันพลายป้ายยานะคะจากมีนตราอินทิราและพ่อมดจากเอสปรัชญาสี่เป็นงานเพลงรัวๆในช่วงนี้ค่ะ

เซตไล่มุนให้สะกดมุนตราให้หลักกูล่องกูออกจากถ้ำเบอร์ห้ากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปห้าจะเซตคาถาให้รักเก่งแต่กูให้หลักกูล่องกูหลักกูล่องกู

เสียให้รูปรสกลิ่นเสียงมีแค่ชาติเพียวๆเป่าให้เธอนั้นลืมเรื่องราวที่เจ็บปวดเป่าให้เธอนั้นจำได้เพียงแค่ชาติของเดียวและปวดสวดให้เธอรักให้เธอลงให้เธอมีแค่ชาติคนเดียวตราบจนหัวใจเป็นผู้หญิงห้อง

นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: 13รอน้องนะคะจาก Sky Path Featuring กับ Moss ขจรจารุกุลสังกัดดาการดาสตูดิโอเรียบเรียงนะคะโดยปิ๊กขจรจารุกุลเรียบเรียงโดย KOK Record นะคะก็เป็นผลงานเพลงที่โอ้โหเข้มข้นมากๆนะเมื่อกี้แอบมองแบบว่าแอบนั่งคุยกับ AI ไปด้วยตอนนี้ว่าแบบมันจะแก้อะไรได้บ้าง เดี๋ยวค่อยมาบอกกันนะคะเผื่อว่ามันจะเป็นไปได้นะคะเดี๋ยวลองดูแล้วกันเพราะว่าจริงๆก็แอบรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาแบบทำงานเกี่ยวกับด้านแบบออกแบบอะไรเงี้ยเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะมีอะไรที่มันจะพอช่วยได้ไหมนะคะในช่วงจอคิวฮิตนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้ะจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะวันนี้2ผลงานเพลงค่ะไอ้ทุยและโนราพลัดถิ่นนะคะสนุกกันบ้างแล้วกันเนาะขยับกันนิดนึง

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: ขี้ยางก้อนถ้วย68.50 บาทน้ำยาง82.30 บาทนั่นเองนะคะผลงานนะคะในช่วงเพื่อนเพลงหวานเนาะวันนี้น้องเมย์นำเสนอเป็นผลงานเพลงลมจ๋าจากนนทิยาจิวบางป่าและอีกหนึ่งผลงานเพลงแถมๆมาให้นะคะเหตุผลที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอจากโซคูนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือยังไงเนี่ยเดี๋ยวจัดเสิร์ฟผลงานเพลงเพิ่มเติมให้ตามที่ขอมาก็แล้วกันเนาะส่วนเรื่องยางเนี่ยหนูก็เข้าใจแหละเนาะว่าเหมือนพอเวลาฝนตกใช่ไหมมันก็กระเด็นกระดอนไปตามลำต้นตามร่องที่เรากรีดมันก็เลยไหลมาตามร่องนั้นใช่ไหมก็แอบไปดูมันก็จะมีวิธีการทำเขาเรียกว่าลิ้นท่ออะไรไม่รู้ไหมกันซิลิโคนกันย้อนกลับอะไรไม่รู้อะแต่หนูก็คิดว่ามันก็ยังยากอยู่เพราะว่าอะไรนะความมันไม่เหมือนน้ำมันกับน้ำที่มันสามารถแยกตัวเองจากกันได้ซึ่งน้ำยางกับน้ำเปล่าเนี่ยถ้ามันรวมกันเนี่ยมันเหมือนแบบมันกลายเป็นน้ำขุ่นๆเนาะแล้วมันก็จางๆเจือจางอะไรเงี้ยก็แอบไปดูอยู่ข้อมูลว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรน้องเมย์อาจจะไม่ค่อยได้เข้าใจลึกซึ้งนักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูว่าจะมีใครพอจะช่วยได้ไหมจะลองไปปรึกษาผู้ยงผู้ใหญ่ที่แบบว่าทำเกี่ยวกับนวัตกรรมดูว่าแบบเอ้ยมันเป็นไปได้ไหมนะถ้ามันเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือทำยังไงให้มันลดความเสียหายได้แบบเนาะได้เดียวที่สุดอะไรเงี้ยถือว่าเป็นโจทย์เล่นๆแล้วกันอยากลองทำอยากลองดูนะคะก็เผื่อว่าอนาคตถ้ามันเป็นไปได้ยังไงเรามาช่วยกันคิดแล้วกันเนาะถือว่าเป็นสังคมใหม่ช่วยกันคิดว่าทำยังไงดีนะคะนำเสนอกันมาได้แล้วกันนะผ่านช่องทาง Facebook ส่วนตัวน้องเมย์เพื่อใครแบบว่ามีข้อมูลอะไรแบบเป็นพิเศษอะไรเงี้ยที่แบบเอ้ยเธอต้องรู้เรื่องนี้นะอะไรเงี้ยก็ลองส่งข้อมูลมาแต่ขอเป็นข้อเท็จจริงที่แบบอาจจะมาจากงานวิจัยหรือมาจากประสบการณ์อาจจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอมาสมมติว่าแบบกรีดยางให้ดูแล้วก็เนี่ยน้องเมย์เวลาฝนตกมันจะไหลแบบนี้มันจะลงมาแบบนี้อะไรเงี้ยอ่ะลองดูแล้วกันนะถ้าสมมติว่าแบบเราลองช่วยกันดูอยากจริงๆหนูอยากช่วยจริงๆเพราะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูเสียดายแทนว่าถ้ามันเป็นไปได้เราช่วยกันแล้วกันนะนะอ่ะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองเราจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเหนื่อยกับคอมเมนต์อ่ะเดี๋ยวไปกันต่อนะผลงานเพลงนี้ค่ะลมจ๋าจากนันทิยาจิวบางป่าน้องเมย์ไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วนะขอตัวกลับไปนอนก่อนนะจ๊ะจะบอกว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อดีไซน์มีคนถามว่าเอาเสื้อแม่มาใส่หรอจะบอกว่าเข้าไม่ถึงดีไซน์อีกแล้วนะคะลองไปดูแล้วกันนะว่ามีดาราใส่กันเยอะมากแล้วก็จะบอกว่าอะไรอ่ะมันเป็นดีไซน์อ่ะอยู่ที่ว่าเข้าถึงหรือเปล่าขี้เกียจเถียงด้วยละอ่ะไปกันต่อวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์ทิชาแล้วนะจะต้องลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: 12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมาจัดรายการเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็ระหว่างขับรถมาก็ฝนฟ้าก็แป๊บแป๊บแป๊บแป๊บนะฮะแต่ว่าฝนยังไม่ตกแต่ว่าได้กลิ่นฝนแล้วนะฮะแต่ผมก็ไม่ทราบนะว่าวันนี้แถวอื่นฝนตกบ้างหรือเปล่านะครับยังไงก็อย่าลืมบอกกันด้วยนะฮะว่าฝนตกแถวไหนกันบ้างนะสวัสดีครับไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังรับฟังกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง SMS 4689400นะฮะก็กราบสวัสดีครับพี่สังทองสีใสนะครับไอ้กว้างด้วยนะครับไอ้กว้างอยู่โคฮาม่านะฮะมาแล้วแล้วก็ทักทายไปทาง Facebook Live ครับ LTMFM 95สวัสดีพี่แมวภูวการสวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกเลยนะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สุภัทราพี่รัตดาพี่สีน้อยนนพี่สุดารัตน์นะครับทักทายครับแล้วก็น้องสุจิตราพี่คิวเองพี่จารีรัตน์ป้าเดฟมาแล้วครับป้าเดฟลูกชิ้นทอดนะฮะสวัสดีครับผมสวยมหาไทยเนาะแล้วก็พี่คิวเองเจ้าก๊กนะครับทักทายครับ3เพลงเมื่อกี้นี้ก็เป็น3เพลงแห่งความคลาสสิกแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงพาร์ทเนอร์เบอร์5ของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับเกรดห้องเบอร์5ของลุงเป้าสายันสัญญานะฮะนี่แล้วก็พิษรักพิษณุโลกครับของคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าอีกสักหนึ่งเพลงนะฮะก็หลังจากเพลงนี้โทรศัพท์เข้ามาแล้วกันนะครับน้องกวางรอรับสายอยู่ฮะ02-248-1366นะครับมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% เชื้อลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงนี้กันเลยในช่วงของมหานครไลฟ์ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

เอาดอกไม้เลื่อนหนึ่งร้องได้ชื่อกันนะครับผมครับวันนี้แฟนคลับ95ลูกทุ่งมหานครเยอะแยะเลยฮะสำหรับคนใกล้บ้านครับอีกสักหนึ่งรอบครับ

0: ็คือสุนัขแงนมองเครื่องบินเท่านั้นเองครับผมมาเฮ็ดแรงเครื่องบินกับปลาซ่าบันโดก็เยอะครับโดนใจขอบคุณครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยย่ำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
3: จบไปนะฮะสำหรับบทเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์ครับเพลงเมื่อสักครู่นี้คนใกล้บ้านจากบาวีแล้วก็ตอนนี้นะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจขอบคุณครับยำยำจัมโบ้อิ่มอร่อยสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้ค่าคลายนะครับเรามีสายหน้าใหม่นะครับตอนนี้ไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
4: จ้าสวัสดีค่ะน้องเพชร
3: ครับผมสวัสดีครับผมพี่ส้น
4: จ้าพี่ส้นเหมือนเดิมจ้าจังหวัดตรัง
3: โอ้ยพี่ส้นจากเมืองตรังฝนตกไหม
4: แล้วมึงยิกน้ำยางดีมากเลยอันนี้น้อง
3: โอ้ยนายรักษาสุขภาพนายพี่ส้นนะ
4: จ้าเล่นจับไม่ตันเดียวเล่นหมายกเตะน้ำ
3: ครับผมแล้ววันนี้พี่ส้นอยากฟังเพลงอะไร
4: อยากฟังเพลงตำไรอยู่นองก้องอาจารย์ป่าอยู่ทุริยันค่ะ
3: อุ้ยเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากแล้วนะ
4: จ้าปีจบแล้วน้องเพลงตอนนี
3: ้ได้เลยได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: หมอไปจุกก้นและจิกก้นหยิกยางคืนนี
3: ้ครับผมได้ครับพี่ส้น
4: จ้าน้องน้องเป็ดจักก้าทุกกาปาบด้วยนะน้อง
3: ครับเช่นเดียวครับพี่ส้นนะ
4: จ้าจ้า
3: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับผม
4: น้องจ้า
3: ครับพี่สนจากจังหวัดตรังนะฮะขอเพลงอาจารย์พายุสุริยันนะครับทำไร่ยูนองนะครับท่านไม่ใช่ไหมสำเนียงพอได้ไหม อ่ะไปฟังกันนะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจครับจัดไป

สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับนี่จัดป้าย2เพลงไม่ใช่สิ5เพลงนะครับมีผู้ชนะนะครับจากพี่เสกโลโซคนล่าฝันนะครับจากวงคาราบาวแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับมีหลงเสียงนางจากออฟนิมนะครับแล้วก็สลามจากใจครับคุณอาเอกชัยศรีวิชัยกับน้อง MC2 แล้วก็แค่อยากให้ดูว่ารักนะครับบทเพลงของพี่หญิงดวงจันทร์สุวรรณีนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านนะฮะที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook พี่กิตติยาครับพี่สุมาลาพี่ฮักพอกำกานะครับพี่พินโยพี่ผู้กองเวียนวังหินสีเกตครับนี่บอกว่าอากาศกำลังพอดีครับมีฝนตกลงมาบางแห่งกลางวันร้อนตับแตกขอชายอะไรนะขอชายอิสระครับน้องนี่พี่นกสิทธิชาติสวัสดีครับผมพี่อุไรนะพี่สุนิสาพี่สุภัทราใครอีกขอดูซิพี่พินโยนะฮะทักทายไปทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมานะฮะอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับเราไปพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับช่วงนี้ใครที่เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับอากาศร้อนใช่ไหมอยากจะหาพัดลมดีๆมาใช้นะครับแต่พัดลมถ้าเป็นพัดลมปกติเนี่ยก็ยังเป็นไอร้อนอยู่แต่วันนี้ผมมีพัดลมไอเย็นมาฝากนะครับเป็นพัดลมคูลพลัสเอาอยู่ครับเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจากห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่แล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะครับคุ้มสุดๆเลยนะฮะเพียง 1,190 บาทรับฟรีทันทีครับคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยฮะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับไปฟังเพลงกันต่อครับหลังจาก

0: พลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลทแต่ลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะฮะ02-248-1366ครับ
1: เพื่อชีวิตหิบติดหัวใจ

0: ุกความตั้ง
1: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้
8: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

โดยเพชรพุ่มพวงสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะสวัสดีครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับทาง Facebook พี่สุคนกับเชิงพี่พิทวัฒน์นุ่มชลบุรีนะครับพี่นรเดชนะฮะพี่สุมาลาพี่เกรียงศักดิ์พี่คิวเองนะฮะแล้วก็ไปถึงพี่สุจันทยาบอกว่าเพลงพอทุกเพลงเลยค่ะครับขอบคุณครับก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันมาทั้งนั้นเลยนะครับทางหลังไมค์แล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะครับตอนนี้ปะรับสายหน้าไมค์กันต่อ1สายพร้อมแล้วน้องต้องกวางเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ้าสัญญาณไม่ดีแน่ๆเลยนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรก็ขอเพลงอะไรมานะน่าจะเป็นสายจากพี่จ่อยนครพนมใช่ไหมครับขอเพลงหนุ่มขอนแจนจากพี่พีเสด็จนะฮะไม่เป็นไรครับก็ถือว่าสายหลุดนะช่วงนี้ฝนตกสงสัยสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีก็ได้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับน้ำจิ้มซุกี้พันท้ายสูตรรสน้ำตาลรสเกลือสวัสดีอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับไปฟังเพลง

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในช่วงของ พาเรทเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงมีฮักสาวชัยภูมิจากเต่าภูสินสาวดวงจำปานะครับบ่าวมือสองหนุ่มขอนแก่นพีเสด็จนะครับแล้วก็ดักสาวนครสวรรค์ครับลูกแพรหมายไทยทั้ง4เพลงจัดให้ครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมานะฮะพี่จิรวรรณพี่เนยพี่พิสารพี่นรเดชนะครับพี่สุมาลาพี่เอกสินพี่นิภาพรใช่ไหมครับสวัสดีครับแล้วก็ไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาแล้วก็หลายๆท่านที่รับชมอยู่เฉยๆแต่ไม่ได้ส่งข้อความกันมาก็ไม่เป็นไรนะครับทักทายกันได้ตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอกคิวฮิตวันนี้เป็นเพลงอะไรนะรำวงคนละครึ่งนะครับจากนาวุฒิดวงดีศรีวิชัยสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยอาจารย์ซอกเกษตรวิสัยเรียบเรียงโดยอาจารย์มาร์คใบเตยต้องขอขอบคุณด้วยนะครับนี่เลยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลย
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: ิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เออกลับมานะฮะสองเพลงจบไปเมย์อบอ้วนจากคุณเล็กรัชเมธเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เสื่อนะครับจากคุณท็อปพสุพัฒน์นั่นเองก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับฮิตมหานครชาร์ตนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสักทายทักทายกันหน่อยนะทักทายกันหน่อยฮะในคนดูซิมีใครบ้างคุณชายบอยสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุมาลานะฮะพี่สิริลักษ์บอกว่ากำลังจะไปกรีดยางค่ะฟังได้ทุกเพลงเลยนะคะไปขอละกันขอหุ้นทุกเพลงเลยค่ะนี่ขอบพระคุณมากๆครับพี่นรเดชนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครนะอีกหลายๆท่านละกันนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับทาง Facebook ก็ใจจริงก็อยากจะอ่านให้ครบนะครับแต่ว่าแต่ละท่านคือเวลา Facebook ตอนเนี้ยเวลาของคลื่นนะ Facebook ของคลื่นเนี่ยเวลา refresh ใช่ไหมครับแบบลองกดปุ่ม refresh ดูนะครับมันขึ้นประมาณสัก10กว่าคนเองนะครับแล้วก็แบบทีละ10กว่าคนก็เลยทักทายได้น้อยๆนะฮะแต่ยังไงเดี๋ยวผมจะพยายามหาวิธีแล้วกันนะครับพี่สุทัศน์ครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุคนกับเชิงนะครับตอนนี้ครับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: านกระเป๋าเรา
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับในชั่วโมงที่2ขอขอบคุณด้วยครับหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับจบไป2เพลงในยุค90นะมีก็เลิกกันแล้วจากพี่เบิร์ดธงชัยแล้วก็กองไว้นะฮะจากพี่เจเจตรินนั่นเองทักทายครับพี่สุทัศน์นะฮะสวัสดีครับพี่สุมาลานะครับทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับผมคุณยายพอเพียงแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ดาด้ามาแล้วพี่ดาด้าชิดนกใช่ไหมอันนี้ชื่อเฟซใหม่

แน่เลยนะฮะบอกนอนอิ่มแล้วจ้านะครับวันนี้ผมก็นอนอิ่มเหมือนกันนอนถึงประมาณเที่ยงคืนวันนี้นะครับพักผ่อนเต็มที่เลยวันนี้ตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับกราบสวัสดีในชั่วโมงที่3มิตรรักแฟนเพลงทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้ก็เวลาตี41นาทีแล้วนะครับเข้าเช้าวันพฤหัสนะฮะ2เพลงจบไปครับมีฉันไม่มีจากวงทีทีโปรดมองจากวงฟีนิกซ์นะครับอันนี้ก็ขอกันมาทาง SMS ด้วยนะครับทักทายไปถึงใครอีกก็ดูสินะขอ refresh Facebook หน่อยนะฮะเพราะว่าข้อความเนี่ยขึ้นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สวัสดีไปถึงพี่ดาด้านะฮะบอกว่านอนฟังอยู่นะจ๊ะตี5ไว้นอนใหม่นะครับแสดงว่าลุกมาเข้าห้องน้ำ แน่นอนพี่ดาด้านะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่รัตติยาคุณยายพอเพียงพี่คิวเองพี่คำเตยนะฮะแล้วก็พี่พรชัยครับผมทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพลง Hit Story ขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะฮะสองเพลงจบไปแนวกำเมืองนะฮะน่าฮักขนาดเลยจากน้องลูกตาลชุติชาแล้วก็จะอี้จะอั้นนะครับจากไอเดวิดนะฮะฟังแล้วเจียงไม้เจียงใหม่ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับเป็นเพลงสบายสบายเหมือนที่ผมเคยเปิดไปนะฮะจะสบายขนาดไหนลองไปฟังครับเอาบทเพลงแรกก่อนดีกว่าเป็นเพลงที่แบบฟังแล้วรับรองว่าหลับสบายแน่นอนครับจัดไป

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับในช่วงของมหานคร Family ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวไม่มีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนจบไป3เพลงมีกุหลาบแดงนะครับจากคุณอาสมจิตบ่อทองพี่มนแคนไม้ไทยสิงคะน้องลำบุญบั้งไฟเดือน6ครับโจอี้ภูวสิทธิ์ทักทายครับทุกท่านเลยพี่น้องมี่มีมี่พี่ไผ่ตะกัวปานะครับคุณชายบอยนะฮะสวัสดีครับพี่หนูวันพี่ดาด้านอนมึงยังน้องไม่แน่ใจนะครับพี่ชีวิตต้องทนครับพี่สุพนัทนะฮะสวัสดีครับพี่สาวคามบอนวีนะฮะสวัสดีฮะน้องกระโปโลพี่สุภัตราพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

วันนี้เวลาของผมหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: วัสดีค่ะเขาไปไหนกัน
1: เพลง
0: เขาไปน้ำกันเราบอกเขาอย่างนั้น
1: ไปไหนกันเพลงบทเพลงใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเขาไปกันแต่เช้าเลยสวัสดีพี่กวยนะคะ
1: เขาไปภารกิจเลือกตั้งผู้ว่าสมัครเลือกตั้งผู้ว่า
0: เขาไปด้วยกันวันนี้น่าจะคึกคืนอยู่นะสวัสดีเช้าวันพฤหัส28พฤษภาคมค่ะวันนี้พี่กวยจันทร์แรมสัมพันธ์วิวัฒน์มาดำเนินรายการนะคะสวัสดีทุกท่านด้วยค่ะชาวอสมทแล้วก็ชาวเฟซด้วยค่ะ
1: เพจ Facebook LDM FM 95โอ้เช้ามาเมื่อวานเนี่ยก็ยังพูดเอ๊ะมันร้อนมากเลยนึกอยู่เหมือนกันว่ากลางคืนฝนจะตกเมื่อเนี่ยเมื่อเช้ามืดก็ตกนะฉ่ำเลย
0: ตกจริงๆด้วยใช่ค่ะเมื่อวานกลางวันร้อนจริงๆนะคะร้อนแบบไม่น่าเชื่อเนาะร้อนเหมือนช่วงเมษายนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ร้อนมากเมื่อวานเนี่ยยังงงเลยโอ้ร้อนจัด
0: ค่ะเดี๋ยววันนี้ไม่ร้อนแล้วค่ะฝนจะตกหนักถึงหนักมากนะคะตั้งแต่28ถึง1มิถุนายนนะพี่กวยฝนจะเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่เลยนะคะทั้งภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางนะคะเนื่องจากว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะแล้วก็ประกอบกับแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนนะคะก็จะมีการเตือนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเหมือนกับปีก่อนๆเลยค่ะ
1: นะคะ
0: เตือนไว้24ชั่วโมงนะคะติดตามการประกาศจากกรมอุตุนะคะใครจะไปทะเลช่วงนี้ขึ้นสูงมากค่ะ3เมตรกว่านะคะขึ้นสูงประมาณ3เมตรน่ะตั้งแต่ภูเก็ตนะแล้วก็ถ้าเป็นกระบี่ลงไปหรืออ่าวไทยก็ประมาณ2เมตรกว่าก็หนักอยู่นะคะวันนี
1: ้ก็อย่างที
0: ่
1: เมื่อกี้เราบอกว่าวันนี้เขาจะมีการไปสมัครรับเลือกตั้ง
0: ผ
1: ู้ว่ากทมแล้วก็สกด้วยเนาะก็ไปดูโอ้ยเขาก็มีหน้าเก่าๆก็มีอย่างคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยก็เป็นอดีตผู้ว่าวันนี้ก็จะขอลงชิงผู้ว่าอีกสมัยหนึ่งนะคะเป็นสมัยที่สองแต่ว่าไม่ได้สังกัดพรรคนะเป็นในนามอิสระเขาบอกว่านี่จะเดินทางไปสมัครในเวลา6นาฬิกาส่วนพรรคประชาชนก็ส่งนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือว่าดร.โจนะคะซึ่งเป็นอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อนะคะแล้วก็อันนี้เขาจะมาพร้อมกับทางสกด้วยมาสมัครวันนี้นะคะส่วนพรรคประชาธิปัตย์เขาก็เปิดตัวไปแล้วคุณอนุชาบุรณะชัยศรีซึ่งเป็นอดีตโฆษกรัฐบาลยุคของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะก็เขาบอกวันนี้จะมากันคึกคักมีผู้สมัครของสกของพรรคด้วยหัวหน้าพรรคก็มาด้วยนะคุณกรคุณอะไรส่วนอิสระใช่ค่ะมาส่งแล้วสมัครวันนี้มาจับเบอร์จับเบอร์กันนะก็คึกคัก
0: คุณอนุชานี่แกเป็นลูกเขยของผู้ว่ากฤษดานะ
1: ใช่กฤษดาอรุณวง
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: แกเป็นลูกเขยของอดีตผู้ว่ากทมนะคะคุณกฤษดาอรุณวงณอยุธยา
1: ส่วนลงในนี้มีสลามีหลายคนเนี่ยก็มีดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขอันนี้ก็คือเป็นอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะคะ
0: แ
1: หมคุณเต้เขามีทะเบียนบ้านอยู่นนทบุรีลงไม่ได้เขาก็ส่งแต่ก็ส่งคนในนามของกลุ่มเขาอ่ะกลุ่มเต้007ในนามกรุงเทพบินได้เนี่ยเขาก็ส่งคุณภาสพงษ์ชัยวิทยะวานิชนะคะเป็นลงแทนเขาในกลุ่มของกรุงเทพบินได้นะฮะโอ้แล้วก็มีทายาทของสินแสชื่อดังด้วยนะคะคุณคมสันพันวิชาติกุลหรือว่าดร.โจเนี่ย
0: ชื่อโจเหมือนกันเลย
1: ดร.โจขอโทษ
0: คนนี้ชื่อโจใช่ไหม
1: ดร.โจดร.โจคมสันพันวิชาติกุลอันนี้เป็นลูกของเซนแสพานุวัฒน์พันวิชาติกุลใช่ไหมแล้วมีพรรคเศรษฐกิจเนี่ยมีพลตำรวจส่งพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงสมัครค่ะแล้วก็มีหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีหรือว่าหม่อมกรนักวิชาการอิสระด้านพลังงานและนักเคลื่อนไหวทางสังคมนะคะอีกคนหนึ่งลงเนี่ยลงมา7ครั้งเลยเนี่ยค่าสมัครก็แพงนะให้ทายใครที่ชอบลงเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเวลาสัมภาษณ์นักการเมืองก็จะอยู่
0: วัลันไ
1: ชยใช่คุณวัลันไชยโชคชนะ
0: คือวัลันไชยโชคชนะ
1: โอ้ก็ลงนะเขาบอก 30,000 50,000 ชนะเออ
0: จริงเหรอ
1: เออ ออก็แพงอยู่นะ
0: โอเคก็มาทุกรอบเนาะ
1: ใช่
0: เออ
1: ในขั้นตอนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยวันนี้ก็จะมีรับสมัครคือไม่ได้สมัครวันนี้วันเดียวนะสมัครวันนี้28ถึง1มิถุนายนตั้งแต่ 8:30 ถึง 16:30 นาทีค่ะแต่แน่นอนแหละผู้สมัครก็คงจะต้องไปกันก่อนนะคะ
0: วันแรกแหละต้องไปหมดอย่างนั้นวันแรกเนาะ
1: ใช่ค่ะก็
0: ใครที่ตั้งใจก็ต้องไปวันนี้นะคะมันจะได้รู้สึกว่ามีความตั้งใจนะจะมาดูแลชาวกรุงเทพมหานคร10ล้านเนาะ
1: ล้านคนแล้วก็มีประชากรแฝงอีกเท่าไหร่ไม่รู้ประชากรแฝงอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู
0: ้นะคะสนุกสนานคึกคืนเดี๋ยวเราติดตามคุณจามอนนะ
1: คะ
0: รายงานสดนะคะทางช่องเก้าสำนักข่าวไทยนี่แหละนะคะก็จะได้เห็นกันเนาะก็ไม่มีอะไรใช่ไหมคือสามารถที่จะแบบลูกคงลูกแห่ก็คือได้เลยวันนี้ใช่ไหมไม่ได้มีกฎกติกามารยาทอะไรมากมาย
1: ก็มีกองเชียร์ก็มีกองเชียร์ไปอ่ะ
0: กองเชียร์ก็ไปได้
1: ไปได
0: ้รถแห่ดนตรีได้หมดนะคะก็หาเสียงกัน1เดือนแล้วก็หลังจากนั้นก็เลือก
1: มิถุนายน
0: วันนี้เป๊ะเลย
1: แล้วก็วันนี้ก็มีนายกเมืองพัทยาด้วยเหมือนกันก็เปิดรับสมัครวันเดียวกันเหมือนกัน
0: พร้อมกันนะ
1: พร้อมกัน
0: ทั้งกรุงเทพและพัทยา
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นสีสันนะแล้วปั๊บเดียวเองนะดูคุณชัดชาติ4ปีแล้วเนาะ4ปีนะคะพอดีเลยนะคะสำหรับในวันนี
1: ้
0: แต่ว่าถ้าดูจากผลโพนะคะก็รู้สึกเอาจริงๆนะคุณชัดชาติก็นำอยู่นะผลโพตั้งแต่ยังไม่สมัครคิดดูมีโพตั้งแต่ยังไม่สมัครแล้วอ่ะนี่ค่ะเรื่องการเมืองกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์นะคะสายว่างอยู่ค่ะ022481366นะคะโทรมาได้เลย022481366ค่ะเรื่องของถ้ำลาวสักนิดนึงเนาะเพราะว่าหน่วยกู้ภัยที่เป็นคนไทยนะคะปรากฏว่าไปเจอแล้วนะคะ5ชีวิต อยู่ที่ในถ้ำสปป.ลาวโอ้โห18วันค่ะพี่กวย
1: ตั้งแต่19อ่ะตั้งแต่วันที่19ติดอยู
0: ่นานมากนะคะทีมกู้ภัยจากประเทศไทยนะคะโดยหัวหน้ากู้ภัยเมตตาธรรมกาลสินร่วมมือกับครูเบนซ์หรืออาจารย์เบนซ์นะคะครูเบนซ์นี่เป็นทีมผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำในถ้ำแถวหน้าของประเทศไทยนะคะก็ร่วมมือกันกับนักดำน้ำระดับโลกจากฟินแลนด์ไปทำภารกิจนี้ทีมครูเบนซ์เนี่ยเป็นทีมที่ดำน้ำเข้าไปพบผู้รอดชีวิตทั้ง5คนนะคะที่ถ้ำสปป.ลาววินาทีในคลิปนะคะที่ทีมกู้ภัยพบทั้ง5คนนั่งอยู่เนี่ยมันเป็นจังหวะที่ดำน้ำเข้าไปในโถงของถ้ำก่อนจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำแล้ววินาทีที่โผล่ปุ๊บเนี่ยตรงหน้าคือคนนั่งจับกลุ่มกันอยู่โอ้ยตกใจหมดเลยคือเชื่อไหมว่าขนลุกแล้วก็5คนเมื่อเห็นว่ามีคนโผล่ขึ้นมาตรงต่อหน้าร้องไห้ออกมาพี่ป่วยก่อนจะสำรวจพบว่ามีอยู่5คนส่วนอีก2คนยังไม่รู้ว่าอยู่ส่วนไหนของถ้ำยังไม่ทราบชะตากรรมค่ะ5คนนี้ปลอดภัยดีนะคะดูในคลิปนี่คือแบบตายังใสลุกวาวเลยค่ะก็คือด้วยแสงอะเนาะเหตุการณ์ครั้งนี้เขาบอกว่าสร้างความดีใจให้กับทีมกู้ภัยเป็นอย่างมากด้วยกอดกันตะโกนลั่นด้วยความดีใจแล้วพูดว่าไม่เชื่อว่าทีมจะทำได้นะคะหลังจากนี้ก็เป็นการวางแผนว่าจะนำทั้ง5คนนี้ออกมายังไงแล้วก็พยายามจะต้องค้นหาอีก2คนที่ยังหาไม่เจอนะคะเนี่ยโอ้โห
1: ถ้ำนี้ก็อยู่ที่แขวงชัยไซสมบูรณ์เพราะว่าเขาช่วงฝนตกหนักอ่ะแล้วน้ำป่ามันไหลเข้าไปปิดทางออกเป็นเหมืองแร่ทองเหมืองแร่ทองคำ
0: เหมืองแร่ทองคำนะ
1: โอ้โหก็เนี่ยช่วงนี้ยังคุยกันด้วยเมื่อวานก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันว่าเหมือนถ้ำหลวงไงในช่วงฝนตกเนี่ยอย่าเข้าไปตามถ้ำตามไหลพวกนี้นะมันมีเราไม่รู้ไงแล้วปิดทางเข้าออกถ้ำอ่ะเหมือนถ้ำหลวงเลยที่เด็กหมูป่า13หมูป่าเข้าไปแล้วมันปิดทางน้ำมันเยอะแล้วมันปิดทางแล้วออกไม่ได
0: ้ก็ในกล้องเนี่ยก็ใช้กล้องโกโปรเข้าไปนะก็บอกว่าเป็นคนงานก็คืออยู่ในชุดเหมือนกันเลยเพราะว่าแต่งชุด คนงานเหมืองอะเน
1: า
0: ะ
1: น
0: ั่งอย
1: ู่
0: บนโขดหินนะคะนักล้อมรอบไปด้วยน้ำแล้วเหมือนถ้ำหลวงทุกอย่างเลยอะห
1: ้
0: าคนนี้นะคะมีทีมกู้ภัยให้บอกชื่อนะคะว่ายังไงทีละคนพูดไทยได้นะฟังภาษาไทยได้เพราะเป็นคนลาวเนาะเขาอยู่ในสภาพอิดโรยถามว่ามีใครเจ็บป่วยไหมทุกคนบอกว่าไม่มีแต่หิวมาก
1: เขาอย่าง
0: ยากคนนึง
1: กินแต่น้ำมากสายกินน้ำ
0: กินแต่น้ำก็บอกว่าคือหิวมาก18วันนะเนาะญาติคนหนึ่งที่ดูคลิปนะคะผ่านการโพสต์ของคุณปอนจับจุดแต่งตั้งซึ่งเป็นหนึ่งในชุดกู้ภัยที่เข้าไปทำภารกิจด้วยบอกว่าเนี่ยเดนพ่อดีใจมากเลยครอบครัวดีใจสุดๆนะคะแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ค้นหาก
1: ็
0: เดี๋ยวบอกว่ารอนะคะให้วางแผนออกมาทั้ง5คนนะคะวันนี้จะได้ออกหรือเปล่าไม่ทราบพี่ป่วยเนาะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหลึกมากเนาะนี่ค่ะยังปลอดภัยดีนะคะส่วนอีก2เดี๋ยวรอก่อนว่าจะได้ออกหรือว่าอยากจะเจอแบบไหนยังไงเนาะ
1: ช่วงนี้มีสายเข้ามาแล้วเราไปรับสายไหม
0: ได้ค่ะรับสายเลยค่ะปิดวิทยุให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมปิดแล้วครับผม
1: คุณเล็ก
0: เชิญค่ะพี่
1: เล็กจากศรีสะเกษ
2: พี่ศรีครับอดเรื่องที่ดินมันนานอยู่นะพี่ศรีนะ
0: ครับพี
1: ่เรื่องที่ดิน
2: เกี่ยวกับที่ดินที่พ่อมอบให้ที่นาน่ะ
0: ที่ดินพ่อมอบให้
2: มรดก
0: เชิญค่ะยังไงนะคะพี่เล่าให้ฟังหน่อย
2: เขาแยกให้แล้วแยกให้ไปจัดการดำเนินการเรื่องอรวัตออกโฉนดไปแล้วที่ศรี
0: ค่ะ
2: นานหลายปีแล้วพี่สีเรื่องมันเสร็จมาปีไอ้เรื่องคือเขาทำเรื่องเสร็จปี65พี่สี
1: แล้วก็แบ่งแล้วทำไมไม่ได
2: ้ก็นี่ไงผมก็งงว่าเขาบอกว่าติดอะไรก็ไม่รู
0: ้ติดอะไรก็ไม่รู
2: ้ติดอะไรก็ไม่รู้ไปถามเขาบอกรอ
0: หมายถึงที่ที่สำนักงานที่ดินเหรอคะพี
2: ่ที่สำนักงานครับผมจังหวัดที่ดินจังหวัด
0: ที่ดินจังหวัดอำเภอหรือจังหวัดครับ
2: จังหวัดครับ
0: จังหวัดนะคะ
2: ครับผม
0: แบ่งเรียบร้อยพี่น้องกี่คน
2: 3คนครับพี่สี
0: ่3คนนะคะ
2: ครับพี
0: ่แบ่งกันเรียบร้อย
2: แบ่งเรียบร้อยแล้วก
1: ็ไม่ใช่แบ่งแล้วเป็นยังไงตัวโฉนดเป็นเข้ามาวัดหลังวัดแบ่งกันเป็นฉบับแล้วหรือว่าไงอ่ะมันต้องอย่าง
2: น
1: ี้ด้วย
2: หลังวัดแต่โฉนดเป็นไอ้ขอแบ่งโฉนดนะครับผม
1: แบ่งแล้ว
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แบ่งแล้วแต่ยังโฉนดยังไม่ออก
1: โอ้
0: ยังไม่ออก
2: ยังไม่ออกครับ
1: พี่ลางวัดแล้ว
0: สี่ปี
2: ก็นานผมไป
0: มันก็นานไปเนาะ4ปีนานไปนะพี่ป่วยเน
2: า
0: ะ
2: นาน
0: ไปมันนานเกินไป
2: นาน65นี่69มาละวัด
0: เขาบอกว่า
1: แล้วคุณพี่เล็กไปตามไหมแล้วเขาให้คำตอบยังไงบ้าง
2: ตามเขาบอกว่าเดี๋ยวให้รอ1เดือนต้องให้โทรมาถามผมก็ไปที
0: ่
2: ผู้ตรวจการแผ่นดินเขาก็บอกว่าโทรเข้าไปหาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเขาบอกว่ายังมีคนรับเรื่องแล้วใครให้รับเรื่องให้รออีกผมปวดหัวกันพี
0: ่
2: รอแล้วมันจะรอไปถึงไหนเนี่ย
0: มันก็น่าปวดหัวนะ
2: ว่าใช่
0: มันขั้นตอนมันติดตรงไหนอะคะเขาบอกไหมว่ามันเพราะอะไรใครรอใครเซ็นหรือยังไง
2: คือขั้นตอนที่สี่ที่ข้างเคียงอะเขาก็เซ็นแบบยินยอมหมดแล้วไง
0: อ๋อ
2: มันเหลือแค่เจ้าหน้าที่ละวัดเพื่อออกโฉนดกันแค่นี้พี่สิผมก็ไม่รู้ว่าเขาติดอะไรตรง
1: เขายังไม่ได้เขายังไม่ได้มาลังวัดให้
2: มาลังวัดแล้วแต่ทีนี้ว่าการออกโฉนดมันยังไม่เสร็จครับพี
1: ่
0: คืออยู่ในขั้นตอนการออกโฉนดก็แสดงว่าเขาต้องส่งจังหวัดแล้วส่งกรุงเทพเข้าสำนักงานเข้ากรมที่ดินหรือเปล่าขั้นตอน
2: ไม่แน่ใจดิสิผม
0: ไม่จริงๆน่าจะแค่จบแค่จังหวัดนะไม่น่าจะต้องส่งลมหรอกการออกโฉนดอะ
2: ออกโฉนดมันทรมานจริงหรือจริงอะ
0: ทรมาน
2: ที
0: ่
2: รอผมก็ทำเรื่องตั้งแต่ยื่นเรื่องนะเริ่มแรกตั้งแต่ปี6161ว่าหัวข้าก็ออกเป็นหนังสือที่ว่ารับโฉนดเลือกบางคนอะไรอะไรสิบ
0: ค
2: ณะมาปี65แล้วปี69วันที่5เขาออกมาลังวัด
0: ค่ะ
2: มาลังวัดเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าถ้าเกิดพี่น้องไม่ใครมาไม่ได้น่ะ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจออกมา
0: ค่ะมอบอำนาจมาม
2: อบอำนาจมาใช่พอเสร็จปุ๊บเอาหนังสือมอบอำนาจมาเจ้าหน้าที่ของวัดก็บอกหนังสือมอบอำนาจไม่ถูกต้องบอกกับผมว่าเอาก็งงกับเขาเออ
0: ค่ะแต่ว่าขั้นตอนนั้นมันผ่านไปแล้วเนาะตอนนั้นใช่ไหม
2: ผ่านแล้วครับพี่สีเราแค่ออกโฉนดแค่นั้นเอง
0: เอกสิทธิ์เดิมนี่เป็นอะไรพี่เป็นนสสามหรือสกหรืออะไร
2: คุดดำครับผมไม่ใช่คุดแดงเป็นคุดดำพื้นที่ทางอากาศ
0: เป็นเอกสารคุดดำแล้วก็ไปยื่นตามขั้นตอนเรียบร้อยรังวัดเรียบร้อย
2: ครับผม
0: ผ่านไปหมดแล้วไม่มีอะไร
2: ไม่มีอะไรพี่สีรอแค
0: ่แล้ว
2: ออกโฉนด
0: แล้ว
1: ไม่รู้พื้นที่เขาไปเป็นทับอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นทางราชการเขาต้องไปตรวจสอบอะไรไหมอ่ะ
2: คือไม่ที่คัดค้านเขามาเซ็นยินยอมไหมพี่เขามาเซ็นแล้วนะ
1: ที่แปลงนี้มันเป็นที่ของที่มันอยู่ในเขตอะไรไหมหรือว่าเป็น
2: มันไม่ไหมครับเป็นที่นา
1: เป็นที่นา
2: ครับผม
0: เอาจริงๆนะถ้าดูในขั้นตอนเขาอ่ะระยะเวลาดำเนินการเนี่ยเขาบอกว่าไม่เกิน120วันทำการนับจากรังวัดที่ดินแล้วค่ะพี่120วันอันนี้120อันนี
1: ้4เดือนกับ4ปี
2: ก็บอกผมว่า3-4เดือนที่4มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายน
0: ตามขั้นตอนก็บอก120วันไม่เกินนี
2: ้ไม่เกินนะ
0: ไม่เกินใช่แล้วแสดงว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าขั้นตอน
2: นั่นแหละที่ผมโทรไปถามเจ้าหน้าที่ราวัดก็บอกว่าผมบอกถามผมกำลังทำอยู่ครับ
0: ค่ะ
2: ผมเข้ามาผมขึ้นมาเมื่อวันที่25เนี่ยไอ้วันที่25ขึ้นมาเนี่ยผมขึ้นไปถามที่ดินท่านถามหัวหน้าเขาราชการแล้วนะเขาบอกว่า
0: ไม่น่าจะมีอะไร
2: เขาบอกขึ้นไปที่รังวัดเลยเขาบอก
1: นี่จังหวัดศรีสะเกษหรอ
2: ครับผม
0: โอ้
2: ปวดหัวมากเลยที่ผมเคยโตมาเรียนปีที่สองครั้งแล้วมันมีครั้งที่สามเนี่ยผมรู้จะไปที่ไหนแล้วไงเขาบอกถ้าล่าช้าใช่ไหมพี่ศรี
0: มันอะไรซับซ้อนยังไงตรงไหน
2: ใช่ไงพี่สี
0: ไม่แล้วไม่มีข้อพิพาทแนวข้างเคียงไม่มีนะ
2: ไม่มี
0: แน่นอน
2: ก็เซ็นหมดแล้วพี่สี
0: นี่แหละเป็นขั้นตอนที่สำคัญ
2: ขั้นตอนที่ปวดหัวมากที่สีเขาผมก็ไปที่อะไร
1: เดี๋ยวก่อนคุณเล็กไปศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดแล้วยังเนี่ย
2: ไปแล้ว
1: แล้วเขา
0: ไปมาแล้วด้วย
2: ไปมาแล้วผมก็ไปยันผู้ตรวจการแผ่นดินพี่สีที่แจ้งธนา
1: พุทธไปมาถึงกรุงเทพนี่แล้วหรอ
2: ถึงที่พี่สีเพราะบ้านผมอยู่เขตสายใหม่ใช่ไหมพันใหม่อะสะพานใหม
1: ่อ๋ออันนี้มันอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าแม่เขาแบ่งที่ให้ที่ศรีสะเกษ
0: มีป่วยใช่ที่ศรีสะเกษก็อยู่ที่ที่คือสำนักงานที่ดินอยู่ศรีสะเกษต้องไปทำที่ดินอยู
2: ่ครับผมก็มาทำนาทีเนี้ย
0: เอาหน้าม
2: าแล้ว
0: รออีกหน่อยนึงพี่เล็กรออีก
2: ครับ
0: นะคะรอแล้วรออีกรอไม่เป็นไร
2: รอไม่
0: ก็ไม่รู้จะแนะนำยังไง
2: ใช่พี่ก็ไปก็แล้ว
0: อีกไปที่พี่เราไม่กล้าแนะนำเราพี่กวย
1: มาแล้วมันพี่เล็กสามสี่ปีเราก็ไม่เคยเห็นนะ
0: เ
1: ราก็ยังไม่กำลังคิดอยู่ว่ามันไปติดขั้นตอนไหนคิด
2: ก็ดูนี่พี่สิผมก็งงอ่ะพี่ว่าติดตรงไหนบอกว่า
1: ให้คำตอบใครไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเลยมีแต่บอกให้รออย่าง
2: น
1: ี้เหรอ
2: ร
1: ออะไรล
2: ่
1: ะไม่ถามเขาเหรอว่ามันติดอะไรถามเขาไม่ว่ามันติดอะไร
2: ก็มันถ้าถามมากผมก็จะอารมณ์เสียไงพี
1: ่
2: รอค่ะรออีกหนึ่งเดือนนะคะอย่าถามเจ้าหน้าที่รังวัดก็บอกว่ารอ3-4เดือนพี่ก็บอกวันที่5มกราใช่ไหมว
0: ัน
2: นี้มัน5เดือนแล้วสิผมขึ้นมาทำนาผมก็อยากจะให้มันเสร็จที่สีผมก็
0: คือเขาไม่มีใบรับอะไรมาใช่ไหม
2: ก็ใช่โหพี่สีไปมาที่ค่ารถนะ
0: ให้โทรถามเอาเองให้โทรถามเอาเอง
2: ก็ทำงานสิพี่ใช่ไงโทรถามเอง
0: ค่ะ
2: เขาญาติพี่น้องตรงนี้เขาไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรผมก็ปวดหัวเหมือนกันพี่สี
0: ไม่เป็นไรหนักรอหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้เอาไม่ได้รีบเอาไปจำนองจำอะไรใช่ไหมว่าอย่างนั้นแหละดีแล้ว
2: ไม่สิ
0: เด
2: ี๋
0: ยว
2: นั่นนะ
0: เอาไว้อย่างนั้นแหละ
2: ไม่ได้รีบเอาไปจำนองจำนองหรอกพี่
0: ไม่รีบเห็นไหมไม่มีรีบ
2: อยากให้มันเสร็จสิ้นมันนะถ้าไม่ตามเรื่องมันก็ไม่จะ
0: เอางี้พี่เล็กเข้ามาอ่านคอมเมนต์ใน Facebook แล้วจะรู้ว่าเขาทำยังไง
1: เราไม่กล้าบอกทางผ่าน
0: เราไม่กล้าบอก
1: พี
0: ่กวย
1: เราเห็นแล้ว
0: พี่เล็กมาอ่านคอมเมนต์เลยเราไม่กล้าบอกเพราะว่าหลายคนคงมีประสบการณ์นะพี่กวยเน
2: า
0: ะ
2: ใช่พี่สิผมไม่ละวันนั้นผมดูรายการอะไรเขาบอกว่าถ้าได้รับการล่าช้าเกิดเกี่ยวกับการติดต่อในงานราชการ ให้เข้าไปโทรไปถามที่1767ผู้ตรวจการราชการแผ่นดิน
3: ค่ะ
2: หรือว่าเข้าไปที่ทางศูนย์ราชการที่ศูนย์ราชการเจ้าพนัก
3: ค่ะ
2: ผมก็ไปเนี่ยไปสิมันกว้างก็เดินหาหมดดีก็มอเตอร์ไซค์ไปผมมันกว้างจริงไม่เสียงไหนอ่ะทุกคนก็บอกว่าตัวเล
3: ็กมีหลายหน่วยงานอยู่ในนั้น
2: ก็ใช่พี่สิ
3: ค่ะ
2: โอ้โห
3: นะตอนนั้นพี่เล็กเข้าไปดูในคอมเมนต์เดี๋ยวจะรู้ว่าเราต้องทำยังไงบ้างนะคะ
1: เราก็ฟังแล้วแบบว่าโอ้ตาย
3: ขอบคุณค่ะพี่เล็กสู้ต่อไปนะคะ
2: ครับครับครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณมากครับพี่ครับผมขอสุขภาพกันแรงครับผม
3: ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผม

0: เอ๊ะทำไมในคอมเมนต์พูดเป็นเสียงเดียวกันล่ะพี่กล้วย
1: คิดว่าคนที่ไม่ได้คอมเมนต์แต่ว่าฟังเราอยู่ทางวิทยุหรือที่ไหนเนี่ยก็คงคิดเหมือนกันเป็นแนวทางเดียวกันแล้วไม่มีแตกแถวเลยนะเนี่ย
0: ก็ต้องฝากเนาะระบบราชการไทยนะคะอย่าให้ชาวบ้านพอละหาอย่าให้ชาวบ้านรอนะคะ4ปีมันต้องมีอะไรผิดปกติแล้วนะ
1: อันนี้เชื่อเลยน้องสีพี่เองอะเรื่องที่ดินเนี่ยอย่างเราเนี่ยรู้พอรู้จักคนแป๊บเดียวเองอะมาเลยอะรางวัลนู่นนี่นั่นทีเดียวก็เสร็จเลยถ้าไม่รู้จักใครเนี่ยนะมันก็ลำบากจริง
0: ก็อย่าให้ชาวบ้านลำบากเนาะสงสารเขาเถอะนะอย่างเนี่ยทุกวันเนี่ย3วันมาแล้วนะคะตั้งแต่วันที่15วันนี้เป็นวันที่4นะชาวบ้านผู้สูงอายุ
1: ไปนั่งไทยช่วยไทยพลาดใช่ไหม
0: หน้าธนาคารใช่เนี่ยเห็นภาพแล้วโอ้โหทนแดดแม่คือ
1: เช่นรองเท้าไปจองอะไรมีอะไรก็ไปมันร้อนมากจนยืนกลางแดดไม่ได้
0: จริงเราก็ไม่อยากจะรู้สึกว่ามันทรมานเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเมื่อวานก็ยังมีประชาชนเดินทางกันไปรอที่ธนาคารอย่างหนาแน่นนะคะท่ามกลางปัญหาหลายอย่างที่ชาวบ้านมารอพบเจ้าหน้าที่แน่นอนถ้าไปแบบนี้เขาก็ต้องเดือดร้อนอ่ะยืนยันตัวตนไม่ผ่านข้อมูลไม่ตรงเปลี่ยนเบอร์แอปเป็นเวอร์ชันเก่าลืมรหัสผ่านหรือแม้แต่มือถือที่ไม่รองรับแอปเป๋าตังก็มีนะ
1: บางคนบอกว่าไม่ยอมตัดใจซื้อมือถือเครื่องใหม่เลย
0: ใช่แล้วอะไรรู้ไหมผู้สูงวัยบางคนคนแก่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกับลูกหลานอยู่ห่างไกลก็ไม่มีใครทําให้ก็ต้องเช่ารถเหมารถมาที่ธนาคารบางธนาคารบางสาขานะคะมีคนไปรอตั้งแต่ก่อน 6:00 นทั้งที่ธนาคารนั้นเปิด 8:30 นนะแล้วอย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้อากาศค่อนข้างร้อนนั่งรอคิวเป็นเวลานานมากส่งผลให้ผู้สูงอายุบางคนมีอาการอ่อนเพลียจนต้องนั่งหลับแล้วก็นั่งดมยาดมอ่ะเน
1: ี่
0: ยโอ้โหสภาพมันเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งนะเมื่อวานนี้อายุ69เป็นคุณยายแล้วน่ะแกบอกว่าแกมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันก่อนนะรอไม่ได้เนื่องจากแกหิวแล้วก็สภาพอากาศมันร้อนอบอ้าวตัดสินใจกลับบ้านไปก่อนวันนี้มาอีกแล้วเมื่อวาน
1: อ
0: ่ะมาตั้งแต่6:30 นนะคะจนได้รับคิวให้ธนาคารช่วยสุดท้ายแกบอกอุ้ยแอปเป่าตังแกได้แล้วแกผ่านแกดีใจมากเลยก็มา2วันน่ะ
1: อ
0: ย่างเงี้ยมันเกินไปหรือเปล่าหรือมันต้องอดทนอย่างนี้เหรออ
1: ืมเหลือพรุ่งนี้อีกวันสุดท้ายเขาก็บอกว่าอะไรนะเขาก็ไม่ขยายหรอกหมายถึงว่ามีบางคนบอกเอ้ยขยายขอให้ขยายได้ไหม
0: ถ้ามัน
1: ถ้ามันยังเหลืออยู่เนี่ยมันยังนิ่งอยู่ที่4ล้านนะตอนเนี้ยมันยังนิ่งอยู่
0: แสดงว่าคนที่เขาลงอ่ะก็คือลงไปหมดแล้วแล้วสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยมันถ้ามันยิ่งหนูก็คือเขาเตรียมเงินไว้แล้วอ่ะมันน่าจะหาวิธีการว่าจะต้องให้กลุ่มเปราะบางที่ไม่มีมือถือที่เป็นแบบเนี้ยทำยังไงต้องทำยังไงเนาะวิธีการเนาะต้องหาวิธีการครับจัดการเอาน่าเห็นใจเนาะพี่กล้วยเนี่ยวันนี้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็2วันเนาะแล้วก็เดี๋ยววันที่1มิถุนายนนะคะตอนนี้เนี่ยร้านค้าก็เหมือนกันก็ไปลงทะเบียนบางคนก็บอกว่าค่อนข้างจะยากหน่อยต้องเตรียมเอกสารแล้วก็ถ้าอยู่ในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยก็จำเป็นต้องมีใบรับรองจากเจ้าหน้าที่ไปด้วยนะนะคะก็ดูแล้วมันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้นะพอมาเจอเมื่อสักครู่เนี่ยการรอคอยมันทรมานมากพี่กล้วยนะคะมีอยู่อีกคนนึงเมื่อวานนี้นี่ก็ทรมานอีกนะคะโอ้เป็นข่าวที่แบบน่าเห็นใจมากเห็นแล้วสงสารเลยนะคะพี่แกชื่อพี่ทองคำเป็นชาวอุดรพี่กล้วยเข็นรถเข็นที่มีสัมภาระเต็มรถเลยพร้อมหมาคู่ใจ2ตัวชื่อบุญมากับน้องกาหลงเดินเท้าอยู่ริมถนนก่อนที่ชาวบ้านเนี่ยเห็นเดินไปถึงบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิแล้วนะคะถามว่าเดินไปจากไหนเดินมาจากบางเลนนครปฐมพี่กล้วยแกจะกลับบ้านที่บ้านดุงอุดรธานีระยะทางปลายทางเนี่ย600กว่ากิโลชาวบ้านที่ชัยภูมิก็เห็นก็ช่วยกันมอบเงินเบื้องต้นแล้วก็ประสานเฮียเปียกนะเฮียเปียกเนี่ยที่แกช่วยคนอยู่เนี่ยให้ช่วยหน่อยเฮียเปียกก็ช่วยนะคะให้เงินอีกจำนวนหนึ่งแล้วก็ประสานไปที่นายกเทศบาลเมืองบ้านดุงส่งคนมารับกลับบ้านนะแต่ว่าแกเดินไปจนถึงชัยภูมิแล้วอ่ะคิดดูแกบอกว่าแกมารับงาน อยู่ที่บางเลนนครปฐมแล้วโดนเบี้ยวค่าแรงค่ะ
1: ค่ะ
0: โดนเบี้ยวค่าแรงจากนายจ้างนายจ้างนี่เป็นเจ้าของฟาร์มเป็ดไล่ทุ่งอยู่ที่บางเลนนะคะทำมาเป็น10ปีจนกระทั่งปีที่แล้วย้ายไปทำงานอีกแห่งหนึ่งนะคะก็ทำอยู่ประมาณ 5-6 เดือนแต่ไม่มีค่าจ้างตัดสินใจกลับมาหาเจ้าของฟาร์มแห่งเดิมที่เคยทำงานแต่ดูเจ้าของฟาร์มที่เคยทำก็ไม่พอใจที่ย้ายไปทำกับที่อื่นแล้วกลับมาที่ตัวเองที่อยู่ที่เดิมก็เลยจำใจรับไว้แต่ไม่ยอมจ่ายค่าแรงโดยค่าแรงที่ได้นั้นอยู่ที่วันละ300แม้ว่าจะพยายามขอเบิกก่อนทีละ100-200ก็ไม่ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยค่ะทำมาสักระยะหนึ่งนะคะไม่ได้ค่าแรงก็เลยตัดสินใจกลับบ้านก็ไปบอกเจ้าของฟาร์มว่าเราจะกลับบ้านก็บอกเดี๋ยวจะไปส่งแต่ไม่ให้เงินติดตัวมาแม้แต่บาทเดียวนะคะบอกว่าจะไปส่งที่โกดังแต่ก็ไม่กล้าไปเพราะกลัวว่าเขาจะทำร้ายหรือยังไงไม่ทราบนะคะสุดท้ายแกก็เลยนี่แหละแบกของเดินกลับบ้านค่ะไม่มีเงินติดตัวสักบาทเดียวนะคะตอนแรกเนี่ยนะคะมากับสุนัขคู่ใจ3ตัวระหว่างทางตายไป1ตัวโดนรถชนค่ะนี่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้ถึงบ้านแล้วล่ะเพราะว่ามี
1: ใช้เวลากี่วันก็ไม่รู้เนิน630กิโล
0: โอ้แกเดินมาตั้งแต่วันไหนเดี๋ยวในข่าวไม่ได้บอกนะว่าเดินตั้งแต่บางเลนจนไปถึงชัยภูมิเนี่ยวันไหนยังไงแต่แกสู้จริง
1: ค่ะมาดูข่าวนี้กันบ้างนะคะน้องสี่คุณผู้ฟังโหมันมี3ศพอ่ะพ่อแม่ลูกลมควันคาบ้านเลยเสียชีวิตเลยเมื่อวานนี้นะคะก็ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลบางรักพัฒนาจังหวัดนนทบุรีนี่แหละนะคะก็มีเหตุนะคะยกครัวเลยตายพ่อแม่ลูก3ศพเลยนะคะเป็นในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นตรวจสอบแล้วเนี่ยที่ห้องนอนชั้น2ค่ะบนห้องนอนก็เจอศพผู้เสียชีวิต3ศพเลยสภาพศพเนี่ยนอนหงายเรียงรายกันบนที่นอนศพแรกคือนางพรวิภาปะนิธานางอายุ32ปีศพที่2คือนายนฤเบศรพิมพ์วัฒนาอายุ31ปีเป็นสามีของนางพรวิภาแล้วก็อีก1ศพค่ะเป็นเด็กหญิงพลอยไพรินพิมพ์วัฒนาอายุ7ขวบนะคะเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยเป็นนายช่างโยธานะคะในส่วนผู้หญิงเป็นนิติกรนะคะก็คือเขาบอกว่าดูจากศพแล้วนี่นะคะไม่พบร่องรอยบาดแผลถูกทำร้ายแต่ว่าที่ปลายเท้าเนี่ยไปพบเตาอั้งโล่วางอยู่ในเตามีรอยจุดไฟจนถ่านมอดหมดเลยค่ะเพื่อนบ้านที่เป็นเพื่อนบ้านเลยอาศัยอยู่ข้างหลังเพื่อนบ้านกันเนี่ยนะคะบอกว่าผู้ชายเนี่ยทำงานเป็นนายช่างโยธากรมโยธาธิการส่วนผู้หญิงจะเป็นภรรยาเนี่ยเป็นนิติกรของสำนักงานเทศบาลเมืองบางพลับอำเภอปากเกร็ดนะคะก่อนเกิดเหตุเนี่ยเพื่อนร่วมงานก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมนายนฤเบศรเนี่ยไม่ไปทำงานมานายนฤเบศรไม่ไปทำงานมา2วันแล้วโทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้กลัวว่าจะมีปัญหาจึงไปดูที่บ้านพอไปถึงก็ไปเห็นรถเก๋งจอดอยู่ที่หน้าบ้านนะคะประตูบ้านเนี่ยก็ปิดล็อกผิดปกติเรียกคนในบ้านก็ไม่มีเสียงตอบเลยแจ้งเจ้าที่ตำรวจเลยนะคะส่วนเพื่อนบ้านก็ให้การเพิ่มเติมบอกว่าเคยได้ยินว่านายนฤเบศรทะเลาะกับนางพรพิพาคือสามีภรรยาทะเลาะกันแต่ก็ไม่รุนแรงนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อจอนช่วงเที่ยงคืนก่อนเกิดเหตุเนี่ยที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ทะเลาะกันหนักมากแล้วก็ได้ยินเสียงร้องไห้รุ่งเช้าก็เห็นบ้านปิดเงียบรถเก๋งก็จอดอยู่ในบ้านทั้งที่เป็นวันทำงานแต่เขาก็ไม่ได้เอะใจแต่คนที่เอะใจคือเพื่อนร่วมงานนะเพื่อนร่วมงานส่วนญาตินะคะญาติซึ่งเป็นญาติของนางเป็นน้าของนางพรวิภาเนี่ยบอกว่าหลานเนี่ยซื้อบ้านหลังนี้ได้2ปีกว่าแล้วส่วนในเรื่องของปัญหาครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยทราบมากนักเพราะว่าหลานไม่ค่อยเล่าอะไรให้ฟังเลยนะคะช่วงนี้อาจจะมีปัญหาบ้างเพราะต้องนำเงินไปรักษาแม่ที่ป่วยอยู่เชียงวันเชียงใหม่แต่ก็ไม่เห็นว่าหลานเขาไปหยิบยืมเงินของใครนะแต่มีข่าวที่บอกว่ามีเรื่องฟ้องหย่าสามีอะไรเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าทางตำรวจเองบอกว่าตอนนี้สอบพยานไป6ปากและเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องในครอบครัวสันนิษฐานว่าฝ่ายชายเนี่ยน่าจะมีการวางแผนในการลมควันฆ่าตัวตายแต่ก็ยังไม่ชัดว่าศพภรรยาหรือว่าลูกสาวเนี่ย เสียชีวิตก่อนหรือหลังลมควันต้องรอผลการ
0: เป็นไปได้ไหมถ้าลมควัน
1: พร้อมกันไม่น่าใช่ถ้าพร้อมกันก็คือต้องตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกัน
0: โอ้
1: นี่ก็ต้องดูนะว่าตกลงไงเพราะเนี่ยตำรวจก็บอกเดี๋ยวต้องรอชันสูตรกันว่าตายพร้อมกันไหมหรือว่ามีเขาเรียกอะไรสามีเนี่ยอาจจะแบบลมควันสุดท้ายหรือเปล่าอาจจะมีการ อะไรกันหรือก่อนหรือเปล่าต้องเอาศพไปชันสูตรก่อนว่ามีอะไรในตัวไหมเป็นการวางยงวางยาไหมนี่เราก็คิดถึงไปในทางนักสืบนะเขาก็ต้องไปสืบสวนแล้วก็ชันสูตรพลิกศพก่อน
0: อ
1: ื
0: ม
1: อื
0: มโอ้ไม่น่าเช
1: ื่อ
0: เน
1: า
0: ะ
1: ตัดสินใจอย่างนี้นะโหแล้วแบบลูกด้วยอ่ะลูกก็7 ขวบอ่ะทำไม่ได้เนาะ
0: ถ
1: ือ
0: ว่าก็หมดหนทางที่จะคุยจะไม่มีคนกลางเข้ามาเนาะมาดูเรื่องของเกี่ยวกับลูกเสือเด็กสักหน่อยนึงแล้วกันนะคะ
1: ลูกเสือเด็ก
0: ก่อยลูกเสือเด็กเนื่องมาจากว่าในโลกออนไลน์เนี่ยมีกระแสแตกเป็น2 ฝั่งมันเป็นคลิปมันเป็นคลิปต่างประเทศของประเทศสกอตแลนด์นะคะเป็นกลุ่มลูกเสือเด็กเล็กอ่ะเขาเดินทางไปทัศนศึกษาที่มัสยิดแห่งหนึ่งแล้วในภาพเนี่ยเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอ่ะยืนตรงแบบสงบเลยขณะที่เพื่อนรอบๆข้างกำลังทำท่าเรียนแบบการละหมาดตามผู้ที่แบบกำลังสาธิตอะไรอยู่สักอย่างเนี่ยนะคะเหตุการณ์นี้ก็บอกว่าโรงเรียนพาเด็กไปทำกิจกรรมการทัศนศึกษาของกลุ่มลูกเสือเด็กเด็กแค่6-7 ขวบเองไม่เกิน8 ขวบนะ6 ถึง 8 ขวบเขาว่าอย่างนั้นนะคะเดินทางไปในมัสยิดในเมืองสเตอร์ลิงเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมหลักและคำสอนของศาสนาอิสลามและในคลิปได้เห็นว่าชายมุสลิมคนหนึ่งสาธิตท่าละหมาดให้เด็กๆดูจากนั้นเด็กก็ทำตามแต่เด็กชายคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ทำเขายืนเขาเลือกที่จะยืนตรงอยู่กับพี่นะเขาไม่ทำก็ไม่อะไรทีนี้ทันทีที่โซเชียลมีเดียนำคลิปนี้ไปแชร์ต่อชาวเน็ตก็แบ่งความคิดเห็นเป็น2 ฝั่งว่าชื่นชมเด็กคนนี้และยกย่องให้เป็นฮีโร่ผู้เงียบสงบเพราะเขามองว่าเขากล้าหาญพอที่จะไม่ทำกิจกรรมที่อาจจะไปขัดต่อความเชื่อส่วนตัวแต่อีกฝ่ายนึงก็แย้งว่าสังคมเนี่ยไม่ควรเอาภาพนี้มาโจมตีศาสนาอิสลามเพราะว่ากิจกรรมดังกล่าวเนี่ยมันเป็นแค่การทัศนศึกษาเท่านั้นเองเป็นการแบบคุณครูพาเด็กไปเรียนรู้อ่ะไปทัศนศึกษาอะไรประมาณนี้ไม่ใช่บังคับนะที่จะไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเป็นทางการนะคะเขาบอกว่าในหลักสูตรของลูกเสือเด็กเล็กที่ประเทศนี้เนี่ยมันจะมีกิจกรรมซึ่งสนับสนุนให้เด็กเข้าไปเรียนรู้แล้วก็เยี่ยมชมสถานที่โดยเฉพาะศาสนิกต่างๆที่ไม่ใช่ศาสนาของตนเพื่อสร้างความเข้าใจในความหลากหลาย

0: ผู้ดูแลลูกเสือที่ไปเนี่ยบังคับให้เด็กทำท่าตามการสาธิตหรือไม
1: ่
0: เออเนี่ยนี่คือเป็นเรื่องแบบระดับโลกไปเลยนะพอเป็นเรื่องนี้เนาะดังนั้นปัจจุบันนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าผู้ปกครองได้รับแจ้งข้อมูลอย่างครบถ้วนหรือเปล่ารวมถึงไม่มีข้อมูลว่าผู้ดูแลถูกเขาตำหนิเด็กคนนี้ไหมที่ยืนนิ่งโดยไม่พูดอะไรเลยแต่เขาก็น่ารักนะเขาก็ยืนนิ่งของเขาไม่ทำตามเพื่อนเพื่อนคนอื่นคนเดียวเออเนี่ยก็เป็นกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนค่ะ
1: แสดงว่าเด็กนี้เขาคงจะได้รับการปลูกฝังมาจากครอบครัวดีอะวัคซีนดีเขาก็มีความ
0: เขาก็ไม่ได้ไปลบหลู่อะไรนะเขาก็ยืนของเขานิ่งๆแต่เพื่อนๆก็คอยตามคนที่สาธิตไป
1: โอ้เกิดเหตุที่ปัตตานีอีกแล้วน้องน้องสีเกิดเหตุที่ปัตตานีอีกแล้วนะคะเมื่อวันก่อนจำได้ไหมว่าที่มีคนร้ายสวมหิญาบมาแล้วก
0: ็
1: ส่งยิงตำรวจแต่ว่าไปโดนภรรยาซึ่งอุ้มลูกซึ่งเป็นทารกอ่ะเพิ่งคลอด
0: 4เดือน
1: ใช่
0: นี่แหละค่ะ
1: 4เดือนนะคะแต่ว่าเนี่ยเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานเนี่ยเกิดเหตุอีกแล้วว่ามีคนร้ายไม่ทราบจำนวนไปยิงอดีตเจ้าหน้าที่ทหารเรืออยู่ในสวนมะพร้าวนะคะที่หมู่ที่1ตำบลไทรทองอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีค่ะเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุในเบื้องต้นเนี่ยไปเจอผู้เสียชีวิตคือพันจ่าเอกเสริมอายุ63ปีเป็นอดีตกำลังพลสังกัดหน่วยนาวิกโยธินค่ายจุฬาภรณ์เกษียณอายุราชการแล้วนะคะสภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดเข้าที่บริเวณร่างกายจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้เสียชีวิตนะคะคือพันจ่าเอกเสริมเนี่ยเข้าไปรับซื้อมะพร้าวภายในสวนที่เกิดเหตุแล้วก็ถูกกลุ่มคนร้ายที่แอบซุ่มอยู่ฉวยโอกาสลอบยิงด้วยอาวุธปืนแล้วก็อาศัยความชำนาญเส้นทางหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะขณะนี้เจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็พิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้าควบคุมแล้วก็ปิดล้อมพื้นที่โดยรอบเพื่อเร่งตรวจหาปลอกกระสุนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็สั่งยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายหลายเหตุการณ์ทั้งสี่เขายังตามตัวคนก่อเหตุไม่ได้อ่ะแต่เขาก็บอกนะเป็นผู้ก่อความไม่สงบผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่อ่ะทำไมมันจับยากก็ไม่รู้อ่ะ
0: เป็นน่ะสิ
1: แล้วมันก็เกิดเหตุขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะ
0: ค่ะ
1: เออ
0: ก็ไม่รู้ว่าจะไม่คือเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะเนาะ
1: อืมแต่เขาก็โดนไปแหละคือกลุ่ม
0: เขาไม่ได้เคยบอก
1: กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พูดอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เ
0: ออนั่นแหละแต่ตัวของผู้กระทำเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: แต่เขาอาจจะรู้กลุ่ม
0: จริงอ่ะเออเขาต้องแสดงความรับผิดชอบหรือว่าแสดงแบบศักยภาพว่าเป็นฝีมือของฉันเลยประมาณนี้เนาะเออนี่ค่ะแม้แต่ทางสสในพื้นที่เนาะของพรรคประชาชนน่ะคุณลอมดอนน่ะคุณลอมดอนปัญจอเนี่ยก็จะโพสต์ว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่ปัตตานีเนี่ยก็เป็นเรื่องร้ายแรงเพราะงั้นการทำร้ายเป็นสิ่งที่รับไม่ได้หมายถึงการทำร้ายพลเรือนที่รับไม่ได้อย่างยิ่งแล้วก็บอกว่า เรื่องของกรณีแบบการลอบยิงครอบครัวตำรวจก็เหมือนกันก็คือตำรวจเองต้องไปรวบรวมและแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุโดยเร็วแต่ว่าม
1: ันจะไม่เกิดความเชื่อมั่น
0: คุณลอมดอนเนี่ยแกพูดถึง DRN ด้วยนะแกบอกว่าอย่างนี้ผมคิดว่าถึงจังหวะเวลาแล้วที่ทาง DRN จะต้องสื่อสารต่อสาธารณะว่าองค์กรของตนมีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ครั้งนี้หรือไม่และอย่างไรนี่คือคุณลอมดอนฝากถึง DRN ต้องตอบตัวรัฐบาลก็ต้องจริงจังกับปัญหาไฟใต้มากกว่านี้เอาแล้วยังไม่จริงจังแบบไหนเนี่ยแน่นอนก็ถึงจุดนี้คุณลอมดอนแกทิ้งท้ายว่าต้องเน้นย้ำหนักแน่นอีกครั้งว่าไม่มีเงื่อนไขทางการเมืองศาสนาหรือปมรากเหง้าของความขัดแย้งที่สามารถทำให้การทำร้ายเด็กและพลเรือนกลายเป็นเรื่องยอมรับได้ค่ะส่วน BIN ผมเรียกร้องให้กลุ่ม BIN ซึ่งในสายตาของกรมน.มองว่าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทมากที่สุดในความขัดแย้งให้ออกมาสื่อสารต่อกรณีนี้อย่างตรงไปตรงมาแม้ว่าจะปรากฏข้อเท็จจริงมาโดยตลอดว่าเวลาเกิดเหตุลักษณะนี้แทบไม่มีใครหรือองค์กรใดประกาศความรับผิดชอบเลยแต่ผมเห็นว่าอย่างน้อยที่สุดเหตุการณ์ที่กระทบต่อพลเรือนโดยเฉพาะเด็กโดยตรงเช่นนี้สิ่งที่ BIN

0: ในฐานะองค์กรได้เคยให้คำมั่นเอาไว้ว่าจะพยายามหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการสู้รบต่อเป้าหมายพลเรือนโดยเฉพาะเด็กๆเอาก็แล้วอยู่ไหนอ่ะ BRN เนี่ยคุณลมดอนรู้หรือเปล่าว่ากลุ่ม BRN น่ะเป็นใครอยู่ไหนใช่ไหม
1: คิดว่าคนในภาคใต้ในพื้นที่อ่ะเขาต้องรู้กัน
0: ใช่ไหมล่ะ
1: แล้วเขาต้องรู้เรื่องพวกเนี้ยเขามันเกิดมานานแล้วนะสี่มัน20-30 ปีแล้วอ่ะเขาต้องรู้ว่ากลุ่มไหนกลุ่มไหนแต่ว่าทำไมยังปล่อยกันยังทำไม่ได้สักทีเนาะมันก็
0: นั่นแหละส
1: ิเราไม่เคยเราไม่ได้อยากยอมรับเลยนะว่าอยากให้เป็นพื้นที่3 จังหวัดภาคใต้มันเป็นพื้นที่พิเศษอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่มันจะสงบก็ไม่รู้อ่ะไม่มีมันจะเป็นพื้นที่พิเศษอย่างนั้นหรอแต่มาดูในเรื่องของการเยียวยากันบ้างนะคะสำหรับคุณฟาดีเมาะยาโง่เนี่ยซึ่งเป็นครูในโรงเรียนเอกชนนะที่เสียชีวิตไปแล้วก็อุ้มลูกเนี่ยนะคะทางกระทรวงศึกษาธิการนะก็ได้ออกมาบอกนะโดยคุณประเสริฐจันทละดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่ามีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก็มีการคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนี้แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวก็ได้สั่งการให้ทางเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนะคะไปดำเนินการช่วยเหลือซึ่งตอนนี้เนี่ยจะมีการเยียวยาเป็นเงินจำนวน4 ล้านบาทแล้วก็ให้ทุนการศึกษากับบุตรของคุณครูที่เสียชีวิตก็คือลูกเล็กๆนั่นแหละคือให้ทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรีเลยเนี่ยเขาบอกก็ยังไม่มีใครทราบสาเหตุที่แน่ชัดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทราบแต่เพียงว่าครูเดินทางไปกับสามีซึ่งเป็นตำรวจแต่เหตุการณ์นี้ก็ไม่ควรเกิดขึ้นแล้วก็ไม่อยากสรุปเรื่องที่เกิดขึ้นเนื่องจากประเด็นอาจจะมีความซับซ้อนก็โยนไปให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลไป
0: เนาะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนด้วย
1: ค่ะ
0: เราพักกันสักครู่นะคะพี่กวยเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจสวภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรถัดยอบหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: เพลงนี้สะกิดข่าว
0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: กลับมาแล้ว 6:12 นะคะของเช้าวันพฤหัสบดี28พฤษภาคมนะคะวันนี้อยู่กับพี่ก๋วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์นะคะมาแทนคุณจามอน1วันคุณจามอนก็ไปเขาเรียกอะไรคะไปเปิดตัวเหรอไปทำข่าววันนี้คึกคักอยู่ที่กทม.นะคะกทม.ดินแดงใช่ไหมพี่เนาะ
1: ดินแดงดินแดงค
0: ่
1: ะ
0: ใกล้ๆนี่เอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เดี๋ยวจะได้รายงานข่าวก็มา
1: ข่าวบันเทิงกันในช่วงนี
0: ้ค่ะ
1: ยังไม่แผ่วไปในเรื่องของความเห็นเรื่องของนายน้องนายณภัทรแต่ว่าคนเนี้ยมันคนที่พูดดีนะคุณบุ๋มบรรณดาบุ๋มพูดดีเนี่ยในกรณีที่น้องนายเนี่ยให้สัมภาษณ์ที่บอกว่าเนี่ยก็คงจะตัดขาดจากแม่อะไรอย่างเงี้ยนะเออเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปเจอคุณบุ๋มบรรณดาวงผู้ดีเนี่ยก็มาออกมาพูดถึงมุมมองของตัวเองในความเป็นแม่ในความเป็นแม่นะก็ยอมรับว่าจริงๆก็ไม่กล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์อย่างลึกซึ้งเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนภายในครอบครัวนะคะแต่กรณีเนี้ยเคสเนี้ยบุ๋มไม่กล้าออกความเห็นเลยค่ะพูดตรงๆเพราะเราไม่รู้เรื่องทั้งหมดและไม่ทราบว่าทำไมจู่ๆน้องนายถึงเอาเรื่องนี้มาพูดกลางวงสัมภาษณ์ทั้งที่หลายคนคิดว่ามันน่าจะค่อยๆผ่านไปความเป็นแม่ลูกยังอยู่ตรงนั้นแต่ความสัมพันธ์มันขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละครอบครัวน้องนายเนี่ยเขาอาจจะถึงจุดที่อยากจะประกาศว่ามีแฟนหรือเปล่ามันเป็นทางเลือกของเขาค่ะแต่บุ๋มเนี่ยในฐานะคนเป็นแม่เหมือนกันถามว่ามองความรู้สึกของแม่หมูยังไงบ้างแม่หมูอาจจะยังโอบกอดความรู้สึกตอนลูกยังเป็นเด็กลูกชายคนหนึ่งที่เขาสู้มาด้วยกันพูดดีเนาะเขาเดินมาในวันนี้ด้วยความรู้สึกนั้นเลยอาจจะปล่อยวางยากแต่เท่าที่ทราบแม่หมูก็พยายามปล่อยวางอยู่นะคะส่วนในมุมของบุ๋มเนี่ยคือบุ๋มในลูกเยอะเราก็โอบกอดลูกในความรู้สึกที่พอจะทำได้แต่วันหนึ่งเขาโตเราต้องปล่อยเขาไปบุ๋มอยากให้ลูกเข้มแข็งด้วยขาตัวเองและบุ๋มเองก็จะบอกลูกว่าแม่จะยืนอยู่ด้วยขาตัวแม่ก็จะยืนด้วยขาตัวเองเช่นกันจะไม่เป็นภาระลูกนะคะถ้าวันหนึ่งลูกเราประกาศตัดขาดแม่เนี่ยมันเจ็บอยู่แล้วค่ะบุ๋มว่าความสัมพันธ์ของแต่ละครอบครัวมันไม่เหมือนกันพูดแทนยากแต่ถ้าเป็นบุ๋มเจ็บไม่ว่าลูกจริงหรือลูกบุญธรรมบุ๋มอบกอดหมดเราอยู่กันเป็นทีมเที่ยวกันเป็นแพ็คกันนะคะแต่สุดท้ายตอนท้ายเนี่ยบอกวันหนึ่งถ้าลูกมาบอกว่ามีแฟนแล้วล่ะทุกวันนี้กลัวมากนะแล้วคุณบุ๋มก็บอกน้องอเล็กเนี่ยกลัวมาก

0: น้องอเล็กจะประกาศมีแฟนอายุเท่าไหร่กลัวว่าจะเด็กมากเพราะเขาหล่อมากแล้วก็หัวเราะชมลูกตัวเองว่าหล่อมากมีแต่คนมาจองให้ลูกสาวแต่สุดท้ายถ้าลูกมีความสุขเราก็มีความสุขเราเป็นคุณแม่ยุคใหม่เออแต่คำนี้นะบุ๋มก็ไม่ออกความเห็นนะแต่ถ้าเป็นบุ๋มนะพูดแทนยากแต่ถ้าเป็นบุ๋มเนี่ยบุ๋มเจ็บเออก็เรื่องนี้คงต้องค่อยให้เวลามันเยียวยาไปอย่าไปอะไรเน
1: า
0: ะ
1: เอาจริงๆนั้นมันแปลกตรงที่ว่าตลอด4ปีนี้เขาไม่พูดไม่ไลน์ไม่ติดต่อกันเลยแม้แต่น้อยหรอไม่มีความรู้สึก
0: ตรงเนี้ยแหละ
1: บ้างหรอ
0: ไม่ไปได้หรอ
1: เออมันเป็นไปได้เนาะแสดงว่าเขาแบบยังไงอะทิฐิจนแรงมากเนาะอย่างน้อยมันก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าวิธีการติดต่อเขาเป็นแบบไหนยังไงมีคนกลางไหมหรือว่าไม่ต้องอาจจะแบบแค่ทักไลน์แฮปปี้เบิร์ธเดย์เอาสมมติปีใหม่ใช่ไหมสวัสดีปีใหม่แม่อะไรอย่างนี้ได้ไหมได้เนาะก็ไม่รู้วิธีการไหนอันนี้ก็ไม่ทราบแต่คนนี้เป็นคุณพ่อที่ดูแลลูกคนนี้เหมือนลูกนั่นแหละคุณประจักษ์ไทยไหทองคำพี่กวย
0: ลูกสาวมีแฟนใหม่แล้ว
1: ใช่แกมีลูกสาวหลายคนนะว่าแต่ว่าลูกสาวที่แบบรักเลยนะคะนั่นคือน้องลำไยไหทองคำเมื่อวานนี้คุณประจักษ์ชัยโพสต์ภาพลำไยกับกัปตันช้างแล้วเรียกเต็มปากเต็มคำว่าที่ลูกเขยแกก็บอกว่านี่ว่าที่ลูกเขยมาไหว้ก็ฝากให้กัปตันช้างดูแลแคร์กันความปรารถนาดีหวังดีความห่วงใยมีอยู่เต็มเปี่ยมในความเป็นอาจารย์เป็นเสมือนพ่อคนหนึ่งลำไยไหทองคำของแท้11ปีไม่มีแผ่วนี่แกก็โพสต์ยืนประกบนะคะลำไยอยู่ทั้งคู่นะคะซ้ายก็เป็นกัปตันช้างขวาก็เป็นอาจารย์ประจักษ์ชัยนะคะแกก็บอกว่านี่ว่าที่ลูกเขยมาไหว้แล้ว
0: โอ้เราโพสต์อย่างนั้นเลยเหรออ
1: ย่างนี้เลยนะคะแฟนคลับก็ไม่รอช้าสิคะคอมเมนต์บางก็แซวว่าอุ้ยไปเรียกกัปตันช้างว่าลูกเขยเลยเหรอบางส่วนก็บอกว่ามาชื่นชมความหล่อของอดีตกัปตันทีมฟุตซอลทีมชาติไทยอีกส่วนหนึ่งก็คอมเมนต์ยินดีกับความรักครั้งใหม่ของลำไยนะคะหวังว่าจะมีโมเมนต์น่ารักแบบนี้มาให้เห็นกันอีกแล้วก็มีคนหนึ่งก็บอกว่าอุ้ยพ่อประจักษ์ไทยเองก็ไม่แก่เลยนะคะพ่อจ๋าย
0: ังดูหนุ่มอยู่เลย
1: เออแต่เคยดูไม่แก่จริงนะ
0: ใช่
1: เคยดูไม่แก่จริงคนมีตังค์อ่ะคนรวยแล้วอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: แต่เพิ่งเดือนกว่า2เดือนนะแต่โอ้ดูสดชื่นมีความสุขแล้วหวาน
1: สดชื่นหวาน
0: เออแล้วกับตันช้างเขาก็มีโปรไฟล์แบบว่าเขาก็ดูแลพ่อนะดูแลพ่อที่ป่วยแล้วก็ยังไปขายลูกชิ้นอ่ะตอนนี้
1: ก็ย
0: ัง
1: เป็นตำรวจไหมจริงๆก็มียศเป็นร้อยตำรวจเองนะ
0: น่าจะยังเป็นสิแล้วเป็นในแง่ไหนเราไม่เห็นแต่งชุดตำรวจไปทำงานนะ
1: แ
0: ต
1: ่
0: เป็นแหละแต่จะว่าเป็นหน่วยสืบอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
1: แกสามารถที่จะไปเจอลำไยได้ทุกวันอ่ะเอาจริง
0: ๆไปหลังเวทีไปกำลังใจ
1: แต่มาหลังเวทีเมื่อคืนนี้ก็โพสต์ให้ลำไยกินลูกชิ้นอยู่นะคะลำไยก็เขาถามว่าอร่อยไหมลำไยก็บอกรู้สึกมีแต่แป้งอะไรสักอย่างเนี่ยขำ
0: พูดจริงพูดจริง
1: ลูกชิ้นก็ลูกชิ้นอ่ะเดี๋ยวเอาจริงๆนะเขาบอกว่าถ้ามันมีเฉพาะหมูล้วนหรือไก่ล้วนเนื้อล้วนอ่ะมันจะไม่เด้งๆนะพี่กวย
0: อ๋อไอ้ที่เด้งๆเพราะว่าแป้งเหรอ
1: มันต้องผสมแป้งอะไรเข้าไปบ้างมันต้องถึงเด้งๆอ่ะมันก็มีรสชาติถ้ามันมีแบบล้วนๆจริงก็บอกว่ามันกินแล้วมันไม่อร่อยมันไม่เด้งมันไม่สู้ฟันก็ต้องมีส่วนผสมแหละนะคะก็เข้าใจนะคนขายลูกชิ้นนะพูดถึงการมีลูกมีคนนี้นี่ก็ไม่รู้สัญญาอะไรกัน
0: ใคร
1: เพื่อนซีคุณอ้ํากับคุณเอสุภชัยคือตอนนี้เนี่ยสองคนนี้ไปเปิดตลาดอยู่ที่แถวฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเนาะก็บอกว่าถ้ามีลูกขอเลย3ล้านเป็นการรับขวัญหลานเพราะว่าแต่ขณะนี้เขาบอกว่า
0: หมายถึงว่าถ้าใครมีลูกถ้าอ้ามีลูกเหรออ
1: ้ามีลูก
0: ขอ
1: บอกว่า
0: ขอพี่เอ3ล้าน
1: ว่าถ้าอ้ามีลูกขอพี่เอเลย3ล้านบาท
0: น้อยไปไม่อ้ํา
1: ขวัญหลาน
0: เออ
1: แล้วตอนนี้เขาบอกว่าคุณอ้ําก็บอกว่าเขามีอาการแบบว่าดูแบบเวียนหัวประมาณเนี้ยเวียนหัวขึ้นไส้
0: แล้วยังไม่มีสามีแล้วจะเป็นหัวคลื่นไส้ก็จะไปบอกว่ามีอาการอย่างนั้นได้ไงคะ

0: ก็ไม่รู้เขาคงเล่นกันอ่ะแล้วคุณเอเขาบอกว่าโอเคเอาถ้าเป็นไข่ของห้ามแท้ๆ 100% นะแต่ว่า3ล้านดูมันเยอะไปอ่ะขอต่อล้านนึงได้ไหม อะไรอย่างเงี้ย
1: สำหรับพี่เอ3ล้านไม่เยอะหรอก
0: เขาบอกว่าเอาถ้าเป็นของอ้ําจริงๆอ่ะเขาก็คืออ้ําบอกว่าไม่ใช่อะไรไปตรวจร่างกายมาตัวเองอ่ะแข็งแรงมากทีนี้พี่เอบอกว่าก็บอกว่าเห็นอะไรที่ไม่ชอบแล้วจะอ้วกไงก็เลยรู้สึกว่าพอเห็นเรื่องพอคุยเรื่องผู้ชายแล้วรู้สึกขึ้นไส้ไม่รู้เพราะอะไรบางทีก็เหมือนกับว่าเหมือนกับคือแซวกันว่าน่าจะมีลูกอยากจะอ้วกอะไรประมาณนี้ ก็ไม่รู้ว่าพี่เอมีแฟนหรือยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนดูว่าพี่เอจะมีแฟนเป็นตำรวจหรือเป็นทหารหรือต่อไม่รู้ตอนนี
1: ้พี่เอเหรอตัวพี่เอเองเหรอ
0: ใช่ตัวพี่เอไม่ใช่ตัวพี่อ้ำ พี่เออ่ะตอนนี้มีแฟนเป็นตำรวจหรือทหาร อะไรอย่างนี้แล้วมีนักข่าวก็ไปถามคุณอ้ำไงว่ารู้หรือเปล่าเนี่ยสนิทวีกันอ่ะพี่อ้ำบอกว่าพูดไม่ได้อ้ำไม่ทราบอะไรอย่างนี
1: ้
0: ประมาณนั้นแต่สุดท้ายก็ไปทำตลาดด้วยกันนักข่าวก็ตามมาเยอะมากเลยเนาะเนี่ยเขาถึงว่าขายดิบขายดีเพราะอย่างนี้แหละนะคือเหมือนกับว่าแบบพอคนในวงการบันเทิงแบบคนดังอย่างนี้นะมันอะไรมันก็ส่งไปหมดเนาะพี่ป่วยเนาะ
1: ค่ะช่วงนี้ก็มีหลายคู่นะอย่างคุณอะไรนะที่เขาเป็นไผ่พาทิใช่ไหมไผ่พาทิก็ไปขอน้ำตาแหละไปขอน้ำตาแหละจะมีการแต่งงานนึกชอบกันมานานๆเนาะแต่อีกคู่หนึ่งที่เขาบอกไม่คิดจะจัดงานแต่งงานคือคุณบีน้ำทิพย์อ่ะคุณบีน้ำทิพย์อ่ะเขาก็เปิดตัวแฟนหนุ่มนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อฟลุ๊กสาวัตรพักดีมงคลโรจน์นะคะหลายคนก็เลยบอกเอ้ยเปิดตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีข่าวดีเรื่องงานแต่งงานหรือเปล่าบีน้ำทิพย์ก็เลยมาบอกว่าตอนนี้ความรักแฮปปี้นะงานแต่งงานเนี่ยคงไม่จัดหรอกเพราะทั้งสองฝ่ายรับรู้แล้วก็โอเคงานแต่งหรือคะคือจริงๆอยู่กันแบบว่าชิลๆสบายๆบีว่าในยุคนี้เนี่ยเราไม่ได้ซีเรียสเกี่ยวกับว่าจะต้องแบบจัดงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าอยู่กันเนี่ยผู้ใหญ่รู้รับรู้แล้วก็แฮปปี้ทุกคนสบายใจอะไรอย่างนี้มากกว่าประมาณนั้นทุกฝ่ายโอเคค่ะคิดว่าไม่จัดนะคะเก็บตังค์ไปเที่ยวดีกว่าอาจจะปาร์ตี้เล็กๆแต่ปาร์ตี้เล็กก็ปกติเจอเพื่อนก็นัดกินข้าวกันตามปกติอยู่แล้วพูดคุยกันตามปกติอยู่แล้วอย่างนี้คงอยู่กันไปสบายๆชิวๆหน้าตาแฟนเขาก็หน้าตาน่ารักดี
0: ค่ะ
1: โอ้
0: ส่วนคนนี้ที่มีข่าวมา 2-3 วันแล้วนะบอกว่านักร้องยุค90คนหนึ่งมีครอบครัวอยู่แล้ว ก็ยังไปแย่งสามีคนอื่นอะไรประมาณนี้อันล่าสุดข่าวบันเทิงข่าวสดบันเทิงแล้วกันเขาติดต่อไปยังนักร้องชื่อน้องลูกปัดชนละนันซึ่งเจ้าตัวก็เปิดใจยอมรับพี่ก๋วยว่าคำใบ้ตามในข่าวนั้นก็เป็นตัวเธอนั่นแหละจริงๆเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วความจริงก็ไม่อยากจะพูดถึงอดีตนะ
1: ค่ะ
0: ที่ผ่านมามีการขอโทษกันเรียบร้อยแล้วคุยกันรู้เรื่องหมดมันจบไปแล้วจบไปตั้งครึ่งปีไม่อยากพูดถึงน้องผู้หญิงก็สงสารเขาในมุมทรมานใจแต่มันจบไปแล้วตนเป็นผู้ใหญ่กว่าก็ไปขอโทษเขาซึ่งตอนนั้นจบด้วยดีแต่อยู่ดีๆก็ไม่มีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาก็ไม่ได้ต่อสู้อะไรเขาเลยมันไม่ใช่เรื่องปัจจุบันนะคะเธอบอกว่ามันเป็นเรื่องในอดีตที่ผ่านมาแล้วถามว่าเอาแล้วมันเป็นประเด็นเรื่องชู้สาวจริงหรือเปล่าเธอบอกว่ามีจริงบ้างหรือแกล้งไม่จริงบ้างต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำผิดแต่ก็จบไปนานแล้วลูกปัดโตแล้วไม่ได้อยากจะมานั่งโทษอะไรเพื่อให้ดูให้ลุคมันดูดีที่บ้านก็รู้ว่าหนูดื่มตอนนั้นอาจจะพลาดที่เมาไปนิดนึงซึ่งก็ไม่ได้เป็นคนตั้งกล้องถ่ายเองเราไม่ได้มีอะไรที่จะมีพฤติกรรมแบบนั้นอ๋อมันหลุดจากมีการตั้งกล้องค่ะพี่ก๋วยว่าเธออาจจะไปคบกับ อีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับว่าเป็นข่าวว่าเนี่ยนักร้องยุค90เจ้าของเพลงรักจุดๆแย่งสามีชาวบ้านอะไรประมาณเนี้ยสุดท้ายก็เธอเปิดแล้วเธอบอกว่าเธอเองนี่แหละชนละนันเจ้าของเพลงรักเท่าไหร่ก็ยังไม่พอเป็นแนวแบบเป็นป๊อปR&Bประมาณนี
1: ้
0: ค่ะ
1: ค่ะพูดถึงเพลงเนี่ยเดี๋ยวต้องมารอดูน้องลิซ่านะเขาได้เป็นร่วมร้องเพลงในฟุตบอลโลกด้วยนะ
0: ในสามเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพลงโกลเป็นเพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะ

0: ในปี2026นะคะโดยเพลงนี้เนี่ยได้หยิบเอากลิ่นอายของแนวดนตรีลาตินป๊อปแอฟโฟบิทแล้วก็เคป๊อปนะคะซึ่งโน้ตจะเป็นแนวดนตรีที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของวงการเพลงระดับโลกค่ะมาประสานให้ลงตัวพร้อมกับสะท้อนพลังไร้พรมแดนและความยิ่งใหญ่โดยลิซ่าเนี่ยนะก็พูดถึงในการไปร่วมร้องเพลงในครั้งนี้บอกว่าการได้เป็นส่วนหนึ่งของอัลบั้ม Official FIFA World Cup ในปีนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากดนตรีคือสิ่งที่เชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกันเสมอ จึงนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้ร่วมงานกับอนิสตาและเลมานะคะก็ถือว่าเป็นคนไทยคนแรกเลยนะที่ได้รับเกียรติให้ร้องเพลงประกอบฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นคนไทยคนแรกที่ได้ขึ้นแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่เมืองลอสแองเจลิสสหรัฐในวันศุกร์ที่12มิถุนายนนี้ค่ะ
1: นะคะก็เดี๋ยวรอดูชมคนไทยชมทางไหนสรุปแล้วเนี่ยรู้สึกเราก็จะหมดหวังแล้วเหมือนกันเนาะ
0: ก็เนี่ยฟีฟ่าเขาไม่เปิดเผยว่าประเทศอาเซียนล่าสุดเนี่ยมีใครที่ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ไปบ้างนะคะอุ้ยไม่น่าเชื่อเลยเขาบอก7ชาติอาเซียนจากทั้งหมดมี11ชาติเนี่ยที่ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเพื่อถ่ายทอดในรอบสุดท้ายเรียบร้อยแล้วคือมีกัมพูชาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ติมอร์เลสเตด้วยนะเวียดนามมาเลเซียส่วน4ชาติที่ยังไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคือไทยเมียนมาบรูไนแล้วก็ลาว
1: 4ประเทศเหรอ
0: 4ประเทศอาเซียนที่ยังไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลก
1: ติมอร์ซื้อแล้วเหรอ
0: นั่นน่ะสิ
1: โอ้
0: ติมอร์เลสเตซื้อแล้วเวียดนามก็ซื้อแล้วสิงคโปร์นี่ไม่แปลกกัมพูชาก็ซื้
1: อ
0: เหลือไทยเมียนมาบรูไนแล้วก็ลาวบรูไนนี่เข้าใจได้ว่าอาจจะเป็นประเทศปิดอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่า
1: เอาจริงๆถ้าเป็นเราก็ไม่ซื้อละตอนเนี้ยลองดูลองไม่ซื้อสักปีหนึ่งนะเอาเงินพันกว่าล้านเนี่ยมาใช้อย่างอื่นได้ไหมอ่ะ
0: ค่ะเพราะปัญหาสำคัญเลยคือฟีฟ่าตั้งราคาไทยมีมูลค่าสูงถึง 1,300 ล้านบาทแล้วถ้าเกิดไปรวมกับค่าดำเนินการเราก็จะพุ่งขึ้นอีกนะเป็น 1,700 ล้านบาททำให้รัฐบาลไทยแล้วก็ใบกับชนเนี่ยมองว่าอาจจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเนื่องจากว่าเวลาถ่ายทอดสดเนี่ยไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่เพราะว่าเขาเตะกันทีเนี่ยก็ตีอะไรนู่นวันนี้ก็เนาะตีสอง
1: ตีห้าน
0: ั่นแหละ
1: จบนู่นเลยเก้าโมงสิบโมงอ่ะ
0: ใช่
1: ไม่สอดคล้อง
0: ไม่สอดคล้อง
1: ใช่ไหมคนไปทำงานหมดแล้วใช่ไหมตอนนี้เขาบอกว่าแม้กระทั่งบัตรนะคะบัตรที่จะเข้าชมเนี่ยทางสหรัฐนะคะโดยทางการรัฐนิวยอร์กกับนิวเจอร์ซีย์นะคะยืนยันว่าถึงขนาดออกหมายเรียกนะคะฟีฟ่าให้มารับการสอบสวนเกี่ยวกับการขายบัตรเข้าชมแมตช์ฟุตบอลโลกมันมีประเด็นให้ชวนตั้งข้อสงสัยเขาบอกว่าอัยการสูงสุดแห่งนิวเจอร์ซีย์กับนิวยอร์กเนี่ยนะคะบอกว่ากำลังขอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ฟีฟ่าขายบัตรอยู่โดยตั้งปมถึงราคาที่สูงมากแล้วรายงานว่าแฟนฟุตบอลเนี่ยถูกหลอกเกี่ยวกับตำแหน่งที่นั่งด้วยนะแล้วคนก็ไปฟ้องไงคะเขาบอกว่าเนี่ยราคามันต่างกันบางคนซื้อมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะจนถึงเมษายนฟีฟ่าขึ้นราคาบัตรมาประมาณ90ครั้งจากทั้งหมด90นัดจากทั้งหมด104นัดโดยราคาบัตร3ประเภทหลักเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วถึง 34% นะคะคือมันไม่เสถียรอ่ะงงมากเขาบอกว่าแฟนบอลจำนวนมากไปซื้อบัตรประเภทที่1ในการขายรอบแรกไปแล้วคราวนี้ฟีฟ่าก็ไปเปิดโซนประเภทด้านหน้าขึ้นมาใหม่ซึ่งทางอัยการก็บอกว่ามันดูแพงกว่ากันเยอะมากแล้วแฟนบอลบางส่วนก็บอกว่ายังไม่ได้รับบัตรในประเภทที่ตัวเองเลือกเลยแต่ว่าจ่ายเงินไปแล้วแล้วแฟนบอลที่เลือกนั่งที่โซนประเภทที่1กลับถูกจัดให้นั่งด้านหลังซึ่งเข้าสู่โซนประเภทที่2แล้วคราวนี้ก็ไปฟ้องอัยการไปฟ้องศาลกันเลยทีเดียวตอนนี้นะคะดูมีประเด็นน่าสงสัยอะไรก็ไม่รู้นะก็ต้องเรียกฟีฟ่าว่าเอ๊ะทำไมทำแบบนี
0: ้
1: ก็ดีแล้วล่ะที่เราไม่ต้องซื้อลิขสิทธิ์น่าจะมีช่อง YouTube เขาแอบถ่ายทอดมาได้ไหมพี่กวย
0: มันอาจจะมีพวก
1: อยากดูจริง
0: พวกเว็บพนันออนไลน์ชอบไปตึงแล้วก็แบบให้คนให้คนไป
1: ดึงสัญญาณมาได้อะเนาะ
0: ให้คนไปพนันอ่ะ
1: ค่ะถ้าคุณคนอยากดูจริงชอบจริงแล้วก็

0: ก็มีวิธีหาดูได้อยู่แล้วนะ
1: ไป
0: ไม่น่าจะเป็นปัญหา
1: ใช่คนที่เขาดูเขาก็อาจจะซื้อจากไอ้ดึงอ่ะดึงแล้วก็เข้ามีเว็บไซต์ของเคยเห็นลูกชายก็เคยเขามีเว็บไซต์อะไรเขาไม่รู้อ่ะเปิดดูได้เราก็ไม่ค่อยรู้ว่าพวกคอบอลอาจจะต้องอาจจะรู้
0: ค่ะก็ลองดูว่ายังไงก็ว่ากันนะแต่ว่าดูเหมือนรัฐบาลนิ่งๆไปแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: จะซื้อหรือไม่ซื้อลิขสิทธิ์นะคะ
1: ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: กลับมาที่ปิดมาปิด
0: บันเทิงกีฬาปิดได้ก่อนค่ะเชิญค่ะพี่กวย
1: ค่ะก็มันมีข่าวนะคะข่าวในเรื่องของเมื่อวานนี้มันมีข่าวนี้น่าสนใจมากคือเรื่องอะไรอ่ะเรื่องเดี๋ยวตอนนี้ที่ก่อนหน้านี้จำได้ไหมที่มีเรื่องทองคำไอ้ทองคำเปลวอ่ะ
0: อ๋อมาใส่ขนมใส่อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: เออใส่อาหารใส่อะไรพวกนี้นะคะมาเอายอออกมาเตือนแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ว่าไม่แนะนำให้ใช้ทองคำเปลวหรือว่าผงทองคำมาใส่อาหาร
0: บ
1: อ
0: ก
1: ว
0: ่า
1: ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วอาจจะทำให้เสี่ยงต่อการปนเปื้อนโลหะหนักด้วย
0: หรอ
1: เออทำไมเพิ่งมาเตือน
0: ใส่กันมาตั้งนานแล้วเนาะ
1: เขาใส่ไหมใส่มานานแล้วหรอเอาแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าแต่มันต้องดูไงว่าทองคำเปลวเนี่ยหรือว่าโลไอผงทองคำเนี่ยมันมีคุณภาพหรือเปล่าไม่ถูกหลักไหมแต่ว่าเอาจริงอ่ะคือมันไม่ได้มีคุณค่าเลยอ่ะโดยเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยเอามาบอกว่าจากการที่พบว่ามีการนำทองคำเปลวหรือว่าผงทองคำเนี่ยไปใช้ตกแต่งหรือว่าใส่ในอาหารเช่นผลิตภัณฑ์ขนมอบขนมหวานเพิ่มความหรูหราแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับอาหารเนี่ยทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่ายอก็ห่วงใหญ่ในการจะใช้วัตถุเนี้ยตกแต่งอาหารเพื่อความสวยงามผู้ประกอบการควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักสำหรับอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุที่ต้องขออนุญาตจากอย.ก่อนจำหน่ายอย.ไม่อนุญาตนะคะให้ใช้ทองคำเปลวหรือว่าผงทองคำเนี่ยเป็นส่วนประกอบของอาหารส่วนอาหารที่ปรุงเพื่อจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคแม้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากอย.แต่อย.ก็ไม่แนะนำให้นำทองคำเปลวหรือว่าผงทองคำเนี่ยไปใช้ตกแต่งอาหารเนื่องจากว่าไม่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการและอาจมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยหากเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเขาใช้คำว่าหากเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากได้รับสะสมเวลานานเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ดังนั้นสุดท้ายเลยคือควรหลีกเลี่ยงการบริโภคแผ่นทองคำเปลวที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่แน่ใจในความปลอดภัยเอาจริงๆก็ไม่ควรกินที่มันมีส่วนผสมนะก็คือถ้าเกิดฟังจากอย.คือแบบถึงมันจะเป็นผงทองคำหรือทองคำเปลวที่มีมาตรฐานเนี่ยมันก็ไม่ดีมันไม่ได้มีคุณค่าทางอาหารทางโภชนาการเลยอ่ะ
0: เออเขาไว้สำหรับปิดทององค์พระอ่ะเนาะ
1: แต่เขามาใส่อาหารเพื่ออะไรเพื่อความสวยงามเพื่อดูแลอาหารนั้นหรูหราอะไรอย่างเงี้ยหรอ
0: ใช่ค่ะซึ่งเราก็เชื่อว่าทองคำเปลวที่เวลาเราไปซื้อดอกไม้ใช่ไหมเขาก็มีแถมมากับดอกไม้ทูบเทียนใช่ไห
1: ม
0: มันก็มีทองคำเปลวอยู่บางบ้างมากปิวๆอ่ะเราก็มีความเชื่อว่ามันน่าจะเป็นมันไม่น่าจะเป็นทองคำแบบแท้ๆน่าจะมาทำมาจากโลหะชนิดอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันราคามันถูกมากอ่ะใช่ไหมเอาไว้ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ไหมใช้เป็นงานศิลปะไม่ควรกินเพราะว่ามันมีสารปนเปื้อนโลหะหนักนะคะแต่ถ้าเป็นทองคำเปลวแท้ในสมัยก่อนนะเขาบอกว่ามันกินได้นะพี่กวย
1: แล้วก็ทำจากอะไรทองคำแท
0: ้ใช่ ที่เขามันเดี๋ยวแล้วก็มาแปะอยู่บนขนมชนิดนึงอ่ะเนี่ยนึกชื่อไม่ออกตอนนี้ขนมไทยอ่ะ
1: ทองอะไรวะ
0: ใช่ ทองเลยสมัยก่อนนะแต่ตอนนี้มันแพงมันคงไม่มาแปะแล้วล่ะทองคำเปลวมันไม่น่าจะใช่ทองจริงหรอก
1: แต่ตอนนั้นเราก็กินนะสีเราก็กินทองเราก็กินไปด้วยนะเราสึกว่าเฮ้ยมันเป็นทอง
0: กินอ๋อมีคนแจ้งว่าขนมจ่ามงกุฎ
1: จ่ามงกุฎจ่ามงกุฎเนาะเดี๋ยวนี้เขาจะใส่อยู่หรือเปล่าไม่รู้
0: ข้างบนมันอ่ะมีทองคำใช่ไหมมันดูแล้วมีประกายทองเป็นเหลืองๆอ่ะ
1: ใช่มันดูแล้วโอ้โหหรูหราน่ากิน
0: หรูหราน่ากินใช่มันดูแบบอาหารหรูมากแต่ว่าไอ้ทองคำเปลวอ่ะมันไม่กินไม่ได้อย่าไปกินเลย

0: ค่ะเออพูดถึงทองเมื่อวานนี้ที่สัตหีบตำรวจรับแจ้งคนร้ายไปทุบกระจกปล้นร้านทองอุ้ยท่านรองผู้กำกับฝ่ายสืบก็ไปท่านสารวัตรสืบก็ไปกันเยอะเลยค่ะไปพร้อมอาวุธครบมือนะคะไปถึงเจอชายได้รับบาดเจ็บนอนจมกองเลือดอยู่ในร้านทองทราบชื่อนายทวีศักดิ์อายุ49ปีชื่อว่าพี่เป็ดอาชีพรับจ้างทั่วไปอยู่ในตลาดสหชัยอยู่ใกล้กับร้านทองนั่นแหละค่ะถูกกระจกบาดข้อมือขวาเป็นแผลขนาดใหญ่กู้ภัยก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนนะคะส่วนพนักงานร้านทองก็ยังอยู่ในอาการตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตำรวจบอกว่าพอรับแจ้งเหตุไม่ถึง3นาทีสายตรวจก็มาชุดสืบงานจราจรมาหมดเลยฝ่ายปกครองระดมกันมาเพราะว่าเป็นคิดว่าเป็นพวกร้านทองแน่ๆแต่พอมาถึงร้านทองกับพบว่าในเป็ดเนี่ยนอนร้องขอความช่วยเหลืออยู่ในร้านทองจริงตรวจสภาพตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าพี่เป็ดเนี่ยแกเดินเข้ามาทำวันทยาหัสให้พนักงานร้านทองทีนี้แกเดินไปชนกระจกอย่างแรงพี่กล้วย
1: ค่ะ
0: แกคิดว่าตรงนั้นเป็นประตูทางออกที่เปิดอยู่จนกระจกมันแตกกระจายได้รับบาดเจ็บนั่นแหละค่ะแกไม่ได้ไปปล้นร้านทองนะคะห้างทองปัญญาที่อยู่สัตหีบอ่ะตอนแรกพนักงานก็ตกใจมากเบื้องต้นเมื่อวานนี้ตำรวจก็บันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนแล้วก็เตรียมเรียกเจ้าของร้านทองมาคุยเรื่องค่าเสียหายส่วนตัวของพี่เป็ดเนี่ยหลังจากรักษาการบาดเจ็บแล้วเดี๋ยวจะถูกเรียกมาตรวจสารเสพติดซะหน่อยแล้วก็ทำประวัติถ้าพบว่ากระทำผิดก็จะต้องถูกดำเนินตามกฎหมายค่ะกระจกก็แพงหน่อยนะร้านทองอ่ะแต่ว่าแกไม่ได้ไปปล้นคือแกมาทำวันทยาหัสของแกแล้วแกพลาดไงเออโอ้แล้วจะยังไงดีเนี่ยโอ้มาตั้งโรงพักเลยเมื่อวานนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: นอนร้องโอดโอยเลยค่ะ
1: คนก็นึกว่าเขาคนก็นึกว่าเขาจะเข้าไปปล้นร้านทองที่ไหนได้
0: ใช่
1: แตกตื่นกันทั้งตลาด
0: โอ้ระทึกมากเมื่อวานนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อ้าวมีลายนี้มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะ
0: ค่ะ
1: เขาเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นไปโพสต์เฟซบุ๊กนะคะชื่อทีมใช้ชื่อเฟซบุ๊กชื่อทีมในข้อความในเฟซบุ๊กที่ขอนแก่นเนี่ยอู้ไปด่าตำรวจที่สภ.บ้านฝางถ้อยคำหยาบคายจนมีการวิจารณ์กันไปทั่วที่โลกโซเชียลของขอนแก่นเลยนะคะตอนหลังเนี่ยทางผู้กำกับสภ.บ้านฝางพันตำรวจเอกก่อนพบเนไทยสงนะคะก็ไปสั่งการให้ชุดสืบสวนไปเร่งที่ไปหาคนโพสต์สินะคะเพราะว่ามันกระทบต่อภาพลักษณ์ของตำรวจแล้วก็หน่วยงานนะต่อมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เจอแหละก็เลยไปบ้านพักที่บ้านฝางไปพบกับนายพุทธิพงศ์หรือว่าทีมอายุ24ปียอมรับว่าเป็นคนโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็ข้อความถ้อยคำหยาบคายว่าตำรวจอ่ะพูดคุยกันแล้วเนี่ยตำรวจในระหว่างที่พูดคุยกันเนี่ยสังเกตเห็นว่านายพุทธิพงศ์นี่มีอาการหน้าซีด ท่าทีลุกลี้ลุกลนแล้วก็มีพิรุธคล้ายกับผู้เสพยาเสพติดก็เลยเชิญไปตรวจสอบเพิ่มเติมที่สภ.บ้านฝางนะทางเจ้าตัวเนี่ยยอมรับว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีปัญหาทะเลาะกับลุงในบ้านแล้วก็เสพยาจนเกิดอาการมึนเมาแล้วก็เลยโพสต์ข้อความด่าทอตำรวจใน Facebook โดยขาดสติไปนะคะผลของการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นเนี่ยเป็นฉี่สีม่วงซึ่งเจ้าตัวก็รับสารภาพอยู่แล้วว่าตัวเองติดยาเสพอยู่แล้วนะคะทางผู้กำกับเนี่ยพันตำรวจเอกกรพงศ์ก็บอกว่าดูแล้วนายพุทธิพงศ์มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเคยมีข้อมูลเชื่อมโยงกับคดีลักทรัพย์ในพื้นที่มาก่อนในครั้งนี้ตำรวจสามารถติดตามตัวได้จากการโพสต์ด่าตำรวจผ่านโซเชียลมีเดียนะคะหลังจากควบคุมตัวเนี่ยนายพุทธิพงศ์ก็ขอโทษตำรวจแล้วก็โพสต์ข้อความขออภัยผ่านเฟซบุ๊กด้วยนะคะเพราะว่าความมึนเมาจากสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะความมึนเมาจากยาเสพติดแล้วก็อารมณ์ชั่ววูบที่มีปัญหากับลุงในครอบครัวแต่ก็ไม่พ้นหรอกตำรวจก็ต้องเอาตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายโพสต์อยู่นี้ไม่ได้นะเขาก็ตามได้นะยิ่งโพสต์ธรรมดาเนี่ยโอ้
0: จะเป็นอวตารไม่เอ่ยชื่อไม่มีรูปไม่มีโปรไฟล์ตามได้หมดค่ะไม่ต้องห่วง
1: ตามได้เลย
0: ตามได้นะคะส่วนคนนี้ป้านกพิราบจำได้ไหมปีที่แล้วก็มีข่าวมาปีนี้ก็มีข่าวเพื่อนบ้านก็สุดทนแล้วหลายรอบก็ไปแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มนะคะป้านกพิราบนี่คือเป็นตัวตึงประจำหมู่บ้านค่ะนะคะแกล่าสุดนี่แกปีนรั้วประตูนะคะเข้าบ้านของเพื่อน

0: านไปนี่ค่ะเจ้าของบ้านในซอยรุ่งเรือง5ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะไปแจ้งความดำเนินคดีกับป้านกพิราบหรือว่าป้าพบายศรีอายุ76แล้วนะคะเป็นตัวตึงของหมู่บ้านในข้อหาบุกรุกทำให้เสียทรัพย์ช่วงบ่าย2ของวันที่26นะคะที่บ้านพักใกล้ๆกันนี่แหละมีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานเลยว่าป้านกพิราบกำลังจะปีนประตูรั้วหน้าบ้านแต่ไม่สามารถปีนได้จากนั้นเก๊ก็เดินไปที่ประตูแล้วใช้มือเอื้อมเข้าไปสำรวจกุญแจประตูรั้วของบ้านเพื่อนบ้านก่อนจะพบว่าประตูล็อกแกก็เลยพยายามปีนเข้าไปอีกรอบนึงปีนได้นะรอบนี้สำเร็จค่ะหายเข้าไปสักพักหนึ่งแกปีนกลับออกมากล้องก็จับได้อยู่ทุกอิริยาบถนะเจ้าของบ้านผู้เสียหายบอกว่าที่เดินทางมาแจ้งความเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานมาแจ้งความเพิ่มเติมเขายอมรับเงินค่าชดใช้ความเสียหายแต่ปรากฏว่าแกแอบปีนเข้าไปบ้านอีกรอบนึงตอนบ่ายครึ่งบ่ายสองครึ่งแล้วเป็นเวลาที่เจ้าของบ้านไปแจ้งความนั่นแหละเนี่ยซึ่งเป็นคนละคดีกับที่แจ้งความไปเมื่อก่อนหน้านี้นะแสดงว่าวันนั้นเนี่ยแกปีนสองรอบหลังจากกลับมาจากโรงพักนะคะก็เลยพบว่าบานประตูรั้วเนี่ยมันแตกเพิ่มเพราะว่าป้าเนี่ยปีนเข้าไปอีกรอบนึงด้วยความเสียงใสก็เลยไปขอดูกล้องจากเพื่อนบ้านก็พบว่าเป็นฝีมือของป้านกพิราบอีกแล้วไม่รู้ปีนเข้าไปทำอะไรในบ้านก็ไม่รู้ก็เลยไปแจ้งความเพิ่มเติมต่างกรรมต่างวรรคซึ่งครั้งนี้เนี่ยเจ้าของบ้านบอกว่าจะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะไม่ยอมรับค่าชดใช้อีกแล้วอยากให้ป้าเนี่ยเข็ดหลาบสักทีจะได้เลิกพฤติกรรมก่อกวนเพื่อนบ้านแบบนี้นะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากถูกดำเนินคดีไปแล้วเนี่ยจะเข็ดหลาบหรือเปล่าซึ่งเจ้าของบ้านแกบอกว่าถ้าป้าติดคุกสักระยะหนึ่งอาจจะคิดได้ดูเหมือนจะต้องให้ปรับเปลี่ยนตัวเองให้ได้อ่ะเอองงมากซึ่งการปีนรั้วบ้านคนอื่นเนี่ยกลางคืนนะเป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความได้ด้วยนะพี่กวดแม้ว่าจะมีการชดใช้ค่าเสียหายก็เป็นคดีอาญาแผ่นดินตำรวจบอกว่าเป็นคดีความที่เป็นคดีที่ยอมความไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวจะสอบปากคำเพิ่มเติมรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วก็เป็นคดีที่ต่างกรรมต่างวรรคเตรียมเรียกตัวป้านกพิราบมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็จะฟ้องส่งศาลต่อไปค่ะแกคือไม่รู้มันคืออะไรอ่ะป้าแกหายไปพักนึงแล้วช่วงหลังแกกลับมาอีกอ่ะเออ
1: ป้า
0: แกไม่รู้เป็นอะไรยังไงเออแกตัวตึงจริงนะแกไม่กลัวใครเลยอ่ะชีวิตเนี้ย
1: ชีวิตนี้คนเรามันก็ต้องมีกลัวบ้างนะสิ
0: ใช่คือป้านกพิราบทำไมแกได้ฉายานี้แกชอบให้อาหารกับนกพิราบและสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในหมู่บ้านเป็น10ปีนะที่นี่นะเออจนสุดท้ายชาวบ้านรวมตัวกันไปร้องต่อศาลปกครองนะจนศาลมาสั่งว่าห้ามให้ป้าเนี่ยห้ามให้อาหารนกพิราบให้อาหารสัตว์ในหมู่บ้านเนี่ยไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะแกก็เงียบไปพักนึงแกเป็นป้าในตำนานแล้วแกป่วนมากเลยนะคะไม่รู้คืออะไรเออแกดื้อมากอ่ะดื้อคำสั่งศาลเชื่อไหมว่าปีที่แล้วอ่ะศาลสั่งแล้วแกก็ยังให้อาหารนกพิราบอยู่นะเออแล้วก็แกหายไปเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยมาก่อกวนมาปีนบ้านของเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นรอบที่สามค่ะเออปีนรั้วพังบ้านไม่รู้แกทำเข้าไปเขาบอกว่ามีการพังเข้าของด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนยังไงก็ชดใช้กันไปรอบแรกเอาล่าสุดคัมแบ็กมาอีกแล้วเอออ่ะก็76
1: ค่ะพัก
0: ไหมคะได้ค่ะเพลงสดถ้าเพลงเนาะพี่ป่วยเนาะ
1: ค่ะไปฟังเพลงสดค่ะ
0: ค่ะ
2: เมื่อกี้ได้ช่วยหนูร้องหรือเปล่างั้นร้องช่วยมิวร้องอีกเพลงนึงนะโอเคไหมคะขายดีมากเลยกับเพลงหนูไม่รู้นะคะเวอร์ชัน EDM นี้

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม91อีกครีม

0: 91E ไทยซะจะได้ไม่ตกรอบ
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตรา

0: าการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: โอ้ยปวดท้อง
3: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
2: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
3: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะพี่กวย
2: ค่ะนี่มีข่าวนี้น่าสนใจรวบลูกเลี้ยงคลั่งยิงขู่แม่เลี้ยงระบายอารมณ์อ้างปมแค้นหมาบ้ากัดทำนิสัยเปลี่ยนหมาอ้างว่าหมาบ้ากัดทำให้ตัวเองเป็นคนแบบนี้เป็นไม่ได้หมาบ้ากัดนะแม่เลี้ยงก็คือนางสาวชัชดาอายุ60ปีเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจสภ.อุดรธานีนะคะบอกว่าให้ไปจับกุมในตั้มอายุ38ปีเป็นลูกเลี้ยงอายุ38ปีนะหลังจากตัวเองเนี่ยถูกลูกเลี้ยงคนเนี้ยใช้ปืนยิงข่มขู่หน้าบ้านมาหลายวันและกลัวว่าจะได้รับอันตรายถึงชีวิตนะคะแล้วตัวเองก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอขณะที่ลูกเลี้ยงก่อเหตุเอาไว้นะคุณชัชดาเนี่ยให้การบอกว่าตัวเองเป็นภรรยาของอดีตตำรวจที่เพิ่งจะตายไปเมื่อ2เดือนก่อนแล้วนายตั้มเนี่ยเป็นลูกติดสามีอาศัยอยู่ในกระท่อมใกล้บ้านนะคะหลังจากที่พ่อตายไปแล้วเนี่ยเมื่อเป็นตัวเองเป็นลูกก็ได้รับเงินมรดกจากชาปนกิจกว่า 300,000 บาทแต่ไม่ทำงานนะเอาเงินเนี่ยไปซื้ออาวุธปืนแล้วก็เสพยาบ้าเนี่ยจนมีอาการคลุ้มคลั่งชอบพูดจาข่มขู่แล้วก็ยิงปืนใส่ที่บ้านตัวเองเป็นประจำเลยทางตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีนะคะพันตำรวจเอกพัฒนวงศ์จันทร์ผลพุ่มกับนะคะก็ได้ให้ชุดสืบสวนแล้วก็ตำรวจ191เนี่ยวางแผนเพื่อเข้าจับกุมอย่างระมัดระวังเพราะว่าตามเขามีปืนไงก็เลยไปหลังเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปตรวจค้นภายในบ้านแล้วก็ตู้เซฟไปเจอปืนอายุปืนสั้น .38 ปืนลูกซองยาวแล้วก็ปลอกกระสุนปืนที่ใช้แล้วตกเกลื่อนบ้านเลย35กับนะ35นัดกว่านะแล้วก็มียาบ้าอีก5เม็ดนะคะแล้วก็จับตามได
1: ้ไม่ต้องสงสัย
2: ลูกเลี้ยงคนนี้รับสารภาพบอกว่าซื้อปืนมาจริงซื้อปืนแล้วก็ซื้อยาเสพติดมาจริงเงินส่วนหนึ่งเนี่ยได้มาจากมรดกของพ่อแต่สาเหตุที่ตัวเองชอบยิงปืนเนี่ยเป็นเพราะระบายอารมณ์เพราะมีปัญหาทางอารมณ์เนื่องจากว่าเคยถูกหมาบ้ากัดใบหน้ารู้ไม่กัดเมื่อไหร่ตอนป.สอง
1: ยังมีเชื้ออยู่
2: ถูกหมาบ้ากัดใบหน้าตอนเรียนป.อ้างอ่ะดิตอนป.สองจนเย็บถึง138เข็มรอดชีวิตมาได้เพราะบารมีหลวงปู่ชื่อดังช่วยปลุกเสกให้แต่ผลจากการถูกหมาบ้ากัดในคราวตอนป.สองเนี่ยทำให้เป็นคนหงุดหงิดง่ายแล้วก็คุมอารมณ์ไม่ได้เมื่อถูกแม่เลี้ยงกลั่นแกล้งโอ้ยไม่ได้หรอกเหตุผลนี้ใช้ได้ที่ไหนอะสีตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาไปเลยครอบครองอาวุธปืนโดยไม่รับอนุญาตยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรแล้วก็มียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพก่อนจะควบคุมตัวส่งพนักงานดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเลย
1: ก็น่ากลัวอยู่นะแต่เขาอ้างว่ายังมีเชื้อหมาบ้าอยู่
2: เขาบอกที่เขาทำไปเนี่ยเพราะว่าเนี่ยทำให้หงุดหงิดถูกตัดตอนป.สองอะเป็นไปได้ไหมเชื้อมันอยู่ถึง38
1: นั่นสินะคะตอนเมื่อวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ที่สำนักสงฆ์อุทยานลักป่าบ้านพรเฉลิมที่อำเภอเมืองนครพนมนะคะหลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กนะชื่อว่าสัจจะชีวิตทรงฤทธิ์บุญหารโพสต์ว่าเช้านี้

0: ไผได้เต้นกับพัดลมไปก็ขอให้นอนแซ่บพัดเย็นอยู่เย็นเป็นสุขเด้อวงเล็บรับซื้อของโจรมีภาพจากกล้องวงจรปิดว่ามีผู้ชายคนหนึ่งแอบเข้าไปขโมยพัดลมแล้วก็เต็นท์สนามในกระท่อมหลังหนึ่งซึ่งทราบต่อมาว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในสำนักสงฆ์เนี่ยนะคะอีก2วันถัดมาก็โพสต์ข้อความอีกว่าวันนี้ได้ของที่ถูกขโมยไปคืนมาเพราะมีคนไม่รับซื้อของโจรสงสัยไม่กล้าแล้วก็มีภาพถ่ายเป็นถุงพลาสติกสีดำ2ถุงนะใส่หม้ออลูมิเนียมจำนวนหลายใบจากการสอบถามข้อเท็จจริงกับเจ้าของ Facebook ทราบชื่อคือท่านพระมหาทรงฤทธิ์ธิตะสีโลอายุ53ปีพรรษาที่33เป็นเจ้าสำนักสงฆ์มหานิกายนะคะเปิดเผยว่าสำนักสงฆ์แห่งนี้มีพระ5รูปส่วนสามเณรก็จะมีเฉพาะมาบวชภาคฤดูร้อนเท่านั้นจึงมีศรัทธาจากญาติโยมมาสร้างกระต๊อบแบบง่ายๆเอาไว้หลายหลังส่วนกุฏิที่ถูกคนร้ายชอบมาแอบขโมยของบ่อยๆเนี่ยจะอยู่ห่างจากหลังอื่นพอสมควรก็เลยพาผู้สื่อข่าวไปดูแล้วก็มีการเขียนป้ายว่าหน้ากุฏินะยินดีต้อนรับพระท่านนายซานโตสยอดนักลักลักลอเลียงเลยนะผู้สร้างความเดือดร้อนให้แก่วัดส่วนป้ายที่ว่าคือตอกตะปูติดไว้ที่ต้นไม้เลยนะบอกว่าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่นายซานผู้มาลักขโมยสิ่งของภายในวัดนี้ขอให้พ้นเวรไทเทินและป้ายที่30ที่ราวเหล็กระเบียงกุฏิเลยบอกว่ามึงสิหาอยู่หากินแต่พอสำแต่พอสำนี่บ่ชีวิตคนเฮาเกิดมาบักซานบักซานโต๊ดมึงเซาลักได้แล้วนี่ประมาณนี้ก็แสดงว่า
1: เซาลักคือเลิกหยุดขโมยได้แล้วบางเรื่องภาษา
0: ไอซานโต๊ดนี่แหละคือต้องทำป้ายถึงขนาดนี้ขอแค่คนคนเดียวอ่ะคิดดูว่ามึงอ่ะเซาลักได้แล้วประมาณนี้พระอาจารย์บอกว่าอย่างนี้ก็ตอนนี้อยู่ในเพศบรรพชิตนะจะไปแจ้งความเอาผิดกับใครก็ลำบากก็เลยแจ้งไปที่ผู้ใหญ่บ้านให้มาดำเนินการแต่หัวขโมยซึ่งเป็นลูกหลานคนในหมู่บ้านนี่แหละซันโต๊ดเนี่ย
1: อ
0: ายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะน่าจะประมาณ35ปียังเที่ยวไปเที่ยวมาเข้าออกวัดบ่อยๆก็จะชอบขโมยพัดลมถ้วยชามหม้ออยู่เป็นประจำแต่เดิมไม่ได้ติดกล้องไงแต่พอโดนขโมยบ่อยก็เลยลองติดดูก็เอาเป็นซันโต๊ดคนเดิมแอบเข้ามาโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายไม่กลัวบาปกรรมอะไรเลยตอนนี้ก็เลยไม่รู้จะต้องทำยังไง
1: ติดป้าย
0: เขียนป้าย
1: เขียนป้ายประจานแล้วเขาจะสำนึกไหมอ่ะคนแบบเนี้ยทำ
0: ไม่รู้
1: จน
0: ไม่รู้นะคะคือถามว่าถ้าเจอตัวเป็นๆของซานโต๊ดบ่อยไหมก็เจอนะถ้าอาจารย์บอกว่าก็เจอมาหยิบหม้อใส่กระสอบปุ๋ยไปแล้วก็เดินออกไปหน้าตาเฉยแม้ว่าจะใช้มือถือถ่ายคลิปก็ไม่ยี่หลักไม่แอนไรก็เลยมาโพสต์ลงเฟซบุ๊กเพื่อเตือนญาติโยมว่าให้ระมัดระวังกันเท่านั้นเองค่ะ
1: แล้วคนในหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านกำนงกำนันก็ไม่จัดการเลยเหรอนี่มันต้องแล้วก็รู้ตัวด้วยนะแล้ววัดเองก็บอกเขาก็ไปแจ้งความก็ไม่ได้ก็ทำได้แค่ติดป้ายประจาน
0: ติดป้ายประจานก็คิดว่าชาวบ้านก็บอกว่าซันโต๊ดก็น่าจะเอาเงินไปซื้อยาบ้าแหละพี่กวยเหมือนกับรายเมื่อกี้นั่นแหละติดยาเหมือนกันไม่กงไม่กวาดก็ยังเอานะไม่กวาดก็ยังรักไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วยังไงต่อวัดนี
1: ้ขอให้ปราบปรามยาบ้าว่ายาเสพติดมันเยอะมากเลยจนแบบดูสิมีข่าวอ่านทุกวันในเรื่องคนที่คลั่งอย่างยาบ้ายาเบอร์อะไรเงี้ยแล้วก่อเหตุเนี่ย
0: ใช่
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายนะครับยังอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสารทองครับ
4: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะซึ่งเป็นครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN เดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนในวันนี้นะคะเราก็จะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเมียนมานะคะแล้วเราจะได้พบกับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาค่ะสัปดาห์นี้คือเรื่องของราชาผลไม้สายพันธุ์เมียนมานะคะเดี๋ยวมาติดตามเรื่องของผลไม้กันนะคะแล้วก็คุณกฤตวันนี้ก็มีของรางวัลและคำถามมาฝากเช่นด้วยค่ะ
3: ครับเดี๋ยวจะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องมาติดตามกันนะครับว่าของฝากในวันนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคำถามเดี๋ยวคุณลิซ่าบอกเบอร์ SMS ซะหน่อยละกัน
4: นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะจดเบอร์ SMS ไว้ก่อนได้เลยนะคะ4689399นะคะจะเป็นช่องทางในการร่วมสนุกกันแต่ว่าถ้าใครอยากจะ